0: นแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่เน็ตคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับคำว่า sound ที่เป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามค่ะ
0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: I'd like to go sightseeing
3: ฮะ sightseeing
2: ฮะ sightseeing แฮ่กุ๊กจ๋ากับคุณผู้ชมครับไซส์สีหญิงไม่ใช่ไซส์สีหญิงนะครับแหมผู้ภาษาไทยจะตกใจหมดเลยนะครับไซส์ SIGHT ก็คือการมองเห็นสีหญิงก็คือการไปดูการไปดูสถานที่คำว่าเกาะในภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะมีตัวอักษร S อยู่ในนั้นแต่ตัว S ไม่ต้องออกเสียงนะครับออกเสียงว่า Island ก็พอครับถ้าไปออกเสียง Iceland เป็นเมืองน้ำแข็งประเทศทางเหนือขนาดนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ตกใจก็อยู่ในไทยแลนด์ส่วนที่คุณฝรั่งเขาบอกว่าผีก็เป็นพ่อบ้านเราเนี่ยเอาตัวพอพานไปสะกดเป็น PH ตัวสอง
3: To see the coral
2: Oh, scuba diving
3: Diving
2: Oh
3: Yes
4: So scuba diving in Ka Phi Phi sounds great But I also want to go see a national park
3: National park อ๋อลุมพินีพาร์คจตุจักรพาร์ค
2: อ๋อสวนรถไฟพาร์คแฮ
3: 500 ดอลลาร
4: ์ No 500บาท
3: 500บาท
0: อะไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า sound กันหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That's sound
0: ที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า sound ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Excuse me
6: yes?
5: I'm looking for Mr. An
6: All right Yes I am
5: Son อู้ยรอดแล้วรอดแล้วโอ้คุณมา Thank you so much
6: All right So is it the first time in Penang
5: Well it's the first time outside Thailand เป็นครั้งแรกที่ออกนอกเมืองไทยครับเนี่ยวันมาปีนังก็ครั้งแรกชัวร
6: ์ Okay then why not while you're here why not you just let me for let me take you for a tour
5: โอ้จะพาไปเที่ยวด้วยโอ้โหบุญหล่นทับจริงๆลุงลัง I guess I would be honored ก็เป็นเกียรติเลยครับเนี่ย You're Mr. Mr. An, right?
6: Yeah, right.
5: Yo, that name sounds very Thai.
6: Because I'm Thai.
5: อ๋อพี่คนไทยเหรอ
6: ครับคนไทยครับ
5: อ๋อแล้วพี่
1: ประโยคที่บอกว่า That name sounds very Thai ชื่อนั้นฟังดูไทยมาก
0: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า The sound is turned off คำว่า sound ในที่นี้เป็นอะไรคะระหว่าง linking ในที่นี้จะเป็นอะไรดีคะน้องๆจะเป็น linking verb หรือเป็นคำนาม Your plan sounds great เป็นอะไรดีคะติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะ sound ในที่นี้นะคะจะเป็น linking verb นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาตามด้วย adjective นะคะคือคำว่า great นั่นเองค่ะ
7: Better to know
0: เอาละค่ะช่วง Better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า calm กับคำว่า cram นั่นเอง
0: ติ๊กต๊อก
1: ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า crams นั่นเองค่ะ She doesn't like eating crams เพราะคำว่า crams เป็นคำนามแปลว่าหอยค่ะ
0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าใจเย็นๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า stay
8: ไหลของเส้นเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในนิ้วเราก็มีเส้นเลือดฝอยการเดินของเส้นเลือดเนี่ยจะเดินดียังไงอยู่ที่การกินอาหารการกินด้วยเส้นเลือดเราเนี่ยนะฮะมันจะมีบางที่เป็นเส้นเลือดฝอยที่เลือดมันจะไปไม่ถึงแล้วก็ไม่เกิดการไหลของเลือดทำให้นะฮะพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยมัน
9: ตอนนี้คุณหมอพร้อมตรวจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำอธิบายลึกๆจากคุณหมออีกครั้งนะคะ
10: これ
8: はい
10: 赤いところは赤血球で通常の血管よりも太いのでは
8: いนี่คือ
10: 早い流れが
8: วิธีการดูว่าเส้นเลือดฝอยนี่ดีหรือไม่ดีก็คือการนะครับเส้นเลือดฝอยนี่จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็ผอมลงแล้วก็มีการเดินของเลือดเยอะขึ้นครับ
9: ต้องขอขอบคุณคุณหมอและผู้ป่วยมากเลยนะคะที่ให้เราคุยด้วยละเอียดขนาดนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเส้นเลือด
8: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเส้นเลือดเนี่ยถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ดีเนี่ยจะมีอายุยืน
9: แล้วเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้เส้นเลือดฝอยเราทำงาน

0: านได้ดีคะ
1: คนไข้เนี่ยเป็นใครนะครับเป็นคุณครูสอนฟิตเนสด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเป็นคนออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมมีปัญหาทางด้านเส้นเลือดทั้งนั้นที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่อาหารด้วยครับ
0: เกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างหนึ่งที่มีผลกับความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยมากๆสมุนไพรนั้นคืออะไรคะ
1: แต่ว่าไม่มีเลือดเดินร่างกายเราเมื่อเส้นเลือดไม่เดินเราก็จะเกิดอะไรครับออกซิเจนหรือวิตามินไม่ไปเลี้ยงร่างกายก็ทำให้เกิดการป่วยภูมิต้านทานอะไรต่างๆเกิดขึ้นและอะไรครับคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนคนวัยรุ่นก่อนจะเป็นได้ถ้าเส้นเลือดคุณไม่มีเลือดมาเลี้ยง
0: เส้นเลือดฝอยหนาไปก็ไม
1: ่กินสมุนไพรได้มีตั้ง39ชนิดก็คล้ายๆกับพวกที่มีความร้อนเวลาเรากินนะอยู่ในพวกดีเปย์ด้วยครับจะอยู่ในอาหารบ้านเราในประเทศร้อนๆเยอะเลย
2: ก็ไอ้นี่ไอ้ที่คุณจิบ
1: อันนี้อบเชยอบเชย
2: เอออบเชย
1: นั่นแหละอบเชย
0: ฟัง
3: ไปแรกนะคะคือเรื่องของคำว่าสาวนั่นเองค่ะสาวเป็น linking verb ค่ะน้องๆแปลว่าฟังดูมักจะตามด้วย adjective นะคะส่วนคำว่าสาวที่เป็นคำนามค่ะจะแปลว่าเสียง
4: ส่วนคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่าcram น้องจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ทบทวนกันด้วยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะสำนวนที่ว่า the rat race
4: ฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำงานแข่งขันกันแบบนี้
3: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวัน

0: อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่าน
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
3: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
4: เข็มทองไม่ได้ยินคะเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะ
5: กินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้วของข้าข้าจะกินซาลาเปา
3: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงเอ้าดูชัดๆสิ
6: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
1: ฮะ
5: เฮ้ย
1: ฮะ

0: ูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเรียนแบบ
0: ค่ะฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
3: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
5: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก
0: ็ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนองแต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
1: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DL ที
1: ่น้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการ
2: โอ้ย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่ง
2: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อสำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลย
3: ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให
4: ้ We at Mahidol University the Computational Thinking Research Group are a part of Coding Thailand Project the Coding Thailand ProjectInitiated by the digital ecogame and also they use cartoon or some animation that the student familiar. Most of you know Angry Bird, you know Elsa, right? So they use that story, their characters and pose a problem that help a problem like helps.
5: I can't decide between the green bean salad and the crispy baked ravioli. Which one do you recommend?

0: วัสดีครับจะได้มาหาคำตอบกันภายในวันนี้หรือชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของความสมนั่นเองนะครับคำถามต่อมาวิธีหามวลหาปริมาตรและหาความหนาแน่นของสารทำได้อย่างไรมีใครบอกครูได้บ้างเราหามวลอย่างไรครับ
1: ช่าง
0: เราหาปริมาตรอย่างไรวัดโดยใช้อะไรนะช่างนะครับปริมาตรหาได้โดยการใช้วิธีแทนที่น้ำหลังจากนั้นแล้วก็มาใช้กระบอกตวงในการวัดปริมาตรออกมาและความหนาแน่นหาได้จากการคำนวณ นะครับอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรซึ่งนักเรียนได้ลองคำนวณมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้วซึ่งครั้งนี้เราก็จะได้คำนวณ นะครับเกี่ยวกับความหนาแบบใช่ไหมถ้าสมมติว่ามวล นะครับมีหน่วยเป็นกรัมปริมาตรจะหน่วยเป็นอะไรเอ่ยลูกบาทเซนติเมตรถูกหนาแน่นที่คำนวณได้นะครับก็จะอยู่ในหน่วยกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรแต่ถ้าเราไม่ใช้หน่วยกรัมเราใช้หน่วยกี่สารบริสุทธิ์และสารผสมมันแตกต่างกันอย่างไรเราผ่านมาแล้วเนาะสารบริสุทธิ์นะครับจะประกอบไปด้วยสารเพียงแค่1ชนิดหรือชนิดเดียวส่วนสารผสมก็ประกอบไปด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปหรือมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับนักเรียนมีวิธีการตรวจสอบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์กรรมไปแล้วเนาะลองนำกิจกรรมนั้นมาปรับใช้ดูว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสารบริสุทธิ์กับสารผสมเราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมครับมีไหมเอ่ยถ้าเป็นสารบริสุทธิ์เราจะตรวจสอบอย่างไรการที่เราจะหาความหนาแน่นด้านทักษะกระบวนการข้อที่1การวัดนะครับวันนี้นักเรียนจะต้องวัดมวลและก็วัดปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสมข้อที่2การใช้จำนวนนักเรียนจะต้องคำนวณหาอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรหรือหาความหนาแน่นของสารพร้อมทั้งระบุหน่วยนั่นเองเหลืองสีเขียวพร้อมเอามือจับที่ติ่งหูนะครับมือจับที่ติ่งหูยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่1ครับฟังกลุ่มที่1นะครับว่าหลังจากที่เขาได้ดูใบกิจกรรมและศึกษาใบกิจกรรมแล้วนะครับเขาจะสามารถบอกวัตถุใบเครื่องชั่งดิจิทัลนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ลองใช้เครื่องชั่งแล้วใช่ไหมใช้เป็นไหมใช้เป็นไหมใช้เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับบีกเกอร์กระบอกตวงนะครับอันนี้ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับต่อมาคำนวณหาความหนาแน่นนะครับของก้อนเหล็กคำนวณหาความหนาแน่นของตะปูเหล็กนะครับแล้วก็คำนวณหาความหนาแน่นของสารละลาย A และความหนาแน่นของสารละลาย B นะครับซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็นักเรียนก็ได้เห็นผ่านมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คือความหนาแน่นของสารเท่ากับมวลเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราได้มาทั้งมวลและปริมาตรมันมีความแม่นยำฟังคำตอบของกลุ่มที่6ครับเขายกมือขึ้นอยากจะรู้ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรว่าข้อมูลนั้นมันจะมีความแม่นยำและต้องทราบได้อย่างไร
2: ใช้เครื่องคิดเลขช่วยในการ
0: เชื่อได้เลยไหมช่างครั้งเดียวแล้วเชื่อได้เลยไหมเราต้องทำยังไงช่างหลายๆครั้งอย่างน้อยกี่ครั้ง
1: 3
0: ครั้งเพราะฉะนั้นการที่เราจะเชื่อได้หรือทราบได้ว่าข้อมูลนั้นทั้งมวลและปริมาตรมีความแม่นยำเราจะต้องทำซ้ำในที่นี้หมายถึงว่ามวล

0: โซเดียมคลอไรด์ครั้งที่1ความหนาแน่น 1.04 ครั้งที่2 1.6 1.06 ครั้งที่3 1.05
1: และนี่ก็คือตัวอย่างผลการทำกิจกรรมนะครับของเพื่อนๆกลุ่มที่3นะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลหรือไม่อย่างไรมีส่วนไหนที่อยากปรับปรุงไหมมีไหมครับที่เราทำกิจกรรมผ่านมามีไหมอยากปรับปรุงตรงไหนมีไหมครับมีไหมไม่มีเนาะไม่มีไม่เป็นไรนะครับไปต่อนะครับจากกิจกรรมนักเรียนสรุปเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์นะครับหรือใกล้เคียงกันนะครับเป็นค่าเฉพาะของสารนั้นซึ่งมันจะต้องเท่ากันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นสารบริสุทธิ์ชนิดเดียวกันแต่ถ้าเป็นสารผสมนะครับจะมีความหนาแน่นไม่คงที่มันขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับสารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่นหรือนะครับเป็นสารชนิดเดียวกันแต่สถานะมันแตกต่างกันนะครับทีนี้นักเรียนลองดูตารางนี้น้ำแข็งแห้งสถานะของแข็งความหนาแน่น 1.56 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรคาร์บอนไดออกไซด์เหลวอยู่ในสถานะของเหลวความหนาแน่น 1.18 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สถานะคงที่ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกันนะครับนอกจากนี้ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันสารชนิดเดียวกันแต่มีสถานะแตกต่างกันจะมีความหนาแน่นแตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนครั้ง
2: Effect Because I'm a neurosurgeon we do a lot of brain surgery and spinal surgery and many times when we finish our operation we have to cross dura is a thick tissue thatcover brain and spinal cord. If we let the after we finish this thing, we hope that we can refabricate under the standardization step. Our synthetic tissue would be better than the tissue come from other species to use in the human, because the synthetic tissue would have less of immunological less.

0: Last lesson. Today, we're going to talk about the topic. What is it?
1: Time to do.
0: Okay, today we are going to talk about the time. And the first one, we have to take a look at the objective for today. We have 4 points. First one, we'll be able to pronounce. Next one. I brush my teeth in the morning. เราต้องบอกว่า I brush my teeth.I brush your one. I go to school in the morning.
1: I go to school in the morning.
0: Very good. Okay. Time to turn to. You can put the verbs here. For example, I have lunch in the afternoon. Okay. นอกจากเวียมีอีกไหม ไม่งั้นเวียจะได้เบิ้ลคะแนนคนเดียวเลยนะคนอื่นยอมไหมยอมใช่ไหมโอเคในช่วงเย็นนักเรียนทำอะไรบ้างนักเรียนดูภาพก่อนนะคะว่าภาพบอกคำศัพท์อะไร What is it What is it Give me the verb only Okay and I have dinner in the evening ถูกต้องนักเรียนต้องฝึกพูดเพราะอะไรเพราะช่วงเวลาอะไรเอ่ย At night ในช่วงค่ำๆแล้วนะคะค่ำๆแล้วWhat do you do at night? ในช่วงเวลากลางคืนนักเรียนทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็ใช้ภาพนะคะในการไกด์คำลองจับคู่ดูว่าถูกต้องหรือไม่แล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทาง Take your time

0: do after school? คำตอบคือ
1: I play football.
0: I play football. Very good. Okay. นักเรียนให้คะแนนตัวเองด้วย TV. At night. ต้องนะคะ. And the last one. What time do you have breakfast? At. ไอ้แล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนคำตอบได้นะคะทำไมถึงจะสามารถเขียนคำตอบได้เพราะว่าทิชปิ่นจะให้ตัวอย่างไปด้วยแล้วนักเรียนก็ปรับเป็นข้อมูลของตัวเองนั่นเอง Or if you don't have any worksheet you can write down in your notebook นักเรียนปลายทางถ้าเกิดไม่มีใบงานก็สามารถจดคำถามนะคะแล้วก็เขียนคำตอบเป็นของตัวเองลงสมุดนะคะหรือว่ากระดาษก็ได้ตอนกี่โมง What time do you get up in the morning everyone what time let's think about it นักเรียนตื่นตอนกี่โมงไหนลองคิดดูนะคะอะไรนะคะกิจกรรมตอนบ่ายนักเรียนทำอะไรของทีเชอร์ปิ่นคือ I study PE in the afternoon นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะฉันเรียนวิชาพละศึกษาในตอนบ่ายนะคะแล้วถ้าเป็นนักเรียนล่ะนักเรียนจะเลือกใช้คำศัพท์อะไรสิ่งใดที่นักเรียนทำไปต่อเลยได้ไหมไปต่อเลยนะคะโอเค next one the third one
2: do you watch TV at night
0: what time เขาถามว่าเราดูทีวีไหมตอนกลางคืนถ้าดูแล้วดูกี่โมงนะคะถ้าเกิดว่าดูให้ตอบว่า yes I do I watch TV at แล้วตามด้วยเวลานะคะแต่ถ้าเราไม่ดูทีวีตอนเรา say no I don't

Let's think about the time. Okay, ลองทบทวนตัวเองว่าตัวเองทานข้าวตอนกี่โมงนะคะต่อไป number 5 everyone number 5 when do you do your homework and what time ไอ้ที่เราทำนะคะถ้าเกิดเราไม่อยากจะเจาะจงเวลาเราก็บอกว่า I do homework after schoolแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกได้เหมือนกันนะคะบอกจงเวลาเราไม่ได้ดูนาฬิกาก็บอกเป็นช่วงเวลาได้ in the morning in the afternoon บางคนชอบทำการบ้านตอนเช้ามีไหม

โอเค can I move to the next one ตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนได้นะคะเป็นช่วงเวลาก็ได้หรือเป็นจุดเวลาก็ได้นะคะ the sixth what time do you go to bed what time do you go to bed นักเรียนเข้านอนเวลากี่โมงโจทย์ถามว่า what time what timeถ้าถามว่า when สามารถตอบเป็นช่วงเวลาก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาถาม what time แปลว่าเขาต้องการให้เราเจาะจงเวลาไปเลยว่ากี่โมง

0: รียมคำตอบของตัวเองให้ดีเพราะเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะคะถามข้อมูลของเราเราก็ตอบตามที่เราเขียนมานั่นแหละหรือตอบเป็นช่วงเวลาก็ได้เช่นกันเมื่อถามว่า when นะคะ For example I do exercise at 5:30 p.m. Or you can say I do exercise in the evening ฉันออกกำลังกายช่วงเย็นก็ได้ I do exercise in the afternoon ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ตื่นเช้าๆมาวิ่งเลยมีไหม I do exercise in the morning in early morning แบบเช้าตรู่เลยมีไหมโอเค everyone time's up โอเค get ready นะคะเตรียมคำตอบของตัวเองให้พร้อมนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะถามคำถามแรกแต่ใครจะไปตอบเช่นเดียวกันโอเค who wants to be the volunteer who want to answer this question มีใครจะตอบคำถามข้อนี้ก่อนไหมวันที่เราจะสุ่ม in the afternoon you can you can sit down thank youเบอร์เกอร์บอกว่า I play ping pong หรือว่า I play table tennis in the afternoon นะคะดีมากต่อไป the third one Do you watch TV?
1: I do homework at 9 p.m.
0: Okay, thank you so much. I clap your hand for your friend. ทุกคนที่ตอบเมื่อสักครู่นะคะทุกคนที่ตอบจะได้คะแนนอย่าลืมเขียนคะแนนไว้มุมขวาบนของใบงานด้วยNumber six, student on the LTV 7, please answer. นักเรียนปลายทางออกกำลังกายตอนไหนแล้วก็กี่โมงอย่าลืมบอกทีเชอร์ด้วยนะคะต่อไปต้นทางอยากตอบมากเลยนะคะ Rifle ค่ะวันนี้ Rifle ตอบด้วยดีมากโอเค Rifle, when do you do exercise? ทีเชอร์อยากให้ลองสังเกตความแตกต่างวิธีการตอบใบงานก่อนหน้านี้กับตรงนี้นะคะคำกริยาเปลี่ยนไปเพราะเราพูดถึงประธานบุรุษที่ประธานบุรุษที่3เมื่อเป็นเอกพจน์กริยาต้องทำยังไงลงไป
2: S
0: เติม S นะคะถ้าเกิด what time จากในภาพนี้นะคะไม่มีรูปทีวีอยู่ข้อจะนั่งอยู่เฉยๆก็ได้นะคะดิฉันให้ตัวอย่างวิธีการตอบว่าไม่ได้ดูก็ตอบว่า he doesn't watch TV แบบนี้ได้โอเคต่อไปข้อที่4นะคะ What time does he have lunch on Sunday เราก็ไปถามเพื่อนเมื่อเราเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็แค่เขียนว่า He has lunch at followed by the time แบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ When does he do กลับไปดูนะคะแล้วก็ทบทวนแล้วก็เลือกเปลี่ยนคำศัพท์นะคะให้ตรงกับตัวเองได้

0: อ๋อข้อที่6ใช่ไหมคะ10 o'clock ได้ขึ้นอยู่กับว่าก็เวลาที่เราบรรยายนักเรียนฝึกพูดมากขึ้นนักเรียนก็จะสามารถเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษสักวันหนึ่งนะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะ we are going to learn about all about profile เราจะมาทบทวนเรื่องราวทั้งหมดนะคะตั้งแต่บทเรียนที่1จนถึงบทเรียนล่าสุดนะคะในค่านะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ผ่าน www.dltv.ac.th นะคะและก็สามารถทบทวนได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ของเรานะคะ
1: ฝึกฝน Arm Rehabilitation Device is a collaborative effort within Mahidol University including School of Engineering Computer Science Division International College and Golden Jubilee Medical Center The device is simple and can help stroke patients
2: or activity to facilitate cognition and perception However the manual skateboard is not control arm speed and posture to use
3: also improve cognition and perception as well as memory ability for example in course of motor planning decision making movement
1: Shield Fig Phone is also applied to children with neurological conditions Feedback from those children is heartwarming
4: So far we have distributed the device to about 40 hospitals in Thailand to get some feedback for improvement and

0: ทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ทดลองทำเพื่อหาคุณค่าจากบทความว่าบทความนี้มีคุณค่าอย่างไรบ้างซึ่งเวลานักเรียนเข้าไปทำนิทรรศการในปลายทางแล้วเนี่ยนะฮะนักเรียนก็จะต้องเข้าใจกระบวนการว่าการอ่านทั้งหมดเนี่ยนะฮะกว่าจะไปทำนิทรรศการได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการการเรียนรู้ปลายทางช่วยคุณครูอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ฟังหน่อยครับพร้อมแล้ว1 2 3แยกสารชนิดต่างๆได้และบอกประโยชน์ของการคัดเลือกสารและสืบค้นสารชนิดต่างๆได้วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสืบค้นและการบอกประโยชน์นะครับทำไมจึงต้องศึกษาเรื่องการสืบค้นเพราะว่าในการสืบค้นบางครั้งจากที่นักเรียนต้นทางและก็ปลายทางได้เคยศึกษามาเนี่ยเราจะทราบว่าสถานการณ์จริงอย่างไรครับตัวอย่างสถานการณ์ไหนบ้างเช่นเวลาเราอ่านสารยาวๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเยอะไหมมันเยอะแต่พอเราเข้าใจวิธีการอ่านสารที่มันยาวๆอย่างที่คุณครูได้เคยสอนเราในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราสามารถจับอะไรสักอย่างนะทำให้เข้าใจแนวคิดของผู้แต่งนั้นได้มากขึ้นใช่ไหมครับต่อไปครับหากนักเรียนจะค้นหาเรื่องราวใดๆสักเรื่องนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างให้สำเร็จครับสืบค้นความรู้จากที่ใดได้บ้างครับเว็บไซต์อะไรอีกครับอินเทอร์เน็ตหนังสือมันมีสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนเราอะเขาเรียกอะไรครับ
1: ห
0: ้องสมุดซึ่งถ้าปลายทางไม่มีห้องสมุดอาจจะเป็นอะไรครับห้องสมุดชุมชนก็ยังได้เลยใช่ไหมครับเป็นหน่วยงานของราชการใช่ไหมครับอะไรอีกครับหาเว็บไซต์ที่มีที่มาบอกแหล่งที่มาชัดเจนแล้วถ้ากรณีเป็นหนังสือละลูกเราดูยังไงมีชื่อผู้แต่งมีความเป็นปัจจุบันแล้วก็สามารถบอกเพื่อเอาไปสอนหรือว่าเพื่อเอาไปใช้กับนักเรียนบางกลุ่มหรือผู้คนบางกลุ่มเช่นอ่ะสมมติว่าวันนี้คุณครูให้โจทย์ว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ไปหาข้อมูลการเล่านิทานให้กับนักเรียนอนุบาลถ้านักเรียนไปเลือกเรื่องที่มันยากเกินไปนักเรียนคิดว่าความสนใจของนักเรียนอนุบาลเนี่ยจะเพื่อนของเราเป็นเพื่อนที่อยู่ในระดับชั้นไหนครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ฉะนั้นกระบวนการเลือกเนื้อหาเนี่ยจึงนักเรียนเข้าใจคำว่ากลุ่มเป้าหมายแล้วใช่ไหมว่าการค้นหาเพื่อได้มาซึ่งสารเนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยมันอาจจะดูเป็นเหมือนเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วถ้านักเรียนฝึกไว้เสียแต่ตอนนี้เลยก็จะง่ายต่อการนำเสนอแล้วก็เราจะทำไมครับทำการบ้านได้ดีขึ้นในการค้นหาข้อมูลเพื่อออกมานำเสนอแต่ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความซับซ้อนของเนื้อหาเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องปรึกษาคุณครูหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการค้นหาเพื่อที่จะได้มาข้อมูลที่ทำไมครับถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นยอดเยี่ยมมากๆซึ่งปลายทางนะครับก็เช่นเดียวกันเวลาปลายทางได้ค้นหาสารหรือความรู้บันนะตอนนี้เทคโนโลยีอวกาศมีความก้าวหน้าไปแบบนี้แล้วฉะนั้นเวลานักเรียนได้ข้อมูลมาเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าอ๋อข้อมูลเดิมเนี่ยเทคโนโลยีเป็นแบบนี้นะปัจจุบันเป็นแบบนี้นะฉะนั้นเราก็จะสามารถทำไมครับเห็นความแตกต่างและเอามาเทียบเคียงได้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมลูกเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้การได้ข้อมูลในปลายทางที่สุดคือเรื่องของการประเมินผลนั้นเนี่ยเป็นบรรทัดฐานเดียวกันและมีความน่าสนใจมากขึ้นฉะนั้นประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่นักเรียนต้นทางและก็ปลายทางเนี่ยจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจตั้งแต่ประเด็นแรกสิ่งเหล่านี้ก็สามารถสัมฤทธิ์ผลได้นั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นขั้นตอนในการคัดเลือกสารให้ความรู้มีอะไรบ้างข้อ1ครับ2ครับ3ครับ4ครับมีจุดประสงค์ในการหาความรู้เท่าใดมีการใช้ขอบเขตข้อมูลเท่าใดนะครับจะทำให้การทำงานนั้นง่ายมากขึ้นมาจากขั้นตอนแรกคือการกำหนดเป้าหมายประการต่อมาคือเรื่องของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายๆจากที่คุณครูวิวัฒนาการของการ์ตูนเนี่ยแล้วเราไปเอาเด็กอนุบาลมาอย่างนี้ได้ไหมครับ
1: ได้
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าด้วยความที่เป็นวัยอนุบาลเนี่ยการชื่นชอบในสีสันความสวยงามความแปลกตาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของช่วงวัย ของน้องๆ อนุบาลนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

ายต่อมาเป็นประเด็นเรื่องคัดเลือกแหล่งข้อมูลอย่างที่บอกเอาไว้แล้วว่าการคัดเลือกแหล่งข้อมูลเนี่ยต้องหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วเราจะดูยังไงที่เชื่อถือได้ก็อย่างที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเคยตอบมาว่าต้องดูจากหน่วยงานอะไรครับของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ได้รับการยืนยันแล้วแล้วก็ถ้าเข้าห้องสมุดก็คือให้ดูชื่อผู้เขียนหรือว่าชื่อผู้แต่งว่ามีความสำคัญหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยู่ในวงการการเขียนเนี่ยเท่าใดนะครับฉะนั้นการค้นหาข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็การคัดเลือกเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องไม่ใส่อคตินะต่อไปครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของการประเด็นนี้ถึงเนี้ยอย่างไรนะครับการจัดเรียงและการสร้างโครงสร้างของข้อมูลเนี่ยจะทำให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบฉะนั้นเห็นไหมครับว่ากระบวนการตั้งแต่การตั้งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจนถึงตอนนี้มันมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับฉะนั้นทำไมคุณครูถึงบอกหนักหนาว่าเราต้องมีการประเมินผลและเราต้องมีการปรับปรุงเราประเมินผลไปเพื่ออะไรนักเรียนเราประเมินเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราหามานั้นเนี่ยมีความถูกต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะให้ข้อมูลหรือไม่แล้วจากการที่นำเสนอก่อนที่จะนำเสนอจริงนะครับเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะครับการสืบค้นข้อมูลในอย่างที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ตอบคุณครูมาแล้วว่าการสืบค้นข้อมูลเนี่ยก็จะต้องสืบค้นข้อมูลให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามเรื่องที่ตั้งไว้นะครับทีนี้ครับเรื่องของการกำหนดเป้าหมายก็เหมือนกันครับว่าเราจะทำอะไรในครั้งนี้นะครับทีนี้การใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่คล้ายคลึงกันคือเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานราชการแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ใช้คำค้นหาที่เหมาะสมฉะนั้นการใช้คำค้นหาที่เหมาะสมเอาง่ายๆนักเรียนเวลาเรียนเข้าแพลตฟอร์มเพื่อค้นหาบางอย่างนะครับถ้าหาที่เหมาะสมนักเรียนครับแล้วถ้ามันเป็นคำเฉพาะทางที่มันมีแต่ภาษาอังกฤษล่ะทำยังไงเราก็อาจจะต้องแปลหรืออาจจะหาคำที่เป็นภาษาอังกฤษตรงตัวแล้วเอาข้อมูลที่ได้นั้นมาเทียบเคียงว่าข้อมูลที่เราค้นหาแบบภาษาอังกฤษและสนับสนุนความเชื่อเดิมได้เนี่ยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนแน่นอนฉะนั้นไม่มีข้อมูลใดที่จะไม่เปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่ามีการค้นพบค้นเจอหรือว่าการหาเหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณครูจะฝากพวกเราไว้นะครับต่อไปนะอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่เรามีอยู่ฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีวิธีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันไปขอให้ปลายทางใช้ข้อมูลแล้วใช้ข้อมูลได้นะครับปลายทางถ้าเราใช้ข้อมูลได้ก็คือการค้นหาข้อมูลแล้วก็การเก็บข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับบางครั้งเนี่ยกรณีท่านเรียนจะต้องใช้ภาพเยอะๆการเก็บภาพถ้าเราตั้งโฟลเดอร์ว่าภาพนี้เก็บอันนี้โฟลเดอร์นี้เก็บภาพก็จะง่ายกับการค้นหามากขึ้นด้วยนะต่อไปครับความทันสมัยของข้อมูลอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วว่าควรหาข้อมูลที่เป็นถ้าต้องการหาข้อมูลปัจจุบันก็ใช้การค้นหาแบบปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนั้นมีแพลตฟอร์มรองรับมากมายที่มีการเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของดาวเสาร์แต่ถ้าจะทำข้อมูลในการเปรียบเทียบจำประเด็นการเปรียบเทียบข้อมูลได้ไหมเราสามารถเอาข้อมูลตอนนั้นกับตอนข้อมูลส่วนนี้เพื่อให้อะไรครับการนำเสนอหรือว่าการทำนิทรรศการในครั้งต่อไปเนี่ยมีข้อมูลที่เพิ่มเติมมากขึ้นแบบนี้เป็นลักษณะการให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ต้นทางเข้าใจคำว่าสร้างสรรค์ใช่ไหมครับปลายทางเข้าใจคำว่าสร้างสรรค์ใช่ไหมครับฉะนั้นวิธีการแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันจะเป็นอย่างสร้างสรรค์ประเด็นต่อมาคือการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้อะไรครับแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์อาจจะเป็นการเพิ่มแนวคิดใหม่ๆก็ได้เช่นผมมีความสนใจในเรื่องของบริวารของดาวเสาร์มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพิ่มเติมมากกว่านี้อย่างนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นสร้างสรรค์ได้ว่ามีโอกาสไหมที่ดาวเคราะห์ในระบบของเราเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มเติมขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ครับหลังจากที่คุณครูเนี่ยได้บรรยายให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังถึงเรื่องของลักษณะการค้นหาสารแล้วก็การคัดเลือกสารรวมถึงกระบวนการในการวางแผน
เรามาดูในส่วนของใบงานครับใบงานวันนี้ก็จะหน้าตาเป็นเช่นนี้ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะท่องโลกการค้นหาหรือยังครับวันนี้

ครูได้ให้เทคนิคสารพันการเลือกสรรสารตามชื่อชั่วโมงไปแล้วหน้าที่ของนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้ลงมือทำแล้วก็เอากลับมาพบกันครับ

0: ข้อมูลนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ตอบตามประเด็นที่อยู่ในใบงานนะครับเริ่มจากข้อที่1นะครับตัวแทนกลุ่มใดเป็นคนตอบครับข้อแรกกลุ่มนี้ใช่ไหมครับกลุ่มนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มนี้เป็นคนตอบได้เลยครับเชิญครับ
1: ข้อ1การสืบค้นสารและการ
0: ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ครับอ่ะกลุ่มนี้เป็นคนตอบใช่ไหม
2: การสืบค้นสารช่วยเราหาข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยมาใช้ในการตัดสินใจเช่นการเลือกซื้อสินค้าได
0: ้เป็นเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าก็จะทำให้เป็นข้อมูลในการตัดสินจากข้อความที่เราเห็นใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากอ่ะไพฑูรย์เคยได้ยินคำว่าไพฑูรย์ไหมครับเคยและไม่เคยใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าไพฑูรย์ฝั่งเขียวหรือฝั่งม่วงถูกต้องถ้าเป็นไพฑูรย์ฝั่งเขียวยกมือมีจำนวนเยอะมากเอามือลงครับปลายทางเชื่อเหมือนกันไหมครับว่าจะเป็นฝั่งเขียวฝั่งม่วงต้นทางปลายทางยกมือเอาละครับวันนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยมีทั้งส่วนเอามือลงได้ครับมีทั้งส่วนที่เชื่อว่าเป็นทั้งฝั่งเขียวและฝั่งม่วงนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าไพฑูรย์ไหนเป็นไพฑูรย์ที่ถูกและไพฑูรย์ที่ถูกต้องก็คือสีม่วงครับอ้ําเป็นสายรุ้งกรอกไปมาหรือเพชรตาแมวหรือแก้วสีไม้ไผ่ก็ว่านะครับคํานี้เป็นคําที่มาจากภาษาต่างชาติคือภาษาสันกระบวนการค้นหาสารอย่างถูกต้องก็ฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพ
4: ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: I can't decide between the green bean salad and the crispy baked ravioli. Which one do you recommend?
1: The baked ravioli would go great with the lasagna, so I recommend that.
0: One crispy baked ravioli then.
1: And would you like to have anything to drink?
0: Excuse me, may I have the bill, please?
1: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
0: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
1: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
0: I did. It was lovely.
1: Have a pleasant afternoon.
0: You too. Thank you.
1: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting...
3: In the wood of furniture is that clear?
4: เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ผืนละ10 บาท 5 บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะ

0: หน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานจะให้กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นาน
1: ๆ Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration

0: ไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ
0: ประมาณนี้ล่ะจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
1: ๆได้เลยได้ค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างไอสัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบมีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
3: ทำไมทำแบบนั้นได้นะ
4: แบบนี้ไม่ดีเลยไม่น่าจะทำแบบ
0: วัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์มาก่อนดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
2: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้
0: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้แวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน
5: ป้องกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
2: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
5: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th
2: ผมมีหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วต้นกล้าน
5: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
5: พลังแสงทะลุมิติ

0: beautiful photos. You often want to buy them to take home, to remind you of the memories of your trip, or send them to a friend or family to let them know how you've been enjoying your trip. Writing a postcard in English is super easy. Here's a sample postcard from Bodo to Nan. Hi Nan, I'm writing lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday. Windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love. See you soon.
1: Bye bye!
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทาง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดพังงากันก่อนครับเมื่อวานนี้จนทำให้มีน้ำในคลองล้นเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กู้ภัยเข้าช่วยเหลือและอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุพร้อมกับมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวล่าสุดตอนนี้ระดับน้ำที่ท่วมเริ่มลดลงแล้วเช้าวันนี้ครับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เริ่มคลี่คลายลงหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายชุมชนในอำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่างกระบี่ได้สำรวจชุมชนในตำบลกระบี่ใหญ่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ในเช้านี้ระดับน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ลดลงแต่ว่ายังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังหลังน้ำลดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้าทำความสะอาดบ้านเรือนนอกจากนี้เทศบาลเมืองกระบี่ก็จะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว2จุดที่45ครัวเรือนโรงเรียนได้รับความเสียหาย1แห่งถนนได้รับผลกระทบ2สายและรถยนต์ได้รับความเสียหาย1คันและเช้ามืดวันนี้ครับปภ.กระบี่ได้เตือนน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
1: หมู่ที่7ตำบลตะอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกโดยนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปภ.เทศบาลตำบลอ่าวลึกและทหารเรือลงพื้นที่ไปช่วยยกสิ่งของของประชาชนค่ะแต่ว่าย้ำก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะล่าสุดแต่เที่ยงวันจนถึงเย็น6โมงเย็นนะคะเกิดน้ำท่วมขังที่อำเภอเมืองพังงาจุดที่ได้รับผลกระทบเรียกได้ว่าหนักที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณซอยจุมพลบริรักษ์ในเขตเทศบาลเมืองพังงานายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนใน
2: กำลังจะเก็บร้านกำลังจะยกของเก็บๆแต่ไม่ทำจริง
3: ๆมีอะไรเสียหายบ้าง
2: จะมีตู้ทำพวกตู้วางกับพวกกับข้าวไปหมดเลย
4: เยอะขนาดนี้เปิดหน้าต่างมาเจอลมหมุนเป็นหน้าต่างอย่างเร็วเลยพอหยุดฝนก็ออกสำรวจชาวบ้านไปเจอ
0: มากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วย
1: ส่วนแผนการเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงของฤดูฝนปีนี้นะคะทางรัฐบาลก็เตรียม9มาตรการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
0: ปล่อยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบางจะตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจะเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อุปกรณ์ยังชีพรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์และน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพ
1: สร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือน ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงทีติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากร

0: ดูเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมความสำเร็จของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติหลังปฏิบัติการตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้พร้อมกับสั่งมีการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการถือว่าเป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
1: ขณะที่ด่านศุลกากรช่องจอมได้มีการกวาดล้างสินค้าเถื่อนในพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสามารถที่จะตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 40,000 รายการในช่วง4เดือนที่ผ่านมาก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่ามีทั้งของกินของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าสินค้าปลอมพืชผักผลไม้ที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภครวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้นะคะยังมีการตรวจยึดอะโวคาโดที่ลักลอบส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทำลายตามระเบียบทั้งนี้ค่ะในด่านศุลกากรช่องจอมยังขอความร่วมมือประชาชนให้เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่สนับสนุนสินค้าลักลอบนำเข้าหรือสินค้าปลอมเพื่อร่วมการปกป้องผู้บริโภคและลดผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศอ
0: ย่างถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวต้องมาดูว่าเงื่อนไขในการรับชมนั้นจะเป็นในรูปแบบไหน
1: ใช่ค่ะ
0: รับชมหรือเปล่า
1: ค่ำคืนนี้ก็จะมีพิธีเปิดใช่ไหมคะในส่วนของฟุตบอลโลกพอดีเลยนะ
0: ถ้าเกิดว่าเทียบปีนี้กับเมื่อปี2022คือ4ปีที่ผ่านมาอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพลิขสิทธิ์เนี่ย3วันก
1: ่
0: อนวันแข่งแต่วันนี้ลิขสิทธิ์มาพร้อมๆกับเดี๋ยวคืนนี้ชมเลยทันทีการถ่ายทอดสดนะครับแต่แน่นอนที่สุดพอมีบอลโลกแบบนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยประชาชนในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้อย่างสร้างสรรค์ครับหลีกเลี่ยงการเล่นพนันทุกรูปแบบพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งกวาดล้างจับกุมและเสนอปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างต่อครับไม่ให้เปิดหรือว่าสนับสนุนเว็บพนันไม่เป็นเจ้ามือหรือว่าโฆษณาชักชวนเล่นพนันเนื่องจากมีความผิดตามกฎหมายขณะที่ผู้เล่นพนันเองก็มีโทษเช่นกันและยังเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบหรือว่าถูกหลอกไม่ให้สามารถถอนเงินได้พร้อมกันนี้ครับขอให้ผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันมีการรับชมกีฬาอย่างเหมาะสมไม่หมกมุ่นจนส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานและสุขภาพจิตรวมทั้งหากพบเบาะแสการโฆษณาหรือว่าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แจ้งที่สายด่วนเลยนะครับ191หรือว่าสายด่วน1599แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศูนย์ ACSC นะคะได้เปิดเผยถึงสถิติแล้วก็ความเสียหายในคดีออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ยังฝากย้ำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพมีการทักหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่า TikTok หรือแอปหาคู
2: ่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC ออกมาเตือนค่ะว่ามิจฉาชีพยุคนี้จะทักหาเราทาง Facebook TikTok หรือแอปหาคู่พอเราสนใจนะคะจะชวนเราย้ายไปคุยในกลุ่ม LINE หรือ Telegram อ้างว่าสะดวกกว่าแต่พอเรากดเข้าไปเท่านั้นนะคะรู้ไหมคะว่าในนั้นมีแต่หน้าม้าอวตารคอยส่งรีวิวปลอมโชว์สลิปโอนเงินทิปโพสต์กำไรปลอมๆรุมกดดันจนเราหลงเชื่อแล้วยอมโอนเงินในที่สุดเคสที่1ค่ะเจ้าหน้าที่สู่ ACSC ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางนา

0: ช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นชายวัย57ปีหลังถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ประมูลนาฬิกาผ่านทางออนไลน์เจ้าหน้าที่จึงเร่งลงพื้นที่เข้าตรวจสอบทราบว่าผู้เสียหายได้ร่วมประมูลนาฬิกาผ่านไลฟ์สดบน Facebook และหลงเชื่อโอนเงินไปถึง3ครั้งค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 กว่าบาทหลังจากโอนเงินไปได้เพียง30นาทีเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ตรวจพบความผิดปกติของธุรกรรมดังกล่าวจึงรีบติดต่อผู้เสียหายเพื่อปิดระบบแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อป้องกันความเสียหาย o.th
1: วันนี้ก็เป็นที่น่าชัดนะครับจะมีการประชุมเรื่องของเกณฑ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับทบทวนโดยเฉพาะประเด็นที่เรื่องของการที่ลูกนำชื่อของพ่อแม่นั้นไปยื่นในการลดหย่อนภาษีเกณฑ์นี้จะมีการทบทวนอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: ติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะครับวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อลูกนั้นนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเพื่อแก้ปัญหาข้อกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมเรื่องนี้ครับกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะมีการมารดาคู่สมรสหรือบุตรซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปก็ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจเป็นของคณะรัฐมนตรีและเมื่อวานนี้ครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พร้อมย้ำว่าจากสถิติข้อร้องเรียนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคงได้รับสิทธิ์ขณะที่มีประชาชนที่ลำบากที่สุดอีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบทำให้รอบนี้มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกค้นหาผู้ที่ตกหล่นส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่าเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทนั้นยืนยันว่ายังยึดตามหลักเกณฑ์เดิมมุ่งเน้นในเรื่องของการคัดกรองที่ละเอียดไร้และนำงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: หัวใจสำคัญของเรื่องเนี่ยเราอยากช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆเรื่องระบบสวัสดิการของรัฐเนี่ยมีหลายประเภทนะครับต้องเรียนว่าบัตรสวัสดิการที่จุดประสงค์ที่ออกมาเนี่ยที่เราใช้อยู่ที่ให้เดือนละ300กว่าบาทเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต้องบอกกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดและบัตรสวัสดิการมีอีกหลายประเภทกลุ่มคนตรงนี้เนี่ยเราถึงเปิดรับใหม่วันนี้เนี่ยถึงให้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนเอาเกณฑ์เดียวครับอันนี้พิจารณาคงเกณฑ์เดียวครับเกณฑ์เดียว
2: ด้านกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดูแลผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะโดยมีการระดมกลไกฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่ในเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนะคะว่าการดำเนินงานมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางผู้มีสิทธิ์ตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐสำหรับความคืบหน้าในการลงทะเบียนนะคะกลุ่มผู้ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและกลุ่มที่ตกหล่นตามบัญชีรายชื่อหรือว่ากลุ่มที่2มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 452,000 คนเหลืออีกประมาณ 595,000 คนที่จะต้องเร่งดำเนินการขณะที่กลุ่มที่3ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและกลุ่มเปราะบางที่ประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติม

0: ้วกินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โห
5: โหท้องทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นไปแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดข้าม
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่า
0: โตขึ้นยังไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับก็จะมีด้านความรู้ครับบอกความหมายของอัน

สติในการใช้นะครับชีวิตแล้วก็สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับมีเพื่อนบอกว่านั่งสมาธิก็คือทำไมครับนั่งสมาธิเพื่อเป็นการฝึกฝึกอานาปานะสติทำให้จิตใจสงบมีสมาธิโดยเห็นประโยชน์ของการฝึกอานาปานสติในการใช้ชีวิตแต่นักเรียนเคยได้ยินคำว่าอานาปานสติไหมเคยไหมครับเคยตอนไหนอะลูกเรียนเรื่องอะไรตอนนั้นเราเรียนเรื่องอะไรนะพุทธะประวัติใช่ไหมใครเป็นคนใช้วิธีนี้พระพุทธเจ้าใช้ในการทำไมครับใช้ในการทำอะไรนะนะครับฝึกจิตใจนะครับเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตใช่ไหมก่อนที่จะตรัสรู้นะครับทีนี้ในวันนี้ก่อนที่เราจะไปฝึกอานาปานสติเนี่ยนะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำเล็กน้อยกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกกำลังกายทางต้นทางถ้าขาทั้งสองข้างเหยียดตรงนะครับฝ่าเท้าแตะที่พื้นนะครับตัวตรงตัวตรงนะครับมือขวาทับมือ

เอาละครับนักเรียนคอยหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อนั่งสมาธิทีนี้ครับครูอยากจะรู้นะครับว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรในขณะ

0: ที่นั่งสมาธิและนักเรียนเนี่ยสามารถดึงสติกลับมาอยู่กับตนเองได้หรือไม่เป็นไงครับนักเรียนรู้สึกยังไงเมื่อนั่งสมาธิลูกมีตัวแทนไหมลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยขณะที่อ่ะลุกขึ้นเลยครับ
1: รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายครับ
0: รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายปรบมือให้เพื่อนมีใครจะเป็นตัวแทนอีกไหมครับว่าบอกความรู้สึกหน่อยว่าขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่าง
2: มีสมาธิค่ะ
0: มีสมาธิอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนและทีนี้มีใครไหมครับที่ตอนนั่งสมาธิยังเผลอคิดถึงเรื่องอื่นหรือคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าหรือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีไหมมีไหมครับฟังและทีนี้นักเรียนสามารถดึงตัวเองกลับมาอยู่กับการนั่งสมาธิได้ไหมพอนึกถึงเพลงแล้ว
1: ได้ครับ
0: ได้นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนแล้วมีไหมที่ใครนะครับแต่ใดๆก็ตามทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนเวลาคิดถึงเรื่องอื่นขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยนักเรียนสามารถดึงสติกลับมาอยู่กับตนเองได้ตลอดเวลาไหมได้ตลอดเวลาไหมลูกพลูมีวิธีครับในชีวิตของเรานะครับมีกิจกรรมที่ต้องทำมากมายทุกกิจกรรมล้วนต้องการการมีสติจดจ่อในขณะที่ทำเรื่องนั้นหากขณะที่ทำกิจกรรมหนึ่งเรามักคิดไปถึงเรื่องอื่นนะครับการทำกิจกรรมนั้นก็จะทำไมครับไม่สำเร็จนะครับไม่มีคุณภาพตามที่ควรจะเป็นหรือถ้าเสร็จแล้วเสร็จแบบมีคุณภาพไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นเราต้องฝึกการมีสติอยู่กับกิจกรรมที่เราทำด้วยอานาปานสติครับวันนี้ครับนักเรียนเราจะมาฝึกอานาปานสติกันอานาปานสติคือการใช้สตินะครับให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและออกสติคืออะไรสติคือความรู้ตัวสติคือความรู้ตัวนะครับเราจะต้องรู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกนะครับเราจะใช้สตินะครับในการทำไมครับจดจ่ออยู่กับลมหายใจนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับ
3: หายออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นถ้าเป็นเรื่องอื่นให้ดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจ
0: นี่คือแนวทางในการให้อยู่กับอะไรลมหายใจใช่ไหมครับทีนี้พร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมยังนั่งตัวตรงครับนั่งตัวตรงนะครับนั่งตัวตรงนะนักเรียนลองฝึกอานาปานสติสัก3นาทีให้สติจดจ่ออยู่กับลมหายใจนะครับเมื่อหายใจเข้ายาวก็ออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็

0: เป็นอย่างไรกันบ้างเป็นอย่างไรบ้างมีใครเผยลับไหมมีไหมเอ้ามีไหมมีใครเผยลับไหมเอ้าพอนักเรียนเผยลับนักเรียนทำไงทีนี้ต้องทำไงครับดึงสติกลับมาให้อยู่กับลมหายใจไปจดจ่อเรื่องต่างๆที่เข้ามาในความคิดซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเองในการดำเนินชีวิตหรือในการเรียนขณะฟังครูสอนถ้านักเรียนเพลินไปกับการคิดเรื่องต่างๆแล้วไม่สามารถดึงสติกลับมาได้หรือตัวได้เร็วเมื่อเพลิดเพลินไปกับเรื่องที่ผ่านมาในความคิดนะครับเอาละครับเมื่อกี้นักเรียนนั่งสมาธิไปแล้วทีนี้ครูก็นะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ห้องน้ำหรอต้องอ้อมไปข้างหลังหรอไปขอพี่เขาเอาคนอื่นเล่นไปเลยดูเลยห้านาทีนี้เต็มที่เลยนะเขาเนี่ยได้ไหมอ่ะ
1: Yeah.

0: see you.
1: เปิดได้ข้างข่าวกินกล้วยเอาได้ทุกเพลงเลยอ่ะ

0: อ้าวแล้วครับสนุกสนานมากนะครับทีนี้ครับนักเรียนผ่อนคลายไหมเออนะทั้งสนุกทั้งผ่อนคลายนะครับเอาทีนี้เรามาลองฝึกอานาปานสติครับอ้าวตัวตรงครับขาสองข้างนะครับหย่อนลงไปที่เก้าอี้นะครับเท้าทั้งสองข้างแปะที่พื้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับทำไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางนะครับตัวตรงครับเรามาฝึกอานาปานสติกันนะครับโดยทำไมครับเมื่ออ้าวอ่านพร้อมกันครับหากเราเผลอคิดเรื่องอื่นก็ทำไมครับ
1: ดึงสติ
0: ให้อยู่กับลมหายใจตัวตรงครับมือขวาทับมือซ้ายค่อยๆหลับตาครับเป็นเวลา5นาทีนะครับรอ

0: ค่อยๆลืมตาขึ้นครับทีนี้ค่อยๆลืมตาขึ้นครับลูกตัวตรงครับทีนี้นะครับนักเรียนครูอยากจะรู้ว่าขณะที่ทำสมาธิสติของนักเรียนเนี่ยอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาไหมครับตลอดเวลาเลยไหม5นาทีนี้ไม่ใช่ไหมครับทีนี้ครับมีใครเผลอคิดเรื่องอื่นไหมมีตัวแทนครับเผลอคิดเรื่องอะไรครับยืนขึ้นเลย
1: เผลอคิดเรื่องที่ฟังเพลง
0: ได้ไหวไหมครับไหวไหมมีใครรู้สึกว่าตัวเองดึงสติกลับมาได้ไวไหมครับมีไหมมีเพื่อนนะครับบอกว่าดึงได้ไวใช่ไหมครับนักเรียนนะครับนักเรียนลูกนักเรียนจะเห็นว่านะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการดึงสติตนเองให้จดจ่อกับกิจกรรมที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องการใช้ชีวิตด้วยอานาปานสติและฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนจะดึงสติกลับมาได้เร็วนะครับนักเรียนนะครับลองคิดสิครับว่าคนที่เดินตกบันไดหากเขามีสติอยู่กับการเดินไม่เผลอไม่เพลินไปกับการร้องเพลงหรือคิดเรื่องอื่นเขาจะตกบันไดไหมลูกก็ไม่ตกบันไดใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเขาไม่ตกบันไดเพราะเขาจดจ่ออยู่กับการเดินลงบันไดนะครับตามองบันไดเห็นสิ่งที่ขวางอยู่ที่บันไดก็เดินหลบนะครับหรือมองเห็นขั้นบันไดไม่ก้าวพลาดนะครับเพราะจดจ่ออยู่กับการเดินลงบันไดนี่แหละครับคือประโยชน์ของการฝึกอานาปานสติสม่ำเสมอจนเป็นความเคยชินที่กำกับตัวเองให้อยู่กับลมหายใจนะครับทีนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนผ่อนคลายเช่นเดิมครับ5นาที

ันหน้ามาทางครูครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้สนุกนะครับทีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนฝึกอยู่กับลมหายค่อยๆหลับตาครับมือขวาทับมือซ้ายนะครับ

0: ขึ้นครับอ่ะค่อยๆลืมตาขึ้นลูกอ่ะทีนี้นะครับเป็นไงกันบ้างได้ฝึกเองรอบนี้รู้สึกว่าดีขึ้นไหมเวลาเผลอคิดเรื่องอื่นมีไหมมีเผลอคิดเรื่องอื่นไหมแล้วรู้สึกว่าดึงสติกลับมาได้เร็วไหมครับเร็วสติเราต้องอยู่กับอะไรลูกลมหายใจเข้าและออกนะครับอ่ะทีนี้เอาละครับนักเรียนครูมีคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าการดึงสติให้อยู่กับลมหายใจมีประโยชน์อย่างไรกับการดำเนินชีวิตของนักเรียนลูกอ่ะตัวแทนครับ
1: เกิดอุบัติเหตุเกิดยามขับขันเราจะได้ตั้งสติได้ทันและจัดการเรื่องนั้นให้ดีที่สุดครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนมีเมื่อกี้นะครับยกมือขึ้นอีกหนึ่งคน
2: มีสติในการทำสิ่งต่างๆค่ะ
0: มีสติในการทำสิ่งต่างๆนั่งลงครับปรบมือให้กับอย่างนี้นะครับนักเรียนยังสามารถนะครับนำไปปรับใช้ในเวลาเรียนอ่านหนังสือหรือทำการบ้านหากเผลอคิดเรื่องอื่นก็ทำไหมครับต้องดึงสติกลับมาจดจ่ออยู่กับบทเรียนของนักเรียนนะครับจึงจะเป็นสมาธินะครับเพื่อให้จิตทำไมครับเกิดสมาธิทีนี้ครับนักเรียนครับนักเรียนดูนะครับตอนนี้นักเรียนจะได้ใบงานที่12เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรครับอาณาปานสติทีนี้ครับครูจะให้นักเรียนประเมินการฝึกอาณาปานสติของตนเองที่ได้ฝึกไปเลยลูกข้อที่1อ่านพร้อมกันครับข้อที่1อ่านพร้อมกันเลยติ๊กไปเลยครับมากปานกลางน้อยประเมินตัวเองเลยนะครับใช้เครื่องหมายถูกประเมินตนเองได้เลยต่อมาข้อที่2ครับอ่านพร้อมกันเลยครับ
3: เมื่อฉันไม่จดจ่ออยู่กับลมหายใจฉันสามารถกลับมาอย่างรวดเร็ว
0: มากปานกลางน้อยประเมินตนเองเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับ3ครับอ่านพร้อมกันครับ
3: การมีจิตที่สงบเป็นสมาธิ
0: ประเมินตนเองเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับให้เรียนทำข้อ2กับข้อ3เลยนะครับก็คือเขียนความหมายของอานาปานสติแล้วก็เขียนประโยชน์ของอานาปานสติว่านำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนเนี่ยอย่างไรลงมือทำเลยครับ

0: เอาแล้วครับนักเรียนตอนนี้นะครับเรามาฟังคำตอบนะครับข้อ2กับ3จากตัวแทนนะครับไหนใครจะเป็นตัวแทนลูกมีเพื่อนเป็นตัวแทนนะครับอ่านคำตอบข้อ2กับข้อ3ให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยลูก
1: ข้อ2อานาปานสติหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการใช้สติจดจ่อกับลมหายใจเข้าออกข้อ3อานาปานสติมีประโยชน์อย่างไรในการดำเนินชีวิตของนักเรียนมีจิตใจจดจ่อในการทำสิ่งต่างๆเช่นการขับขี่การทำงานและการเรียนค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับเอาละครับลูกทีนี้นะครับการฝึกอานาปานสติเนี่ยนักเรียนคิดว่าสามารถทำได้อย่างไรบ้างถ้าเราจะฝึกอานาปานสติเวลาอื่นเราจะทำได้ไงอ่ะตัวแทนครับ
2: จดจ่ออยู่กับงานครับ
0: จดจ่ออยู่กับงานนั่งลงครับมีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับมีไหมทำยังไงถ้าเราจะฝึกอานาปานสติทำอย่างไรครับตัวแทน
1: การนั่งการยืนและการเดินค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นแนวคำตอบของเพื่อนก็ถือว่าใช้ได้ทั้งสองคนเลยทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือการฝึกอานาปานสติในเบื้องต้นเนี่ยนะครับง่ายที่สุดนะครับก็คือหาสถานที่ที่เหมาะสมไม่มีผู้คนพลุกพล่านมากนะครับไม่เสียงดังเกินไปไม่มีสิ่งรบกวนมากนักและที่สำคัญครับต้องมีอากาศถ่ายเทจากนั้นอย่างที่เพื่อนบอกครับให้จิตใจจดจ่อก็คือเราตัดความกังวลออกไปไม่คิดถึงเรื่องอื่นนะครับทำใจว่าเราเคยสนใจไปให้กับเรื่องอื่นเนี่ยมามากพอละอย่างเช่นตอนที่นักเรียนฟังเพลงเล่นเกมใช่ไหมครับนักเรียนสนใจมาตั้งกี่นาทีประมาณเกือบ5นาทีใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนฝึกจะฝึกอานาปานสตินักเรียนต้องตัดเรื่องเหล่านั้นออกไปนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้ขอพักจากเรื่องเหล่านั้นมาใส่ใจเฉพาะชีวิตจิตใจของตนเองจริงๆโดยใช้การนั่งขัดสมาธิแต่ในห้องของเราเนี่ยเพื่อความสะดวกครูจึงให้นักเรียนนั่งบนเก้าอี้หย่อนขานะครับแต่ถ้าสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางหรือถ้านักเรียนจะไปฝึกที่บ้านก็ลองฝึกนะครับนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงนะครับเอาสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องนะครับและอาจจะกำหนดเวลานะครับเอาละครับต่อมานักเรียนคิดว่าการฝึกอานาปานสติมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปเลยไหมมีประโยชน์ยังไงใช้ในการอะไรครับจดจ่อในการทำสิ่งต่างๆเก่งมากนะครับก็คือประโยชน์ของการทำอานาปานสติก็คือทำให้จิตใจสงบนะครับเป็นสมาธินะครับมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีความจำดีเข้าใจบทเรียนได้ง่ายก็คือใช้ในเรื่องของการนะครับการทำงานทำการบ้านนะครับแล้วก็มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงพร้อมที่จะทำงานต่อไปถ้าเกิดนักเรียนเรียนบางครั้งทำไมครับต้องการให้มีสติในการเรียนทำไมนักเรียนสามารถฝึกอานาปานสติได้ไหมลูกได้อาจจะก่อนเข้าชั่วโมงเรียนก่อนเข้าคาบเรียนนักเรียนก็สามารถฝึกได้เป็นระยะเวลาอาจ3นาที5

นาทีตามความเหมาะสมตามความสะดวกได้เลยเพื่อให้นักเรียนทำไมครับมีจิตใจแน่วแน่พร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะเรียนนะครับลองนำไปปรับใช้ดูนะครับเอาแล้วครับนักเรียนวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูครูคิดว่านักเรียนเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้นะครับเช่นอย่างที่ครูบอกไปว่าก่อนจะเข้าเรียนนักเรียนลองฝึกสักประมาณ 3-5 นาทีเพื่อให้ทำไมครับจิตใจสงบเราจะได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่จะเรียนสิ่งที่จะทำนะครับตัดเรื่องอื่นออกตัดความกังวลออกนะครับเอาละครับทีนี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องคุณโทษและทางออกซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่13เรื่องปัญหานี้หาทางออกได้อย่างไรเราจะมาลองฝึกวิธีการหาทางออกของปัญหานะครับเอาละครับทีนี้ในวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมง

0: ่อง 192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะนักเรียน คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเมื่อจบชั่วโมงนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อคำถามคุณครูมีรูปภาพค่ะมาให้นักเรียนดูแล้วร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้จากคำถามชวนคิดข้อนี้แล้วนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันค่ะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: มีความสูงมากกว่าคนปกติค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องของความสูงที่แตกต่างจากคนปกติเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

0: พที่คุณครูให้ค่ะว่ามีความสัมพันธ์กับระบบต่อมไร้ท่ออย่างไรพร้อมที่จะชมคลิปสาระดีน่ารู้แล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ
1: ระบบต่อมไร้ท่อคือระบบการทำงานของต่อมไร้ท่อส่วนต่างๆในร่างกายมาทำความรู้จักกับระบบต่อมไร้ท่อกันเถอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลระบบต่อมไร้ท่อมีอะไรให้ช่วยไหมคะช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อได้ไหมคะระบบต่อมไร้ท่อคือกลุ่มเซลล์หรืออวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนซึ่งทำให้ร่างกายเราสามารถทำงานได้เป็นปกติระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบที่มีการทำงานอันซับซ้อนควบคุมการเจริญเติบโตและการทำงานของร่างกายต่อมไร้ท่อเป็นกลุ่มเซลล์หรืออวัยวะขนาดเล็กมีอยู่ทั่วร่างกายและผลิตสารที่เรียกว่าฮอร์โมนเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตฮอร์โมนเหล่านี้มีผลต่อเซลล์และอวัยวะต่างรวมถึงการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายต่อมไร้ท่อแต่ละส่วนมีหน้าที่เฉพาะด้านตัวอย่างเช่นผลิตฮอร์โมนซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์การเจริญเติบโตของร่างกายการทำงานของอวัยวะภายในรวมถึงระบบสืบพันธุ์ระบบต่อมไร้ท่อประกอบด้วยต่อมไร้ท่อต่างๆดังต่อไปนี้ต่อมไพเนียลอยู่ตรงกลางสมองผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับของมนุษย์ต่อมใต้สมองมีอื่นๆต่อมใต้สมองมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทควบคุมอุณหภูมิของร่างกายความหิวและกระหายน้ำต่อมไทรอยด์อยู่ที่ด้านหน้าของลำคอมีรูปร่างเหมือนผีเสื้อมีน้ำหนักประมาณ28กรัมควบคุมการสร้างพลังงานจากสารอาหารมีความสำคัญในการสร้างกระดูกการพัฒนาสมองและระบบเส้นประสาทต่อมพาราไทรอยด์ประกอบด้วยต่อมเล็กๆ4ต่อมอยู่ติดกับต่อมไทรอยทำงานควบคู่กันทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยที่ทำงานควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดอย่างที่ทราบกันว่าแคลเซียมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างกระดูกและฟันการทำงานของกล้ามเนื้อและการแข็งตัวของเลือดต่อมหมวกไตมีรูปร่างเป็นหมวกสามเหลี่ยมครอบไตไว้มีหน้าที่ในการควบคุมระดับความเครียดการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายเป็นประจำลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอและการมองโลกในแง่ดีจะควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนให้อยู่ในความสมดุลและทำให้ร่างกายของเราสามารถทำงานได
0: ้ในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับสื่อวิทัศน์หน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ชมคลิปสาระดีน่ารู้ในเรื่องระบบต่อมไร้ท่อกันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามค่ะมาให้นักเรียนร่วมด้วยคุณครูคิดกับต่อมที่นักเรียนเลือกที่จะตอบนั้นมีหน้าที่ต่อร่างกายอย่างไรลองเลือกมาสัก1ต่อมสิคะในระบบต่อมไร้ท่อแล้วลองบอกให้คุณครูและเพื่อนๆฟังสิคะว่าหน้าที่ของเขาคืออะไร

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับคำถามชวนคิดในวันนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ไหมเอ่ยมีตัวแทนนักเรียนไหมคะได้ค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่ยกมือกลุ่มแรกเลยค่ะ
1: ต่อมไทรอยมีขนาดใหญ่ที่สุดทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรออกซินควบคุมกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ
0: มาสักครู่มีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะคำตอบเดียว

0: กับเพื่อนกลุ่มแรกไหมคะคำตอบเดียวกันมีใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนแล้วอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: หมวกไตมีหน้าที่ควบคุมความเครียดค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าระบบต่อมไร้ท่อในวิดิทัศน์ที่นักเรียนได้ดูไปนะคะมีต่อมใดบ้างและมีหน้าที่ต่อร่างกายอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งนักเรียนต้นทางนะคะก็จะนั่งเป็นกลุ่มแล้วนะคะส่วนนะคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมนะคะจะเป็นแบ่งกลุ่มหรือปรับตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางจะขออนุญาตนะคะเป็นกลุ่มนะคะแบ่งตามกลุ่มที่คุณครูได้มอบหมายไว้แล้วนะคะและขั้นที่2ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเลือกตัวแทนกลุ่มละ1คนตัวแทนนักเรียนมีหน้าที่อะไรคุณครูก็จะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะมาที่หน้าชั้นเรียนเพื่อมาจับฉลากค่ะเลือกหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อเมื่อจับสลากได้หัวข้ออะไรนักเรียนก็ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อที่ตนเองได้รับโดยคุณครูจะมีตัวช่วยให้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีใบความให้นะคะและก็คุณครูจะมีนะคะการแจกอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางก็พร้อมเช่นกันนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะมีด้วยกัน6หัวข้อค่ะกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อค่ะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยไหนนักเรียนทุกคนช่วยคุณครูอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วหัวข้อแรกนั่นก็คือเรื่องของ1 2อ่านค่ะต่อม
2: ไร้
0: และ
2: ต่อมใต้สมอง
0: หัวข้อที่2ค่ะ
2: ต่อมม้าไหลลอย
0: หัวข้อที่3
2: ต่อมไหลลอย
0: หัวข้อที่4
2: ต่อมไหลมัส
0: หัวข้อที่5
2: ต่อมหัวใจและตาอ่อน
0: และหัวข้อที่6ในวันนี้นั่นก็คือหัวข้อเรื่องของต่อม
2: พิษ
0: ค่ะนี่คือ6หัวข้อที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะเชิญค่ะหกคนนะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะให้เลือกหัวข้อพร้อมๆกันนะคะเราจะเรียงลำดับยังไงดีนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงนักเรียนชายคะนักเรียนชายจะเสียสละให้ผู้หญิงก่อนไหมเอ่ยเสียสละไหมเสียสละโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้นักเรียนก่อนนะคะถ้านักเรียนเลือกหัวข้อไหนหยิบซองไหนแล้วก็เชิญเดินกลับไปลุ้นที่กลุ่มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะมือสั่นมือสั่นได้ค่ะโอเคสองคนอะค่ะเชิญค่ะและเราก็ได้หัวข้อเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปค่ะในวันนี้คุณครูมีตัวช่วยมาให้นักเรียนค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบความรู้ที่หนึ่งเรื่องโครงสร้างและการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะใบความรู้แล้วก็อุปกรณ์นะคะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ได้ทำกิจกรรมที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จทุกกลุ่มแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมานำเสนอหัวข้อที่เราจับสลากเลือกได้กันนะคะในวันนี้นะคะทุกๆกลุ่มจะได้นำเสนอที่หน้าชั้นเรียนนะคะสำหรับกลุ่มที่จะนำเสนอเป็นกลุ่มแรกคือใครเอ่ยยกมือหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะหัวข้อแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ต่อมไพเนียสผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินยับยั้งการเจริญเติบโตของต่อมเพศในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นการตกไข่ประจำเดือนต่อมใต้สมองหรือต่อมพีทูกิอิทาลีทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมไทรอยต่อมใต้สมองแบ่งออกเป็น2 ส่วนดังนี้1.1 ต่อมใต้สมองส่วนหน้า 1.2 ต่อมใต้สมองส่วนหลังต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆได้แก่โกรทฮอร์โมนเทอร์ฟินฮอร์โมนฮอร์โมนโปรแลคตินต่อมใต้สมองส่วนหลังไม่ผลิตฮอร์โมนออกมาแต่เก็บฮอร์โมนที่ไฮโปทาลามัสได้แก่ออกซิเจนออกซิโทซินวาโซเพสเพนชิน
0: ค่ะนักเรียนก็ได้นำเสนอจบไปแล้วนะคะเราลองมาทบทวนกันอีกนะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเราลองมาดูกันอีกครั้งค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะหัวข้อที่เพื่อนได้รับนะคะนั่นก็คือในเรื่องของต่อมไพเนียสอะค่ะที่มีหน้าที่ในการผลิตนะคะฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของต่อมใต้สมองหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต่อมพิทูอิทารีค่ะนะคะเราจะแบ่งเป็นด้วยการ2 ส่วนค่ะก็จะมีต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะจะมีฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของโกรทฮอร์โมนท็อกซิกฮอร์โมนนะคะแล้วก็โปรแลคตินขอโทษค่ะโปรแลคตินค่ะซึ่งจะผลิตนะคะในต่อมใต้สมองส่วนหน้าส่วนต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะก็จะมีฮอร์โมนนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของออกซิโทซินค่ะวาโซเพสซินนะคะนี่คือในเรื่องของฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมองค่ะวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นกลุ่มที่2ในเรื่องของต่อมพาราไทรอยค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่2ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ

0: ต่อมพาราไทรอยนะครับต่อมไร้ท่อเล็กที่อยู่ด้านหลังต่อมไทรอยครับผลิตพาราไทรอยฮอร์โมนครับควบคุมฟอสเฟตกับแคลเซียมครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเราลองมาทบทวนกันค่ะนักเรียนนะคะหัวข้อที่เพื่อนได้รับนะคะนั่นก็คือต่อมพาราไทรอยค่ะต่อมพาราไทรอยอยู่ส่วนไหนเราลองมาดูกันจากรูปภาพค่ะต่อมไร้ท่อที่เล็กอยู่สุดด้านหลังของต่อมอะไรเอ่ยต่อมอะไรคะอยู่หลังต่อมไทรอยนะคะผลิตนะคะพาราฮอร์โมนนะคะควบคุมเรื่องของแคลเซียมและฟอสเฟตก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของต่อมไทรอยนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับต่อมไทรอยกันค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมไทรอยได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ครับต่อมไทรอยนะครับต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งควบคุมกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆการแลกเปลี่ยนน้ำและเกลือแร่ครับการควบคุมกรดไขมันและการเปลี่ยนกรดอะมิโนเป็นกลูโคสและฮอร์โมนแคสซิโทนินซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณเลือดและแคลเซียมในเลือดครับต่อมไทรอยนะครับถ้าร่างกายมีฮอร์โมนถ้าร่างกายผลิตไทรอยฮอร์โมนมากเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำหนักจะลดนะครับหิวเร็วและกินเก่งขึ้นถ้าคนที่ขาดไอโอดีนมากเกินไปนะครับก็ทำให้ต่อมไทรอยทำงานหนักขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเชิญที่กลุ่มได้เลยค่ะและหัวข้อต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของต่อมไทมัสค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะ
3: ต่อมไทมัสนะคะจะอยู่บริเวณหน้าอกค่ะและจะมีขนาดเปลี่ยนแปลงตามอายุนะคะและจะมีขนาดใหญ่สุดเมื่ออายุ6ปีค่ะต่อมไทมัสมีความสำคัญในการสร้างภูมิต้านทานค่ะให้แก่ร่างกายในช่วงวัยเด็กค่ะ
1: ค่ะก็ได้จบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของต่อมหมวกไตหัวข้อนี้กลุ่มไหนได้รับเอ่ยมีไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ต่อมหมวกไตทำหน้าที่ในการผลิตอะคินาลีนผลิตและผลิตนออะคินาลีนตับอ่อนทำหน้าที่ในการสร้างน้ำย่อยขึ้นมาในการย่อยอาหารค่ะ
1: ค่ะนักเรียนคะเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะหัวข้อที่เพื่อนได้รับนะคะนั่นก็คือในเรื่องของต่อมหมวกไตค่ะเพื่อนได้บอกว่าต่อมหมวกไตนะคะทำหน้าที่ในการผลิตอันดับแรกเลยก็คืออะดรีนาลีนค่ะนักเรียนต่อมาค่ะอีกหนึ่งหัวข้อที่เพื่อนได้รับนั่นก็คือในเรื่องของตับอ่อนค่ะตับอ่อนนะคะก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของเพื่อนบอกไปว่าสร้างน้ำย่อยนะคะขึ้นมาในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ยังผลิตนะคะในเรื่องของอินซูลิน
5: ที่สร้างไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงครับ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะทีนี้เราจะมาทบทวนค่ะนักเรียนนะคะในหัวข้อต่อมเพศค่ะซึ่งเพื่อนได้บอกไปแล้วว่าจะมีทั้งต่อมเพศชายและต่อมเพศหญิงทีนี้เรามาดูก่อนค่ะว่าต่อมเพศหญิงจะมีการผลิตฮอร์โมนที่มีชื่อว่าอะไรบ้างเอ่ยนั่นก็คือโปรเจสเทอโรนและเอสโตรเจนนะคะนั่นก็จะผลิตนะคะที่ในเรื่องของความเป็นหญิงนะคะต่อมาค่ะต่อมเพศชายนะคะจะผลิตฮอร์โมนค่ะ

ที่มีชื่อว่าเทสเทอร์สโตโรนค่ะซึ่งจะควบคุมความเป็นชายนะคะนี่ก็คือในเรื่องของต่อมเพศชายและต่อมเพศหญิงค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเรานะคะจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูอยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันค่ะกับเรื่องของความสำคัญของระบบต่อมไหลท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นและในชั่วโมงหน้าค่ะเรายังจะมีนะคะสิ่งที่เราจะต้องนำมาชั่วโมงหน้านะคะนั่นก็คือใบงานค่ะคุณครูจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนได้สรุปผังความคิดนะคะเรื่องของความสำคัญของระบบต่อมไหลท่อที่มีต่อใบขอโทษค่ะที่มีต่อวัยรุ่นครูจะมีใบความรู้รูปภาพนะคะหรือว่าบัตรคำเกี่ยวกับต่อมไหลท่อนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในชั่วโมงถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Residences for local people who originally used the land. Around 900 rai of the project area is natural forest, developed and managed by the Royal Forest Department to be an eco-friendly destination.
1: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: The Kaset Wichaya Center is an agricultural learning center following the royal initiative. It also symbolizes the kindness of His Majesty the King, who aims to improve the quality of life among his people. He continues to encourage sustainable living and conservation of local natural resources to continue, maintain, and further the royal initiatives of his father, His Majesty King Bhumipol Adunyadej the Great.

วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับผักหวานและสาระดีๆนะคะที่จะนำพาทุกท่านมาดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการรักษาโรคกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าหัวใจนะคะเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์มากๆเพราะว่าเขาจำเป็นที่จะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีการได้หยุดพักเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจทำงานหนักขนาดนี้ค่ะเราจึงจำเป็นที่จะต้องหันมาใส่ใจและก็ดูแลหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะผักหวานนะคะอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเพื่อที่จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับโรคหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นกับวิทยากรประจำวันนี้ของเราค่ะขอต้อนรับนะคะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจ

0: ยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเห็นเขาบอกว่าหัวใจคืออวัยวะแรกในร่างกายที่เกิดขึ้นเลยเหรอคะคุณหมอ
1: ก็คงไม่ใช่อวัยวะแรกนะครับแต่คงเกิดพร้อมๆกันกับอวัยวะอื่นๆนะครับ
0: อ๋อค่ะก็คือจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับอวัยวะหลักๆอะไรบ้างคะ
1: ก็มีสมองนะฮะสมองแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะครับก็พัฒนาการพร้อมกันไป
0: โอ้โหนะคะก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเกิดขึ้นเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะลงไปเจาะลึกเรื่องของโรคหัวใจต่างๆค่ะคุณหมอรวมถึงสาเหตุนะคะอยากจะให้คุณหมอให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของหัวใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนค่ะ
1: คือระบบการทำงานของหัวใจเนี่ยหลักก็คือการสูบฉีดโลหิตหรือเลือดนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นสมองปอดลำไส้แล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆนะครับโดยการนำที่สำคัญคือออกซิเจนแล้วก็อาหารที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
0: ค่ะเราสามารถแบ่งหัวใจตามหลักของกายวิภาคแยกย่อยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็หัวใจแล้วก็มีอยู่4ห้องหัวใจนะครับนะฮะก็มีห้องบนเนี่ยนะครับสองห้องและห้องล่างสองห้องโดยแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวาซีกซ้ายนี่ก็เป็นเลือดดีนะครับจะรับเลือดดีจากที่ได้ปอดได้ฟอกนะครับเลือดเสียนะครับกลายเป็นเลือดดีนะฮะแล้วก็บีบออกไปเลี้ยงบีบเพื่อนำโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับส่วนห้องขวาก็จะรับเลือดที่เขาเรียกว่าเลือดดำเป็นเลือดที่

0: สายแล้วก็บิบสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกาย
1: ค่ะแล้วหัวใจที่แบ่งหน้าที่ออกเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะคุณหมอคะมันมีความสำคัญยังไงบ้างอย่างพวกเยื่อหุ้มหัวใจหลอดเลือดหัวใจ
0: อ๋อนั่นเป็นส่วนของทางกายวิภาคนะครับองค์ประกอบของหัวใจสำคัญนะครับที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อน
1: ะ
0: ฮะเพราะว่าเมื่อกี้ทางน้องก็ได้บอกแล้วว่าหัวใจบีบตัวตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันพักจนกว่าเราจะเสียชีวิตนะครับเป็นกล้ามเนื้อพิเศษนะครับที่ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับนี่แล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนนำหัวใจเพราะหัวใจนี่จะบีบตัวเองนั่นก็จะมีจุดกำเนิดของการกระตุ้นอยู่ที่หัวใจห้องบนขวาแล้วก็เมื่อแล้วก็จะส่งสัญญาณมากระตุ้นหัวใจห้องล่างเพื่อให้บีบตัวนะครับส่วนที่3นะครับก็เป็นเยื่อบุเยื่อบุนี่ก็จะหุ้มรอบๆหัวใจเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่หัวใจนะครับหรือแล้วก็หล่อเลี้ยงหัวใจให้ไม่ไปไม่มีแรงเสียดทานกับอวัยวะรอบข้างเช่นปอดหลอดลมทางเดินอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือกระบังลมอันนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของหัวใจครับ
1: ค่ะแล้วลักษณะพิเศษของกล้ามเนื้อหัวใจล่ะคะคุณหมอคะ
0: ก็เป็นกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้ออัตโนมัติคือมันสามารถทำงานเองได
1: ้
0: นะครับไม่เหมือนกล้ามเนื้อของแขนขาซึ่งกล้ามเนื้อของแขนขาเนี่ยเราจะต้องสั่งจากสมองนะครับสมองเป็นคนทำให้เราหันซ้ายหันขวาหยิบนู่นหยิบนี่คือสมองเป็นคนสั่งแต่กล้ามเนื้อใจ
1: เขาทำงานโดยตัวเอง
0: เราจะบอกว่าให้หยุดเต้นช้าไม่ได้
1: หยุดเต้นหรือเต้นช้าไม่ได้เด็ดขาด
0: เป็นการควบคุมด้วยอัตโนมัตินะฮะเป็นภาษาอัตโนมัติความไม่สามารถที่จะหยุดบอกเราจะสั่งให้หยุดช้าก็ไม่ได้ทำเร็วก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เขาก็จะทำงานคงที่ของเขาเอง
0: คงที่แล้วก็ปรับตามสภาวะแวดล้อมของร่างกายณตอนนั้นอย่างเช่นอากาศร้อนนะครับต้องการระบายความร้อนจากร่างกายหัวใจก็จะเต้นเร็วอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: อย่างนี้ค่ะพอรวบรวมระบบทั้งหมดของร่างกายแล้วค่ะที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้อธิบายมาว่าองค์ประกอบของหัวใจมีอะไรบ้างเมื่อรวบรวมองค์ประกอบทั้งหมดแล้วระบบการทำงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตัวหลักของหัวใจเนี่ยนะครับคือมันจะทำงานโดยการสั่งการของที่ถ้าเป็นทางวิชาการเขาเรียกว่า SA node นะครับเป็นตัวที่จะจุดกำเนิดเป็นตัวจุดกำเนิดไฟฟ้าออโตเมติกคือธรรมดาเหมือนกับเราสปาร์กไฟอะแต่ว่าอันนี้เป็นฐานคล้ายๆเป็นถ้าให้อนุเป็นสมมุติก็อันนี้เป็นฐานตัวนี้มันจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเวลามันชาร์จไฟออกไปปั๊บมันก็จะรีชาร์จของมันเองพอถึงจุดนึงมันก็จะปล่อยกระแสออกมานะครับหัวใจก็เป็นอย่างนั้นนะครับพอตัว SA node เนี่ยเริ่มทำงานตั้งแต่อายุประมาณท้องได้5เดือนมันจะเริ่มเต้นละ ตัวนี้ก็จะพอมันกระตุ้นออกปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อด้านล่าง
1: แล้วก็มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา
0: ด้วยมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาครับเพื่อให้มีการบีบตัวนำโดยห้องบนก่อนแล้วก็ตามด้วยห้องล่างนะครับนะอันนี้ก็เลยทำให้หัวใจได้ทำงานเองโดยอัตโนมัติแต่ตัว SA node นี่ก็บางส่วนก็จะคุมโดยประสาทอัตโนมัติ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะอย่างนี้อาการเกิดโรคหัวใจค่ะคุณหมอคะมันจะมีอาการโรคหัวใจอะไรเกิดขึ้นมาบ้างอะคะ
0: คือโรคหัวใจเนี่ยแบ่งแยกออกเยอะมากนะครับ
1: คือมีหลายประเภท
0: หลายประเภทนะครับนะฮะก็คือถ้าแบ่งง่ายๆนะครับก็คือความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองความผิดปกติเมื่อโตแล้วนะครับนะฮะเอายกตัวอย่างถ้าความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับก็ส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับเอาง่ายๆคือแม่อย่างเช่นโรคที่พบบ่อยคือสมัยก่อนก็หัดเยอรมันถ้าคุณแม่เป็นหัดเยอรมันเนี่ยก็จะมีผลกับการพัฒนาการของการฟอร์มหัวใจก็จะพอเด็กคลอดมาอาจจะมีผนังหัวใจรั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิดนะครับ
1: ก็จะเป็นการส่งผลมาจากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะ
0: ครับส่วนหนึ่ง
1: อันนี้คือตัวอย่าง
0: ตัวอย่างเป็นตัวอย่าง
1: แต่ถ้าสมมติว่าเป็นโรคหัวใจที่เกิดขึ้นเมื่อตอนโตล่ะคะ
0: ตอนโตก็อย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างอาการที่มันแสดงออกล่ะคะคุณหมออ
0: าการที่
1: ก่อนที่เราจะไปตรวจรู้ว่าเราเป็นโรคอะไร
0: ถ้าเป็นหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับก็อาจจะมีอาการตั้งแต่แรกคลอด
1: อาการเขาจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตัวเขียวเหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับ นี้เป็นต้น
1: เหมือนหายใจดูหอบเหนื่อย
0: ใ

0: ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเป็นเด็กๆนะครับส่วนใหญ่ว่าก็จะพบตรวจพบตั้งแต่เด็กๆแล้วพอคลอดออกมาแพทย์กุมารแพทย์ก็จะตรวจเจอมีบางส่วนที่อาจจะพลาดได้นะครับก็จะมาเตือนในตอนโตก็อาการก็จะเป็นอาการของการเหนื่อยหรือไม่โตเด็กไม่โตอย่างเงี้ยนะครับ
1: การวินิจฉัยที่พลาดนี่ส่วนน้อยที่มันเกิด
0: น้อยเพราะแม่
1: เพราะว่าไม่แสดงอาการนี้หรอคะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะแม่อาจจะแม่เขาจะไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปฝากครรภ์ก็ยังมีในส่วนของต่างจังหวัดก็บางทีคุณแม่ก็ท้องธรรมชาติก็คลอดเองอะไรเงี้ยก็จะหรือบางทีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคลอดในโรงพยาบาลมักจะไม่ค่อยพลาดส่วนอาการของเมื่อเป็นโรคตอนโตอย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยที่เราพบบ่อยนะครับที่พบบ่อยก็คือโรคหัวใจขัดเลือดหัวใจขัดเลือดอาการที่สำคัญก็คือการเจ็บหน้าอกมีการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยเฉพาะลักษณะการเจ็บหน้าอกจะเป็นลักษณะเฉพาะนะฮะมักจะสัมพันธ์กับการออกกำลังกาย
1: ทุกครั้งที่ออกกำลังกาย
0: แล้วที่ออกกำลังกายมีการแน่นนะครับแน่นเหมือนแค่อะไรมาทับหรืออะไรมาลัดอยู่ตรงบริเวณหน้าอกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นด้านอกด้านซ้ายของเราเนี่ยนะครับจะแน่นนะฮะแล้วก็หายใจไม่อิ่มนะฮะอันนี้เป็นอาการที่พบบ่อยส่วนอาการที่พบรองลงมาก็เป็นอาการเหนื่อยง่ายอาการเหนื่อยง่ายและที่พบน้อยก็คือหลับไปเลยหรือว่าอยู่ดีก็น็อกอย่างที่มีข่าวบ่อยๆนะครับที่ประชุมอยู่หรือตีกอล์ฟอยู
1: ่ก็น็อกไป
0: น็อกไปอันนี้ก็เป็นแต่พบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ก็พบได้นะครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอการใช้ชีวิตปกติประจำวันอาการที่แสดงออกมาก็คือจะมีอาการเหนื่อยง่าย
0: จะมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายง่ายโดยเฉพาะถ้าแก้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นคิดว่าพยายามเช่นขึ้นสะพานลอยอย่างเงี้ยขึ้นสะพานลอยก็จะไม่สามารถขึ้นได้ถึงสุดนะครับไม่เป็นอาการง่ายๆหรือกิจวัตรประจำวันที่เราทำอยู่เช่นขึ้นกระไดบ้านเงี้ยเมื่อก่อนเคยขึ้นได้ทีเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมักจะเป็นอาการเยอะแล้ว
1: ค่ะแล้วการเหนื่อยหอบง่ายๆแบบนี้นะคะคุณหมอทางการแพทย์แล้วจริงๆมันตีไปได้กี่โรคบ้างคะ
0: มีตั้งหลายโรคนะครับนะฮะแต่หัวใจเป็นส่วนหนึ่งนอกจากหัวใจก็จะมีการของโรคปอดโรคโลหิตจางอะไรก็ได้ครับ
1: โอ้โหคือแตกยอดไปได้อีกหลายโรค
0: เลยครับ
1: ทีนี้เราจะมีวิธีการสำรวจตัวเราเองยังไงบ้างนะคะไม่ให้แบบเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแบบนี
0: ้คือตรวจสอบตัวเองเนี่ยนะครับก็คงใช้วิธีการสังเกตอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับอย่างเช่นถือว่าประจำวันแล้วมีอะไรผิดปกติอย่างนี้นะครับนะยกตัวอย่างง่ายคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปคือถ้าเราสัปดาห์เราก็จะขึ้นกระไดกันชั้นหนึ่งถูกไหมถ้าเราขึ้นแล้วเหนื่อย
1: จริงๆหนูขึ้นประมาณชั้น2ชั้นหนูก็เหนื่อยแล้วมันต้องเหนื่อยขนาดไหนคะถึงจะผิดปกติ
0: คือชั้น
1: เดียวก็เหนื่อยแล้ว
0: ชั้นหนึ่งก็เหนื่อยนี่
1: คือหอบแบบจะขาดใจ
0: ใช่คือเมื่อก็เหนื่อยเหนื่อยผิดปกติธรรมดาคนเราเนี่ยนะจะสามารถเดินขึ้นได้2ชั้น3ชั้นอะไรเงี้ยก็เหนื่อยก็เหนื่อยปกติขึ้นหนึ่งสักพักมันก็หายแต่ถ้าคนเป็นโรคหัวใจก็ประมาณชั้นเดียวเขาก็จะรู้สึกเหนื่อยละแต่อันนี้อาจารย์ก็ไม่แนะนำเพียงเพราะว่าถ้าเป็นถึงขั้นนี่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเยอะละเป็นเยอะแล้วมักจะแนะนำให้เมื่ออายุ40นะครับอายุ40เนี่ยควรจะมาตรวจร่างกายละนะครับนะฮะแล้วก็มีประวัติครอบครัวนะครับหรือตัวเองเป็นโรคประจำตัวเนี่ยก็ควรจะต้องมาหาแพทย์แล้วแหละเพราะว่าพวกนี้บางทีไม่มีอาการแต่เรามีพบได้เยอะนะครับที่ว่าพอมาตรวจแล้วเราเจอครับผม
1: แล้วอย่างอาการวูบหรือว่าเป็นลมล่ะคะคุณหมอมันเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอาการของโรคหัวใจด้วยไหมคะวูบจะเป็นลมบ่อยๆ
0: คือจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการโรคหัวใจแบบหนึ่งเขาเรียกอาจจะหัวใจเต้นเร็ว
1: อย่างที่หมอบอกไปว่ามีหลากหลายโรคมาก
0: ถูกต้องครับนะฮะ
1: แล้ววูบตามความหมายของทางการแพทย์นะคะจริงๆแล้วมันหมาย
0: ส่วนใหญ่ก็วูบหมดสติไปชั่วคราวตื่นขึ้นมาก็จะปกตินะครับไม่เหมือนกับวูบของโรคเส้นเลือดสมองนี่พอวูบนะครับก็ตื่นขึ้นมาอาจจะจำอะไรไม
1: ่
0: ได้แต่ว่าวูบของโรคหัวใจเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะยังจำอะไรได
1: ้
0: นะครับงั้นก็ถ้ามีวูบเนี่ยควรจะมาเช็คแล้วว่ามีอาการหนึ่งของหัวใจนะครับหรือเปล่า
1: แล้วอย่างอาการใจสั่นแล้วก็ขาบวมล่ะคะ
0: ใจสั่นก็จะเป็น
1: โรคหัวใจด้วยหรือเปล่า
0: เป็น
1: โรคอีกแขนง
0: หนึ่งนะครับคือแขนงหนึ่งคือเป็นการลัดวงจรอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าเราจะมีตัวที
1: ่
0: คว
1: บ
0: กระแสไฟคุมการเต้นใช่ไหมครับถ้าตัวนี้ทำงานผิดปกติมันก็จะทำให้ไปเร่งการเต้นของหัวใจหรือทำให้หัวใจเต้นแย่ลงอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามันเสียไปมันก็ ไม่ทำงานก็ทำให้หัวใจเต้นช้านะฮะมันก็จะมาด้วยอาการใจสั่นหรือจะการบูบได
1: ้ค่ะ
0: ครับผม
1: อย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าอายุประมาณสัก40ให้ลองแวะเข้ามาตรวจเช็คสภาพร่างกายก่อนแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่

0: กิดก่อนหน้าอายุเหล่านั้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้หนูจะต้องมีอาการประมาณไหนนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าแค่ขึ้นบันไดประมาณชั้นหนึ่งนี่มันก็รู้สึกว่าอาการหนักเกินไปแล้วแสดงว่ามันจะต้องมีอาการที่มันบ่งชี้ก่อนหน้านั้นที่ควรจะเอาตัวเองไปตรวจ
1: อย่างเมื่อกี้น้องถามเรื่องขาบวมไหมครับมันยังไม่ได้ตอบขาบวมก็เป็นอาการหนึ่งของโรคหัวใจโดยเฉพาะเขาเรียกว่าภาวะหัวใจวายหัวใจวายมักจะมาด้วยเรื่องขาบวมครับคราวนี้ก็มาเรื่องคำตอบว่าถ้ามันจะมีโอกาสไหมที่จะเป็นก่อนอายุ40ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือโรคหัวใจมีหลายแบบนะครับแต่ที่พบบ่อยที่สุดคือเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุ40ปีขึ้นไปส่วนถ้าน้อยกว่านั้นจะเป็นที่เราพบบ่อยในบ้านเราก็คือโรคลิ้นหัวใจหรือโรครูมาติกโรครูมาติกซึ่งเรายังพบมากในต่างจังหวัดนะครับนะฮะมักจะสัมพันธ์กับเขาเรียกว่าไข้รูมาติกตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทำให้ลิ้นหัวใจเนี่ยตีบหรือบวมหรือรั่วก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยหอบและขาบวม อันนี้ก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งเป็นโรคลิ้นหัวใจอันนี้ดีกว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจ
0: แล้วถ้าสมมติว่ามีอาการเบื้องต้นค่ะแล้วก็ไปพบแพทย์แล้วล่ะแพทย์จะมีการวินิจฉัยยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: โดยทั่วไปก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับคือโดยปฏิบัติประจำเวลาคนไข้มาก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับประมาณครึ่งนึงนี่เราสามารถจะวินิจฉัยได้โดยเฉพาะถ้าอายุเกิดจากลิ้นหัวใจรั่วนะครับนะฮะก็จะสามารถฟังนะฮะได้ก็จะใช้การวินิจฉัยได้นั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการตรวจวินิจฉัยง่ายๆเช่นทำภาพรังสีวินิจฉัยทางปอดทางเขาเรียกว่าเช็ดเอ็กซเรย
0: ์
1: นะครับดูเงาของหัวใจก็จะบอกได้ละอันนี้เป็นยังไงหรือตรวจกราฟหัวใจนะครับกราฟหัวใจก็จะบอกได้นอกจากนี้แล้วสมมติถ้าเรายังคล้ายๆว่ายังสงสัยทำอะไรหรือแล้วก็จะมีการตรวจขั้นสูงนะครับอย่างเช่นการตรวจเอ็กโคเป็นต้นหรือภาพสะท้อนหัวใจ
0: ค่ะแล้วนี้ทางการแพทย์เขาจะเห็นความผิดปกติอะไรจากการเอ็กซเรย์บ้างนะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วหัวใจจะโตครับที่เราเห็นที่บอกว่าเวลาเราไปเช็คร่างกายก็จะมีลิปมีรายงานมาว่ามีหัวใจโตอะไรเงี้ยไอ้นั่นอ่ะก็คนไข้ก็ต้องมาก็ควรจะมาพบแพทย
0: ์
1: เพราะลักษณะหัวใจโตก็ห้องบนโตห้องล่างโตอะไรเงี้ยมันก็จะบอกถึงโรคเราได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยคนไข้เองควรจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะก่อนที่จะมาตรวจต้องงดอาหารอดอาหารอะไรยังไงไหมคะ
1: การตรวจโรคหัวใจนี่ไม่ต้องอดอาหารแต่เราไม่มีการเจาะเลือดอะไรไม่เหมือนน้ำเบาหวานก็สามารถมาพบแต่ว่าควรจะเอาสมมติเราไปเช็คร่างกายที่ไหนก็ควรเอาประวัติมาด้วยเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลากลับไปแพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบกันได้ถ้ามีประวัติเก่าด้วยยิ่งดีฟิล์มเอ็กซเรย์เก่าที่เราทำประจำก็เอามาด้วย
0: ค่ะแล้วอย่างการตรวจเอ็กโคนี่มันคืออะไรคะคุณหมอ
1: ในเราจะทำในกรณีเราสงสัยว่าคนไข้จะมีการความผิดปกติของหัวใจนะครับนะก็คือการใช้ก็เหมือนอัลตราซาวด์ที่เมื่อก่อนลองได้มาการอัลตราซาวด์ตับอัลตราซาวด์ลำไส้แต่เขามาใช้พัฒนาในการตรวจการทำงานของหัวใจก็เป็นคลื่นสะท้อนหัวใจนะครับก็สามารถตรวจความผิดปกติการทำงานของหัวใจนะครับโดยเฉพาะการลิ้นหัวใจเป็นยังไงปกติไหมการบีบตัวเป็นอย่างไรน
0: ะ
1: ครับก็จะสามารถวินิจฉัยได้ครับ
0: ค่ะทีนี้คนไข้หลายๆคนจะกลัวนะคะคุณหมอคะว่าการมาตรวจโรคหัวใจเนี่ยกลัวว่ามันจะตรวจเกินโรคที่แสดงออกมานั่นแสดงถึงค่าใช้จ่ายที่มันต้องจ่ายเยอะขึ้นกับการตรวจเช็คโรคหัวใจ
1: ส่วนใหญ่แล้วแพทย์เราก็คำนึงอันนี้ด้วยนะครับเราก็จะตรวจในภาวะที่มีความจำเป็นจริงๆนะครับหรือมีข้อบ่งชี
0: ้
1: นะครับในข้อบ่งชี้ในการตรวจเราก็จะไม่ตรวจที่มันเกินไปนะครับ
0: นี่คุณหมอมีคำแนะนำให้กับคนไข้ไหมคะที่หลายคนอาจจะมีความคิดผิดๆเรื่องนี้แบบอุ้ยไม่กล้าไปตรวจเลยเรากลัวแบบค่าใช้จ่ายที่มันสูงเกิน
1: ก็ควรที่จะเพราะว่าหัวใจเนี่ยนะครับถ้าเราตรวจพบก่อนเราสามารถรักษาได้ก่
0: อ
1: นเมื่อรักษาได้ก่อนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหัวใจโดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจตีบนะยกตัวอย่างเส้นเลือดหัวใจตีบเพราะพวกนี้พอตีบแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยตายพอตายแล้วการทำงานมันจะไม่กลับมาเป็นปกติงั้นผู้ป่วยก็จะมีผลของโรคนี้ติดตามไปอย่างเช่นเมื่อเกิดกล้ามเนื้อใจตายเมื่อถึงถ้าเกิดรอดแล้วนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะการบีบถุงหัวใจไม่ดีก็นำมาถึงโรคหัวใจวายหัวใจเป็นติดจังหวะรุนแรงอาจจะเสียชีวิตได
0: ้
1: งั้นถ้าเราสงสัยนะครับว่าเราจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดควรจะ

0: มาพบแพทย
1: ์
0: แล้วก็ทำการรักษาก่อนเพราะปัจจุบันมีการรักษามากมายที่ทำให้หัวใจนี่กลับมาเหมือนเดิมได
1: ้ค่ะแล้วการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าแต่ละวิธีเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: คลื่นไฟฟ้าหัวใจมีวิธีเดียวแหละครับนะครับครับก็คือไอ้ที่ติดเขาเรียกว่า EKG
1: ฮะ
0: ติดตรงหน้าอกแล้วก็ทำกราฟออกมาแต่การทำอันนี้เป็นการวินิจฉัยคร่าวๆนะครับก็เพียงถ้าคนไข้ถามว่าจะสามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้ 100% แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ความไวมันจะอยู่แค่ประมาณ 20%
1: ค่ะแล้วการเดินสายพานล่ะคะ
0: การเดินสายพานนี่เขาจะใช้เฉพาะในผู้ป่วยที่สงสัยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับ
1: ก็คือการรักษามันก็จะแบ่งออกไปตาม
0: คือการวินิจฉัยก็จะทำเป็นขั้นตอน
1: ค่ะแล้วอย่างกรณีที่เป็นลมโดยที่ไม่ทราบสาเหตุล่ะคะคุณหมอ
0: ก็จะมีการวินิจฉัยอีกก็เรียกว่าการติดดูกล้ามหัวใจเนี่ย12-24ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนั้นก็จะเขาก็จะทราบได้ว่าที่เป็นลมนี่มาเกิดจากการเต้นของหัวใจผิดปกติไหมนะอันนี้แล้วก็อาจจะประกอบกับการวิ่งสายพานเพื่อตัดปัญหาของข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได
1: ้ค่ะครับแล้วอย่างที่เราเคยได้ยินมาอย่างการฉีดสีคืออะไรคะ
0: การฉีดสีก็คือดูเส้นเลือดหัวใจว่ามีการตีบแต่หลังจากที่เราผ่านการตรวจมาแล้ว
1: ฉีดสี
0: อย่างเช่นถ้าเราสงสัยคนไข้มาด้วยเจ็บหน้าอกใช่ไหมฮะเราทำกล้ามหัวใจแล้วยังวินิจฉัยไม่ได้แล้วก็ส่งไปทำการวิ่งส่งวิ่งสายพานนะครับเมื่อส่งวิ่งสายพานแล้วสงสัยว่าจะมีเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปทำการตรวจเขาเรียกตรวจเส้นเลือดหัวใจการตรวจเส้นเลือดหัวใจก็จะมี2วิธีก็คือเดี๋ยวปัจจุบันนี้มีเขาเรียกว่าใช้คอมพิวเตอร์CT scan นะฮะอันนี้ไม่ต้องเจ็บตัวมากนะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นการวินิจฉัยสมัยก่อนที่ยังไม่มี CT scan อันนี้ก็คือการฉีดสีการฉีดสีแบบนี้ก็จะต้องเจาะเข้าบริเวณที่แขนเส้นเลือดที่แขน
1: เส้นเลือดที่แขนไ
0: หลเส้นเลือดที่แขนเนี่ยครับที่แดงที่แขนหรือเส้นเลือดที่ต้นขาแล้วก็ใส่สายยางเข้าไปถึงบริเวณเส้นเลือดของหัวใจแล้วก็ฉีดสีดูก็จะดูลักษณะของหัวใจได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่วิธีนี้ก็ใช้ร่วมกับการรักษา
1: ถ้
0: าเราพบตีบแล้วอาจจะบรรลุนอะไรไปได้
1: โอ้งั้นก็แสดงว่าการรักษาการตรวจโรคหัวใจเนี่ยคือจริงๆมีหลายแบบมากเลย
0: มีหลายแบบครับ
1: ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์
0: ใช่ครับ
1: ว่าจะเข้าข่ายการเป็นโรคหัวใจชนิดไหนแล้วก็ตรวจตามนั้นไปเหรอคะคุณหมอคะ
0: มีการวินิจฉัยโรคหัวใจเนี่ยมีมากมายมากมายเยอะมากนะครับแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรแล้วก็การรักษาก็มีหลากหลายขึ้นโดยขึ้นอยู่กับโรคที่คนไข้เป็นนะคร
1: ับ แล้วอย่างการฉีดสีเมื่อสักครู่ค่ะคุณหมอคะมันต้องมีอาการหนักถึงขั้นไหนล่ะคะถึงจะต้องมาจับตรวจด้วยกันฉีดสี
0: เมื่อไหร่เราสงสัยมามีเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับขั้นที่ว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับนะขั้นที่ปล่อยทิ้งไม่ได้ก็ต้องแนะนำให้คนไข้มาฉีดสี
1: ครับ
0: ผม
1: นะคะแล้วก็อย่างที่ได้ทราบกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าทุกวันนี้นะคะอัตราการเกิดโรคหัวใจของคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นไหมคะคุณหมอจากการตรวจวินิจฉัยหรือว่าการวิจัยของทางการแพทย
0: ์คืออัตราการเอาเป็นอัตราการตายแล้วกันนะครับนะอัตราการตายของประเทศไทยเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในท็อป5ของการอัตราการตายของคนไข้ทั่วประเทศก็คือมันจะสลับกันระหว่างอุบัติเหตุโรคมะเร็งนะครับหัวใจกับโรคปอดโรคลำไส้เงี้ยมันแต่โรคหัวใจนี่จะติดอยู่ในท็อป5ตลอดคือไม่อันดับ1ก็อันดับ2อันดับ3เนี่ยสลับกันไปแล้วแต่นะครับแล้วยิ่งในอนาคตเนี่ยสังคมของผู้ของคนสูงอายุจะเพิ่มขึ้นนะครับทั่วโลกงั้นโรคนี้ก็มากับผู้ป่วยสูงอายุครับนะครับงั้นก็เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองไม่ให้เกิดนะครับนะ
1: ก็คุณหมออาจจะแนะนำว่าอาจจะมีการมาตรวจเช็คเป็นระยะหรือว่าถ้าเกิดอาการที่เข้าข่ายก็มาตรวจเช็คได้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วนะคะคุณหมอคะการรักษามันจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหนคะสำหรับโรคหัวใจ
0: คือถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดไปนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าพอรักษาหายแล้วก็หายไปเลยไม่มีอาการก็ไม่มานะครับ นะนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะนะ
1: สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในทุกวันนี้นี่มีผลทำให้คุณเป็นโรคหัวใจมากขึ้นไหมคะ
0: มีสิครับมีครับ
1: อะไรเป็นปัจจัยบ้างคะ
0: โดยเฉพาะการบริโภคนะฮะการบริโภคกับกิจวัตรประจำวันที่ผิดไปนะฮะเช่นเพราะว่าปัจจุบันก็ออฟฟิศทำงานออฟฟิศเสร็จก็กลับบ้านก็ไม่ละเลยการออกกำลังกายก็หนึ่งก
1: ็
0: คนไทยนี่ออกกำลังกายน้อยนะครับนะอันที่สองการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นชอบกินฟาสต์ฟู้ดหรือว่ากินอาหารเร่งด่วนพวกนี้มันจะมีไขมันมีอะไรเนี่ยหรือเป็นที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพเช่นเค็มมันนะครับหวานเกินไป
1: ค่ะค่ะแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยเห็นว่าอันตรายแบบนี้แต่จริงๆแล้วรักษาหายขาดได้จริงๆใช่ไหมคะ
0: ถามว่ารักษาหายขาดได้บางโรครักษาหายขาดนะครับบางโรคต้องรักษาหาย
1: ต้องอยู่กับคุณหมอไปตลอดชีวิต
0: ต้องดูแลตลอดไป
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่าโรคหัวใจเนี่ยสามารถที่จะแตกออกไปได้เป็นหลายๆโรคเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเราจะกลับมาเจาะลึกกันให้มากขึ้นว่ามีโรคอะไรกันบ้างและก็รวมถึงวิธีการรักษาวิธีการดูแลและก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานที่ถ่ายทำนะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะและวันนี้ค่ะรายการของเราหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English See you on the road Season 2บอกเลยว่าเราจะหาตัวแทนภาคใต้ครับ This is the final game seeking the representative for the South แชมป์ปีนี้อาจจะเป็นน้องสองทีมทีมใดทีมหนึ่งนี้ที่จะกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยทุนการศึกษาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาพบหน้าน้องๆสองทีมสุดท้ายของรอบคัดเลือกภาคใต้ครับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชและน้องๆจากมอวิทยาดุสิตโอ้ยเบญจมราชูทิศอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมอวิทยาดุสิตครับ
1: รู้จักใหญ่ไก่หรือเปล่า
0: ใหญ่ไก่
2: ใช่
3: เป็นคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มค
0: ่
3: ะ
0: ใหญ่ไก่รู้จักไหมไม่รู้จักเฮ้ยเอ้ามอวิทยาดุสิตอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมครับIt all comes down to this, guys. All right, just so that we're all on the same page. Here are the rules of the game.
4: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who, What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
5: Be in the middle of the water like this. But look, they are real buffaloes. Hi, buffalo! At Chalenoi Waterfall Reserve in Pattalung, there's a unique species of buffalo that's known around here as the water buffalo. These animals are actually swamp buffaloes, which have been domesticated and raised on farms for a very long time.When they go up in search of food, there's always one buffalo that leads the herd and guides the way. The owner usually lets them out of the corral in the morning, and they return by themselves in the evening. Like other animals, swamp buffaloes adapt to the changing environment for survival. Since they have to live in the wetlands like Chalenoi, where the grasslands are underwater 5 months of the year,These buffaloes have adapted in order to find food during the flood season. They can swim and dive into the water to eat underwater plants as nimbly as amphibians. When they dive, they dip their head into the water.
6: So it's more urgent than ever for us to take care of and protect these animals.
0: Which of the following is not a characteristic of swamp buffaloes? A. They can find

0: food for themselves without the owner having to provide for them? B, they live in the water during the flood season. C, they can adapt for survival. D, they can swim, dive, and remain underwater for several minutes. C, yo, yo! น้องๆจากเบญจมราชูทิศตอบว่า
1: D they can swim dive and remain underwater for several minutes
0: รับไม่รับ100คะแนน
2: รับ
0: รอไปก่อนยังไม่ได้จ้าน้องๆมอวิทยานุสรณ์นะครับตอบได้เลย
3: B they live in the water during the flood season
0: 100คะแนนหรือศูนย์ก็เอาไปสิ100ตกลงว่ายังไง
3: I mean they can find something to eat under the water but they don't live in the water during the flood season
0: มันเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆง่ายๆเนี่ยแล้วเราก็โอ้ไม่ทันได้ดูไม่ทันได้ฟังนั่นเองนะครับเข้าสู่เกม Who What or Where The question is The following are the characteristics of which drinkClue number one, it's a famous product of Chumphon, but it originated in Indonesia. Much of it is produced on Sumatra Island. Clue number two, it's a beverage that people drink in the morning and the afternoon. It is expensive compared to other drinks in the same category due to the more complicated harvesting process. Clue number three,It goes through a fermentation process involving the enzyme called protease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit, which gives น้องๆเบญจมราชุทิศตอบว่า
4: Honey tea.
0: ใครแตกไม่แตก
5: แตก
0: ยังไม่แตกนะครับน้องๆ มอ วิทยานุสรณ์นะครับ So your answer is
3: coffees that come from ชมด
0: coffee that come from ชมดเป็นคำตอบที่ไม่ได้ครับ You guys have two more attempts left All right อ่านต่อนะครับ Clue number three it goes through a fermentation process involving the enzyme calledprotease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit, which gives the resulting product a distinctive aroma. Clue number four. It costs 500 baht per cup. It must be cleaned and dried in the sun for 7 to 8 days before grinding. And the last clue. It is made from civet droppings.Dropping. Benjamin Rashutit, ตอบว่า
5: Civet coffee.
0: Civet coffee.
5: ครับ
0: แปลเป็นไทยสวยๆมันคือ
5: กาแฟขี้ชะมดนะครับ
0: อ๋อแล้วชะมดไม่ใช่คำภาษาอังกฤษเหรอ
5: ไม่ใช่ครับ
0: Civet coffee is your answer. Is correct. สำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยคือ Civet coffee แต่ถ้าภาษาไทยต้องเป็นกาแฟ
3: ชะมด
0: ขี้ชะมดนั่นเองตอนนี้นะครับห่างกันอยู่แค่100คะแนน We're gonna take a quick break เราจะพักสักครู่เดียวและเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
6: สำนักบริหารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานฟังดนตรีที่จุฬาเพื่อรับชมการแสดงและดนตรีหลากหลายกันแบบฟรีๆได้ที่อาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ต้นเดือน
0: Welcome back to See You on the Road Season 2 300คะแนนดังต่อไปนี้มีความสำคัญและจะชี้ชะตาพวกเขาอย่างแน่นอน So, in the random process Sequencing ครับ We would like you to put the following illegal acts in order according to their maximum fines in Thailand if committedby a person of a legal age, from the lowest to the highest, and this does not include the jail term.

0: Number one, possessing 10 kilograms of marijuana. Number two, slapping someone in the market. Number three, failing to wear a helmet while riding a motorcycle. Four, selling 20 grams of yaba or less. Five, forging a teacher's signature. Six, commercial surrogacy for same-sex couples. Seven, falsely claiming to be a police officer. Eight, rape. 90 seconds on the clock, and it starts now!
1: เกมซีเควนซิ่งในข้อนี้นะครับน้องๆต้องเรียงลำดับโทษทางกฎหมายจากการกระทำความผิดที่มีค่าปรับน้อยไปมากโรงเรียนไหนเรียงได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยมากที่สุดก็จะได้ไป300คะแนนครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands off All right
1: บอกเลยครับว่างานนี้มีผู้ชนะ1ทีมครับในเงื่อนไขที่เราให้ไว้จะมีอยู่5เงื่อนไขด้วยกัน1คือขอให้อิงตาม maximum fine คือค่าปรับสูงสุด2คือเป็นเหตุที่เกิดในประเทศไทย3ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว4คือขอให้เรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดและ5คือโทษบางโทษอาจจะมีจำคุกประกอบด้วยไม่เอามาคิดครับเอางี้เพื่อแบ่งความปวดหัวให้น้องๆทางบ้านด้วยนะครับขอเอาคำตอบของน้องๆทั้ง2ทีมขึ้นจอครับและจากคำตอบของน้องๆมีทีมที่ตอบได้ตรงตำแหน่งมากกว่าอีกทีมหนึ่งขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมอวิทยาที่ถูกต้องเป็นดังต่อไปนี้ครับfailing to wear a helmet while riding a motorcycle 500บาทนะจ๊ะถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อก falsely claiming to be a police officer แม่น่ารักอยากเป็นสันติบาล 2,000 เบาๆนะฮะ slapping someone in the market ถ้าไม่ได้เป็นการตบหน้าตัวเองตบหน้าคนอื่นแล้วก็ 10,000 บาทเบาๆ forging a teacher's signature และดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่นี่ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารนะครับเรื่องโตมาก 60,000 บาทcommercial surrogacy for same sex couples รับจ้างอุ้มบุญนะโดนเบาๆฮะ 200,000 บาทและที่หลายๆคนผิดเลยคือข้อ rape ข่มขืนเนี่ยโดนไป 400,000 เบอร์7ครับคือ possessing 10 kilograms of marijuana กัญชาเนี่ยครับนิดเดียวฮะ10กิโลขายไม่แพงเท่าไหร่ฮะ1,500,000และสุดท้ายก็คือการขายนะครับยาบ้าเอาแค่20กรัมหรือน้อยกว่านั้นนะฮะ5ล้านบาทครับในฐานะตัวแทนภาคใต้อยากจะพูดอะไรบ้างไหมจ๊ะ
2: So we're gonna warn you that we are determined and we will give our great effort in everything to be the champion thank you
1: ยินดีด้วยนะครับโ
0: อ้เบนจมาราชูทิศนครศรีธรรมราชอยากจะฝากอะไรไปถึงตัวแทนของภาคใต้เรา
3: ก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้เอาแชมป์กลับมาบ้านเราให้ได
0: ้และขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆทั้งสองเรียนเลยครับโดยเฉพาะแชมป์ตัวแทนภาคใต้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1ภาคแฮ่1ภาคเท่านั้น That's only one region guys So we gotFour more to go. We got the kids in Bangkok, the Central Region, the Northeast, และที่เรากำลังจะแข่งขันดังต่อไปนี้ครับก็คือน้องๆจากภาคเหนือ Moving up to another region. And when I say up, I really mean up because we're going up north. ภาคเหนือนั้นมีทั้งหมด10โรงเรียนด้วยกันนะครับขออนุญาตแนะนำน้องๆคู่แรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเชิญมงฟอร์วิทยาลัยและสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่แรกของภาคเหนือเลยอ่ะน้องๆจากมงฟอร์ดมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ไหมครับ
4: กัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอบคุณค่ะ
0: อ่ะสาธิตมช.มีอะไรจะบอกเพื่อนมงฟอร์ดไหมครับ
5: We are the champion
0: So we're gonna start with the VTR 100 points goes to whichever team gets the right answer
6: It feels so refreshing walking along the Mekong River from Chiang San District in Chiang Rai, where I'm standing. You could see Laos on the other side. Oh, and Chiang Rai is one of the areas that's being developed into a special economic zone. What a wonderful world.
7: The special economic zones were created after the establishment of the ASEAN Economic Community, or the AEC, which is paving the way for increasing economic, trade, and investments tie in the Southeast Asian region. And Thailand got ready for that by declaring special economic zones, which are legally designated areas designed to promote, facilitate, and provide special privileges to businesses that are looking to make investments in Thailand. The objectives of the special economic zones are to attract foreign investors, encourage use of new technologies for production, expand economic development to other parts of Thailand instead of having growth be concentrated in one place like before, in order to reduce economic disparity, improve quality of life, and increase employment opportunities. Within the special economic zones, businesses will receive more investments and financial privileges, such as corporate income tax exemption, loan interest rate reduction, and support for legal employment of unskilled migrant workers.
6: We are at the end of Thailand, because if we just go straight ahead, we will see China. And back there, it's Myanmar. And in front of me right now, it's Laos. So right now, I'm in the middle of three countries.
7: Operation will be divided into two phases. The first phase consists of five provinces: Trat, Tak, Mukdanghan, and Songkhla. The second phase covers five other provinces: Kanchanaburi, Nong Khai, Nakhon Phanom, Narathiwat, and here, Chiang Rai.
0: From the video, which of the following is not one of the objectives of the establishment of the special economic zones in Chiang Rai? A, to attract foreign investment. B, to expand development to different regions. C, to give more investment and financial privileges to the areas in the special economic zones. Or D, to increase the number of migrant workers in Thailand. Hands behind your backs, please. เอามือไพ่หลังไว้นะครับ Guys ready? C, อิ้วไว้ใส่กับข้าวต้มมันจะอร่อยนะครับ C, อุ้ยอยู่ศรีราชถ้ามากรุงเทพแวะไปด้วยนะครับ See you! See you! สาธิตมช.ตอบว่าอะไรครับ
2: D, to increase the number of migrant workers in Thailand.
0: Would you like to have 100 points?
2: Yeah. Sure.
0: Yours! ก็ชัดเจนนะฮะว่าจริงๆแล้ว Special Economic Zones ครับเขาไม่ได้มีไว้ว่าเพื่อจะดึงแรงงานต่างด้าวเข้ามาเมืองไทยเยอะๆไม่เกี่ยวเลยแต่ที่แน่ A, B และ C นั้นถือว่าถูกนั่นเองนะครับ All right, moving on to the next game. This one's called Who, What, or Where? The followingOn the characteristics of which fictional character? Clue number one. This character appears in a movie franchise comprising three parts. It also appears in two other movies, one about race cars, the other about an underwater adventure. Clue number two. This character is brave, enthusiastic, and believes that everyone should follow the rules.The name of the character comes from one of the astronauts who traveled to the moon on Apollo 11. But before the character got the name, it was temporarily called Luna Larry. Clue number three. In 2008, the character was invited by NASA to go on an expedition to the International Space Station with actual astronauts for 6 months. 4 years later,A spacesuit was designed based on this character. Clue number four. This character is voiced by Tim Allen. The character also meets a cowboy and a cowgirl. And the last clue. The character is a fully equipped space ranger. His main mission is to fight aliens. His friend is a traditional cowboy, voiced by Tom Hanks.His world-famous catchphrase is To infinity and beyond! And beyond! สาธิตมช. Your answer

0: answer is.
1: So I think it's gonna be Buzz Lightyear.
0: ใช่ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้คำใบ้แรกมางงตึกเลยตอนที่บอกว่ายังไปโผล่ในอีก2เรื่องก็คือ Cars กับ Finding Nemo ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นทั้งหมดก็คือ Buzz Lightyear นั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับน้องๆเรายังมีอีก300คะแนนที่กำลังจะมาอ่ะช่วงนี้ให้น้องๆได้พักหายใจหายคอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมา We'll be back after these messagesสำหรับในรอบนี้นะครับจะต้องมีการแรนดอม1ใน3เกมเพื่อให้น้องๆมาแข่งกันโอเคแรนดอมเลยครับ Logic 300 points 3 siblings Nut Ned and Nan live in Chacheng Sao province If you multiply their ages together the resultIs 175. Nut and Ned are twins. How old is Nan? เอาละสิเอาละสิมีการกดเกิดขึ้นแล้วมองฟอร์ดคำตอบของหนูคือ
2: The age of the twin is 5 years old.And another one is 7 years old.
0: Seven, นะครับ So your answer is it's yours. คำนวณยังไงเอาเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังอันดับแรกเนี่ยต้องตีสมการยังไง
3: คือกำหนดตัวแปรก่อนค่ะมันมี3คนใช่ไหมมีนัทเนทแล้วก็แนนถ้าคราวนี้เขาบอกว่านัทกับเนทเนี่ยเป็น twins แปลว่าเขาต้องมีอยู่เท่ากันแล้วก็กำหนดตัวแปรเป็น x กับ x ส่วนแนนก็ y แล้วกันเขาบอกว่าผลคูณของทั้ง3คนเนี่ยจะเป็น175ใช่ไหมคะ
0: 175ใช่
3: ก็จะได้เป็น x กำลัง2คูณกับ y เท่ากับ175ก็ลองคิดกันดูคือ x กำลัง2เนี่ยถ้ามันจะเป็น5จะเป็นอะไรก็เลยลองแทนเลข5เลยค่ะ5คูณ5คือ25คราวนี้เอา175หารด้วย25จะได้7ก็จะได้คำตอบค่ะคือ5 5แล้วก็7นัดเน็ตกับแนนค่ะ
0: ตบมือให้หน่อยซิรออะไรแล้ว Alright so we are going to need a tiebreaker Welcome to Sudden Death Alright guys and this is the final question Who said the following statement Genius is 1% inspiration and 99% perspiration A Charles DarwinB. Thomas Edison สาธิตมอชอกดแล้วตอบว่า
1: Thomas Edison
0: คิดว่าคำตอบของเราถูกหรือไม่ถูกThomas Edison เนี่ยเขาเคยพูดไว้จริงหรือเปล่า
4: คุ้นๆครับ
0: คุ้นๆ นะ Choice เนี่ยก็จะมีให้คือ Charles Darwin Thomas Edison Archimedes แล้วก็ Aristotle นั่นเองบอกเลยฮะมันหยดติ๊งติ๊งติ๊งเลยทีเดียวนะสำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนืออย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.

เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV Good morning, how are you? What's your name, baby?

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยนะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคุกเก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะอ
3: ยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่างกันอยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so andThe most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style house and follow me please. นะคะ
5: Okay, so welcome to the Northern Thai house.
0: Mm-hmm.
5: And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
5: Okay, and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony, and the balcony plays as a reception on a monthly purpose.
6: So what's the monthly purpose or what is
5: used for less or used for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come,They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
6: So your house also has this kind of
5: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
5: มันยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House

0: to work. Yeah. For example, this is used for cabbage.
1: Okay.
0: Yeah. ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะโอเค if we are finished so we will go to see another region Thai house okay so let's go
2: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
3: welcome to Thai Northeast house are you ready to go upstairs
4: no
5: yes
4: Oh, yes.
3: Okay, don't forget to take your shoes off.
4: Yes, sir.
3: This is a bedroom.
5: There are drums.
1: Yeah, drums.
5: Yes, they have
3: one kind of music. We use the drums.
6: Can you show us?
3: Yes, I can.
7: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes I can แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเอง แต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
5: What's this used for
3: For filling with sticky rice
5: Only sticky rice or every type of rice
3: Almost sticky, sticky rice.
5: Sticky.
3: And then we heat it.
6: Okay.
5: Why do you put sticky rice in the inside of it?
3: Because they can keep warm.
5: Oh, really?
8: What is this?
3: A pot, a kind of pot.
8: No, I mean this one.
6: This is for cooking for sticky rice.
3: For touching.
8: Really?
3: For touching and
5: touching.
3: Pull it up.
5: You only touch and put it up.
3: Take from the hot.Hot side. If you touch this, it will be hot.
5: Oh.
6: Good explain.
3: Thank you.
8: What is this bowl used for?
3: Used for Songkran day.
5: Oh.
3: The traditional.
5: Can you explain us about it?
3: We are using for watering the old people.
5: All right.
3: Okay. From head.
5: Why do you do that?
3: I don't know. It's for the traditional.
7: It's a traditional มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
2: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
3: Everyone this is a rice storage
5: Their house to be stored
3: Storing a rice
1: inside
5: Only rice
3: Only rice
5: All right.
3: There is no stair. Okay. Do you know why?
1: Why?
5: Why?
3: Because they afraid of thief. So they have to bring the stair by from their home.
1: Really?
0: Really? Every time they want rice?
3: Yes.
5: So I've noticed the Thai house is there on the pillar. Why?
3: All because this space can use for many purpose.
0: But why not build a room downstairs?
3: The wind is very flow. It can flow. The atmosphere is very good. So we don't have to make a room and air condition.
5: All right.
9: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าชั้นแล้ว
10: ภา
9: คใต้นะฮะ
10: ใช่
9: ครับผมกับน้อง
11: ฮาร์ดครับ
9: ฮอต
10: ฮาร์ด
9: พร้อม
11: ลูกพร้อมแล้วครับ Hey let's go follow me
12: the first I will tell you about the weather in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's because of the rainy season is when the rainy fallIt's a heavy rain. If it has more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is a mat.
13: What is
12: this? A mat. Yes.
13: Okay.
12: This is a mat in here. And to sit, to talk about your life or something.
13: Conversation.
12: Yeah, you can sleep if you want. Okay, let's go to
4: the outside.

0: ล้วก็มาถึงบ้านท้ายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
1: โอเค do you feel good yeah because the Thai region house has a lot of
2: circulation
1: to make the wind flow easyYeah, so you will feel good, feel comfortable. So let's see the bedrooms of the Thai house, central region's house.
3: มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเราก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะได้ทำด้วยกัน So this is a bedroom and this is a cradle yeah this is a cradle it's for infants or baby yeah and this is a ปลาตะเพียน the symbol ofThai region
4: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
2: สาร
1: หมว
5: ก
6: สาร
5: หมว
6: กสารกิจเรียกว่าอะไร
2: weaving
1: a hat
6: อะไรหรอ hat weaving
1: hat weaving
4: หรือ weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยสอนในการสาร
1: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
2: สเต็ปแรกครับ
4: ขั้นตอนแรก
2: ขั้นตอนแรกเลย
1: เออค่ะ
4: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
6: โชว์
4: สเ
6: ต็ปฮาเลมเชคนะคุณยาย
4: ยังไงครับยังไงฮะ
7: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
4: ครับ
7: ใบลานมาเย็บติดลูก
1: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
4: ใบลาน
1: She will use this called ใบลาน
4: ใช่ไหมใบลาน
1: ใบลาน
2: kind of
1: palm leaf
8: palm leaf
4: สารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
7: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเน
1: ี่
7: ย
1: เย็บ
7: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆนะ
1: Next step we will use the ใบลานใบลาน
2: a kind of palm leaf
1: kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
8: like it
1: and then
8: เย
1: ็
8: บ
0: เย็บมันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
1: and stitch it together
8: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
7: เขาเรียกลังลังงอก
1: ลังงอก
7: จากผิวไม้ไผ
8: ่เวลาเราทานเสลใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี้ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทานเสลอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปครับ this is we call ลังงอก yesลังงอบ is made from bamboo skin. Yes, and we make it before, because of it will fit your head. And if it's not, it will not fit. Just like this, it will fit your head.
7: ยืดได้นะกดลงไปได้เลยลูก
8: You can push it. Yeah.
6: ได้อยากบอกอะไรเขาไหมคะ
8: แต่ความรู้สึกก็ได้
4: ใ
8: จ
4: ไหม
8: คือ do you
1: understand?
4: ยังครับ
8: you
6: แต่คุยเ
4: ข้าใจถ้ายายกล้า
9: much better than you girls
4: คุณแก่ยายยังพูดได้เลย
6: เยี่ยมมาก
4: โอเคนะครับ
6: จำไว้บ้าง
4: ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
8: ขอบคุณครับ
9: ขอบคุณคร
8: ับ this the man yes for the woman is ขอบคุณค
4: ่
8: ะ
4: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายสิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
6: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
1: สนุกมากสนุกไหม
8: สนุกมาก
6: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก

0: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาไปมาครับ
2: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
1: เก็บออมไว้ตั้งแต่ป
0: ัจจุบัน
1: หนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
2: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
1: ตอนนี้นะครับ
3: ดีขึ้นไป
2: ก็ดีขึ้น
3: นิดนิดก็ดีขึ้น
4: ก็อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
1: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
5: ครูลิดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
6: How do you feel about the trip?
7: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great job and I really learned a lot about Thai culture I was very fulfilled in the only 2 days it felt like 1 week together like just
1: thank you Pat thank you
7: แต่ว่าก็คือว่าพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
0: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแบบเงิบอะแบบถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
7: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
0: ช็อกอะ
1: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
4: ช็อกเลย
1: ยังไงเนี่ย
7: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะคือว่า
0: อะไรอะ
2: สตันไป3 วิอะคือแบบที่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเนาะ
1: พี่เราแบบงุ้งงิ้งแซวก็จะพูดอะไรรู้หมดเลยนี่อย่างเงี้ย
4: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
7: ับ ก็ดีค่ะได้ค่ะ
1: เช็คเล่มโ
7: หดน้องเอา
1: สู้ๆ
7: นะคะ
1: สู้ๆนะ
8: Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor and for all this travel actually I have to excuse but it wasEverything made up, so to make it a little tough for you guys. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this. So and this is actually, yeah, you're doing good. You're doing well.
0: So you can speak.Thai?
8: Yeah, I speak a little bit, so I
1: can... Show them.
8: Okay, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
9: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. Uh-huh. I know for them it's hard to handle a group of tourists. That, sometimes they're a little bit shy, but...D-Mac.
1: D-Mac! Thank you.
10: เบาเราได้นะ
0: เบาเราได้นี่สู้กัน
4: Subway
9: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand and คอมพิวเตอร์ได้เบาเราได
4: ้ Man you
9: You did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this. Okay.
6: Don't be angry.
9: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
1: Thank you. และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
11: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
1: และคุณธัญญาพูดภาษาไทย
11: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18 ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
12: ยังไม่เกิด
11: ใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
1: ขอบคุณครับ
13: ต้องถามว่าอยู่ไทย
3: ไทยกี่ปีแล้ว
1: กี่ถาม
3: เลย How long do you stay in Thailand?
10: 6 weeks
3: So not anywhere near So okay bear with me I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very good fantastic very high level actually I'm an English teacher
1: นี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะ challenge หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
12: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
13: หนูเพิ่งคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
0: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
13: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
0: the old thing that used to cooking
13: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพพโพผู้ตามผู้ขาดหลังเพพโพ
0: หลังเพพโพ
13: เติม ing
0: เติม ing
13: ดีมากค่ะหลังเพพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
0: ไม่
13: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วอุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
14: ผิดครับ the firstI will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand.
13: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
14: I will tell you.
13: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องจำไว้ด้วยนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
15: เหตุการณ์
13: เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
2: theWind is really flow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
13: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
16: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
17: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
16: ้พายคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
2: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า
18: From the statistic we know that only about 30% of stroke patients would be able to regain their upper extremity function after they get stroke. So my motivation in the last 10 years is to improve their function. So that's why it gives me motivation to use the innovative intervention to help them.This research is about treating stroke patients using transcranial magnetic stimulation to augment the upper extremity training function in stroke patients. For First of all, we need to know that stroke lead to the impairment of both lower extremity and

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกและก็เก็ทภาษาอังกฤษง่ายๆตามสไตล์คริสโตเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่5ของคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า prepositions ดังนั้นครับ welcome to prepositions the final episode part 5กันเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง preposition ตัวแรกเลยที่อยู่ในภาษาอังกฤษบ่อยมากเลยนะครับนั่นก็คือ of of นั่นเองครับก่อนหนึ่งนะครับต้องเข้าใจนะครับ of of กับ off off นะครับอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะฮะถ้า off off เนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยนะครับอย่างเช่นyou know get off the train ก็ลงจากรถไฟ take off your clothes ถอดเสื้อผ้า call off the wedding cancel หรือยกเลิกงานแต่งงานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาดู of กัน off เพราะว่า preposition นี้เนี่ยนะครับผมสร้างเป็นประโยคเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ made of ฮะ made of หลายคนมักจะงงนะว่า made of กับ made from เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้า made from เนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าผัดไทย is made from you know shrimp and tofu and bean sprouts อะไรพวกนี้นะฮะทำมาจากหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ทำมาจากวัสดุเดียวและเห็นนะครับวัสดุนั้นอย่างชัดเจนนะครับเขาจะใช้คำว่า made of นั่นเองครับอย่างเช่นประตูไม้ the door is made of wood แต่ถ้าเป็นประตูเหล็ก the door is made of steel นะครับ made of wood made of steel หรือว่า it's made of glass นะครับ made of glass ก็ทำมาจากแก้วหรือทำมาจากกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับ so made of ก็คือทำมาจากนะฮะวัสดุเดียวและเห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับผมคำว่า of เนี่ยก็จะอยู่ในพวกลักษณะนามในภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น a box of chocolates a glass of water a bottle of orange juice a piece of cake ซึ่ง a piece of cake ก็คือครับมันก็แปลว่าง่ายๆอย่างกับเอาเค้กเข้าปากเหมือนกับบ้านเราคือกล้วยเข้าปากเนี่ยนะฮะปอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า of เนี่ยในพวกลักษณะนามพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับในประโยคนะครับหลักๆอยู่2ประโยคนะ1ก็คือขอนะฮะ Can I have a glass of water please Can I have a glass of water อย่าลืมนะครับไปเมืองนอกห้ามไปบอกว่า Give me water I want water polite English ภาษาอังกฤษสุภาพสุภาพเราก็เคยสอนแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันต่อไปครับก็คือจะให้เขาหรือ offer เขาเนี่ยนะครับก็อย่าลืม Would you like นะฮะ Would you like a glass of waterคุณจะรับน้ำสักแก้วไหมไม่เอา Do you want นะฮะ Would you like a glass of water กับ Can I have a glass of water นะครับซึ่งลักษณะน้ำนี่นะครับพวก off เนี่ยนะครับมีเยอะมากๆเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือเยอะนั่นเองครับ a lot ซึ่งถ้าเรามีน้ำตามมาเนี่ยก็คือ a lot of friends คำว่า a lot of เนี่ยใช้ได้กับน้ำที่นับได้และนับไม่ได้นี่นะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ I have a lot of friends นะฮะแต่ถ้ามีเงินอยู่นิดเดียวเราก็จะบอกว่า I have a little bit of money หรือ I have a bit of money นะครับ I have a bit of money หรือ I have a little bit of money หรือวันนี้นะครับดื่มเบียร์ไปเยอะ I drank a lot of beer ดื่มเบียร์ไปนิดนึงก็คือ I drank a little bit of beer หรือ a bit of beer นะฮะ of เนี่ยนะฮะตรงนี้แต่ฝากไว้นะครับถ้าเป็นนามที่นับได้เนี่ย a little bit of เนี่ยถ้าตามหลักแล้วเขาจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่น I have a little bit of friends ซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือถ้าพูดก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าไปสอบไวยากรณ์เอ๊ะรับรองว่าผิดแน่นอน I have a few friends in Thailand เป็นต้นก็คือมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนหรือไม่กี่คนในประเทศไทยแล้วก็จะมีอันนึงนะฮะก็คือคำว่า plenty of ได้ดูเหมือนกันนะฮะ plenty of แปลว่าเหลือเฟือเลยนะครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับอยากจะบอกว่า oh there is plenty of food นะฮะ there's plenty of food ก็แปลว่ามีอาหารเหลือเฟือเลยทีเดียวเห็นไหมครับ plenty of นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำว่า of เนี่ยก็จะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น I am

The owner of the school. ผมเป็นเจ้าของของโรงเรียนนะฮะหรือว่า he is the manager of the restaurant. เขาเป็นผู้จัดการของร้านอาหารนี้นั่นเอง She is a friend of mine. She is a friend of mine. เธอเป็นเพื่อนของฉันนะฮะ So คำว่า of ตรงนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับเป็นเจ้าของนะฮะแต่ก็คือเป็นความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นนะครับต่อไปนะครับคำว่า of เนี่ยนะฮะก็จะเคยเห็นไหมฮะหรือเคยได้ยินหนังเรื่องนี้ไหม The sound of music นะครับ The sound of music นะครับ sound of music ก็คือเสียงของดนตรีเห็นไหมฮะ so คำว่า of เนี่ยจะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือของนั่นเองนะครับหรืออย่างเช่น some parts of Bangkok are below sea level ก็คือบางส่วนของกรุงเทพเห็นไหมฮะบางส่วนของกรุงเทพนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับ some parts of Bangkok นะครับเห็นไหมคำว่า of เนี่ยก็ทำหน้าที่ก็คือเหมือนภาษาไทยคือคำว่าของนั่นเอง of อันนึงนะครับผมก็จะพูดถึงอันนี้กันครับแน่ I'm thinking of you นะครับ I'm thinking of youI'm thinking of you ก็คือผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับ so thinking of เนี่ยนะฮะ thinking of ก็คือกำลังนึกถึงหรือกำลังคิดอยู่ไม่ได้แปลว่าคิดถึงแบบโหยหานะถ้า I miss you ก็แปลว่าผมคิดถึงคุณมากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไม่อยู่ก็เหมือนกับขาดตัวเธอจากชีวิตไปนะครับถ้า yeah I was thinking of you I was thinking of you ก็ได้นะเป็นอดีต I was thinking of you ก็คือแม่ผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับแล้ว think of เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้ในการคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับ I'm thinking of buying a new phone I'm thinking of buying a new phone ผมกำลังนึกอยู่นะว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องหนึ่งเป็นต้นนะฮะเห็นไหมมีคำว่า of ด้วยนะครับประโยคพวกนี้มันจะชินครับอย่าไปจำว่าต้อง think ต้องใส่ of บวกกับ verb ing อย่าคิดอย่างนั้นครับพูดตามกับรายการนี้เนี่ยนะครับผมพูดตามไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นความรู้สึกแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่นะฮะต่อไปเนี่ยนะครับเนี่ยสำนวนสักหนึ่งสำนวนดีกว่าไหนๆก็พูดถึงคนกันแล้วเนี่ยนะครับ speak of the devil นะครับ speak of the devil ก็คือพูดถึงปีศาจหรือว่ามัจจุราชอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว speak of the devil ก็แปลว่าแหมพูดถึงก็มาเลยตายยากจริงๆมีอยู่กลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่พูดถึงเขาแล้วเขาก็จะมานั่นก็คือ devil นั่นเองครับอย่างเช่นเท่านี้ผมก็เลยพูดถึง red devil ผมเนี่ยนะครับผมไม่ชอบ red devil ปีศาจแดงจริงๆพี่ครับพี่อย่ามาทำหงแดงอย่างกับผมเลยนะครับผมกลัวแล้วครับพี่นะครับผมโอ้ยพูดถึงปีศาจแดงปีศาจแดงก็มาเลยเห็นไหมฮะพูดผีปีศาจเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่สามารถโผล่ไปหาคุณได้เลยตอนที่คุณพูดถึงเขาครับ so speak of the devil ตายยากหรือพูดถึงก็มาเลยอย่าไปใช้ die hard นะครับแม่เคยเจอชาวไทยกำลังนินทาฝรั่งเดินมาชาวไทยบอกโอ้ you die hard อันนั้นชื่อหนังไหมฮะตายยากนั่นภาษาอังกฤษมันอย่าไปแปลตรงๆนะครับต่อไปคำว่า of นะครับอันอื่นๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะฮะ I am proud of my son I am proud of my son ก็คือภูมิใจในตัวลูกชายของผม I'm proud of you ผมภูมิใจในตัวทุกท่านที่กำลังชมรายการนี้และกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเป็นทั้งแรงใจแรงสมองเนี่ยนะครับให้กับพวกท่านแต่ถ้าเป็นแรงของกำลังเงินก็คงจะช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแรงใจและแรงสมองช่วยได้นะจ๊ะ I am proud of you นั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับแม่การที่เราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เคยสอนเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าการรู้จักประโยคต่างๆที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยก๊อปปี้เข้ามาเลยเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำให้เรานั้นพูดกับเขาได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วทำให้เราดูเจ๋งขึ้นนั่นเองอย่างเช่นครับประโยคหมดนั่นเองครับ run out of something ส่วนมากเราจะใช้เป็นอดีตคือ ran out of นะฮะ ran out of อย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตยกตัวอย่างที่อาจจะเป็นสุรานิดนึงแล้วกันนะครับผมโตๆกันแล้วคุยกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะไปนั่งดื่มสุราเนี่ยนะครับผมกับฝรั่งนะฮะน้ำแข็งหมดก่อนเลย we ran out of ice หลังจากน้ำแข็งหมดก็ผสมสุรากับโซดาหมด we ran out of soda น้ำแข็งหมดโซดาหมดก็เลยอ่ะนะครับถ้างั้นดื่มเหล้าเพียวๆดื่มจนหมดวิสกี้หมด we ran out of whiskey โซดาหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้ววิสกี้หมดแล้วนะครับจะจ่ายตังค์แอตังค์หมดWe ran out of money. สุดท้ายครับ we ran out of the shop. วิ่งออกไปจากร้านเลยทีเดียวนะครับก็คือไม่มีตังค์จ่ายชักดาบ so ran out of เนี่ยนะครับหรือ run out of ก็คือจะแปลวิ่งออกจากหรือจะแปลว่าสิ่งนั้นหมดไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะใช้สั้นๆนะครับบางทีฝรั่งจะบอกว่า we're out of paper we're out of paper ก็มาจาก we ran out of paper นั่นเองนะครับ so we ran out of paper หรือว่า we're out of paper
ก็น่าจะดีกว่า paper finish finish paper นะจ๊ะต่อไปนี่นะครับแม้พูดถึงเรื่องของ out of นะครับก็มี3สำนวนที่อยากจะฝากไว้นะครับ out of order out of order ก็แปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าเจ๊งชั่วคราวเสียชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วเห็นตู้โค้กนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า out of order ก็ไม่ต้องไปหยอดตังค์นะฮะเพราะมีชาวไทยเคยมาแล้วนะครับเอาเหรียญไปหยอดตังค์แพรบแล้วกดโค้กแพรบไม่มีน้ำอารมณ์ออกมาโมโหมากเริ่มต่อยเครื่องตุบตับตุบตับนี่นะฮะผมเดินมาบอกคุณครับคุณทำอะไรล่ะครับคุณคริสครับตู้โค้กมันกินเงินผมครับก็แน่สิครับก็มันเขียนว่า out of order ไม่เห็นหรอครับก็ใช่แล้วครับผมก็สั่งอยู่ข้างนอกนี่นะฮะมันไม่เห็นมีโค้กออกมาคุณครับ out of order ไม่ได้แปลว่าสั่งข้างนอกแต่ out of order แปลว่ามันเจ๊งคืออะไรครับ order แปลว่าลำดับนะฮะลำดับดังนั้นนะครับลำดับอะไรบางอย่างในการทำงานของเครื่องเนี่ยมันรวนหรือมันพังก็ถึงเรียกว่า out of order อันนี้เจอบ่อย out of service ตามพวกเครื่อง ATM หรือว่าห้องน้ำนะฮะงดให้บริการชั่วคราวอีกอันนึงถ้าใครขายของนะครับก็จะต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าฆ่าตัวตายนะครับอย่างเช่นวันนี้ของหมดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่นี่ไงไปบอกฝรั่ง this one finish ฝรั่งก็จะฟังว่าหมดแล้วก็หมดเลยไง out of stock นั่นเองครับ this one is out of stock it's coming tomorrow it's coming tomorrow มันกำลังจะมาพรุ่งนี้นะครับฝรั่งอาจจะอยู่แถวๆนั้นพอดีพรุ่งนี้เขากลับมาซื้อกับคุณไง out of stock หมดชั่วคราวนะครับ off อีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับคำว่า off อีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือประโยคง่ายๆหรือคำง่ายๆนะครับคือคำว่า kind of นั่นเองครับ kind ofในคำว่า kind of ก็ความหมายแรกก็แปลว่าประเภทนะครับอย่างเช่น what kind of food do you like นะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้คำว่า prefer ก็ได้นะวันนี้อยู่ที่ food court อาหารเต็มไปหมดแล้วนะอาจจะถามฝรั่ง what kind of food do you prefer what kind of food do you prefer ก็คือคุณชอบอาหารประเภทไหนมากกว่ากันนะครับนี่เลย kind of นะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมมีประโยคนะฮะเรียกว่าเอาตัวรอดสำหรับคนที่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยนะครับเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะฝรั่งก็จะถามไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรฝรั่งชี้ไปที่ปลาดุกเนี่ยนะครับผมเพื่อนผมก็รู้จะตอบยังไงก็บอก it's a kind of fish เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับฝรั่งชี้ไปที่ผักบุ้งเพื่อนผมตอบเลย it's a kind of vegetable ฝรั่งหยิบนะต้มยำแล้วก็ดึงตะไคร้ออกมาจากถ้วย what's this it's a kind of herb ฝรั่งก็บอกคุณไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารเลยเนาะ a kind of อย่างเดียวอ้าวก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่มีคนถามว่าแล้วถ้าเราไม่รู้จักคำว่า herb แล้วครับยิ่งจบเลยครับ it's a kind of นะฮะ so it's a kind of ก็แปลว่ามันเป็นประเภทอะไรบางอย่างครับแต่ kind of นอกจากจะแปลว่าประเภทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ kind of ยังเป็นความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่าค่อนข้างได้เหมือนกันครับในหนังฝรั่งเราจะเห็นเป็น kinda ได้เหมือนกันนะ kinda kinda คือเรื่องนี้นะครับมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะฮะที่เคยเห็นมากับตานะครับก็ชาวไทยไปถามฝรั่งนะครับDo you like Thai food? Do you like Thai food? คุณชอบอาหารไทยไหมฝรั่งก็ตอบกลับมาครับ kind of ชาวไทยก็ตกใจครับเพราะฝรั่งตอบ kind of ชาวไทยนึกว่า kind of แปลว่าประเภทก็เลยนึกว่าฝรั่งนั้นงงก็เลยพูดอีกทีครับ Thai food? Do you like Thai food? ฝรั่งก็บอก yeah kind of มาอีกแล้ว Thai food? Do you like Thai food? ฝรั่งก็yes I said kind of นี่นะฮะนึกว่ามันจะเป็นงี้ครับว่าชาวไทยถามชอบอาหารไทยไหมแล้วฝรั่งก็ถามประเภทอาหารไทยนะครับประเภทก็อาหารไทยไงครับคุณไปทิ่มปากเลย kind of ตรงนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนั่นเองครับอย่างเช่นครับแหมตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณนั่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่บ้านคุณไม่รู้ครับว่าไฟตรงนี้มันร้อนมาก it's kind of hot over here นะครับ it's kind of hot หรือ it's kind of hot นะฮะก็แปลว่าอะไร it's quite hot หรือใช้ it's pretty hot ก็ได้นะครับ it's quite hot หรือว่า it's pretty hotค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ so it's kind of hot หรือ it's kind of hot ก็แปลว่าค่อนข้างหรือใช้คำว่า sort of ก็ได้นะครับเพราะ sort of กับ kind of ก็ใช้เหมือนกันสำหรับคนอังกฤษจะชอบใช้ sort of มากกว่านะครับ what sort of food do you like what sorts of food do you like คุณชอบอาหารประเภทไหนและแน่นอนครับก็คือ do you like Thai food ฝรั่งบอก yeah sort of ก็คืออะไรครับก็แน่นอนครับก็แปลว่านะก็ค่อนข้างได้นั่นเองนะครับ sort of นะจ๊ะต่อไปคำว่า of อยู่ในคำนี้เหมือนกันนะฮะหรือประโยคชุดนี้คือ consists of ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะบอกว่าอะไรครับก็คือ this dish ก็คืออาหารจานนี้อย่าลืมนะครับออกเสียง dish และอย่าใช้คำว่าเมนูนะฮะชาวไทยชอบใช้กันผิด
เมนูคือเมนูทั้งรายการนะครับแต่ถ้าเป็นอาหาร1จานเขาเรียกว่า dish นะครับบางคนไปสั่งไปบอกว่า I order for เมนูฉันสั่งเมนูมาทั้งเล่มเลย4เล่มฝรั่งบอกชาตินี้จะกินหมดไหมเนี่ย I ordered 4 dishes นะครับอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง This dish consists of นะฮะ This dish consists of อะไรดีครับ prawns peanuts นะฮะ bean sprouts นี่ผัดไทยเป็นต้นconsists of ก็คือประกอบไปด้วยอะไรนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำของคำว่า of เนี่ยนะครับก็คือ take advantage of นั่นเองครับ take advantage of เนี่ยจะมี2ความหมายหลักๆก็คือ1เอารัดเอาเปรียบนะฮะอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า the vendor ก็คือพ่อค้าแม่ค้า likes to take advantage of his customers take advantage of his customers ก็คือเอารัดเอาเปรียบนะฮะลูกค้าของเขาอาจจะโกงราคาหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเรียกว่าเหมือนกับนะคือเหมือนกับขายของแต่แบบให้ของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับ take advantage ก็สามารถที่จะแปลได้ว่าลวนลามได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับ the passenger took advantage of the flight attendant take advantage of ก็คือแปลว่าไปเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของกำกามหรือเรื่องของแบบนี้แบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ so ก็คือลวนลามได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำพูดเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันประจำนะครับก็คือต้องไปทำสำเนาหรือไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือถ่ายสำเนาพาสปอร์ต you have to make a copy of your passport หรือ make a copy of your ID card อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือ make a photocopy นะครับผมนะฮะหรือ we need copies of ก็ได้นะอันนี้ใช่นะครับเราต้องการนะครับก็คือสำเนาของพาสปอร์ต we need copies ofyour passport นั่นเองครับนี่ก็คือสำหรับใครที่ต้องทำงานหรือว่าต้องคุยกับฝรั่งเรื่องราวของพวกเอกสารต่างๆนะครับ remind me นะครับ remind me ก็แปลว่าเตือนฉันด้วยนะ can you please remind me can you please remind me ก็แปลว่าช่วยเตือนผมด้วยนะครับนี่เลยแต่ว่าจะมีผู้ชายติ้งต้องบางคนนะครับชอบไปบอกแฟนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ประโยชน์นี้ไม่ควรพูดเลยนะครับก็คืออะไรไหมYou remind me of my ex-girlfriend โอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนของขึ้นตบหน้าหัวตบหน้าทำไมนี่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาบอกไหมทำไมถ้าชอบมันมากก็ไปกลับไปหามันแซ่อะไรเงี้ยนะครับ You remind me of my ex-girlfriend คุณนั้นทำให้ผมนึกถึงนะแฟนเก่านะครับผู้ชายครับอย่าติ้งต้องพูดประโยชน์แบบนี้เด็ดขาดนะครับผมนะฮะต่อไปครับคำว่า drop นี่ dropนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับผมก็มักจะทำกันประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เรียนคลาสนี้ไม่ไหวหรือพูดง่ายคือจะซิ่วแล้วล่ะครับก็เลยชิง drop ออกไปก่อนเลยนะครับก็ they dropped out of the class or they dropped out of university นั่นเองครับนี่แหละ Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg Tiger Woods โอ้ยนะครับผมคนที่รวยที่สุดและเจ๋งที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ they all dropped out of school หรือ they dropped out of university นั่นเองครับน้องครับใจเย็นก่อนครับเขาเป็นไอดอลของเราในเชิงของเขาเก่งแต่เขาไม่ได้เป็นไอดอลของน้องๆในเชิงของการจะต้องรีบไป drop นะฮะจากหรือออกจากมหาวิทยาลัยนะฮะเพราะเขานั้นได้ค้นพบตัวเองว่าเขานั้นมีพลังเทพอะไรบางอย่างในตัวแล้วเขาถึงรู้แล้วว่าเรียนหนังสือไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากแต่อย่างเช่นน้องๆถ้ายังค้นหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังอะไรบางอย่างที่จะไปสามารถสร้างอาณาจักรหรือสร้างเงินมหาศาลได้อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับI wanna go with you คือฉันอยากจะไปกับเธอ so with ก็คือกับนะฮะ Can I have some coke with ice please นะฮะ Can I have some coke with ice please ขอโค้กกับน้ำแข็งแต่ถ้าไม่เอาน้ำแข็งเนี่ยบางคนโค้กโนไอซ์อันนี้ไม่สุภาพเลยอ่ะจะบอกว่า can I have some coke without ice นะฮะ so with ice กับ without ice ก็ฟังดูดีนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารกันก็ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราจะบอกว่า the steak is served with mashed potatoes หรืออาจจะมีประโยคนี้ก็ได้นะครับก็คือ fried chicken wrapped with pandan leaves ไก่ทอดห่อด้วยใบเตยก็ไก่ห่อใบเตยนะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้ไหมฮะcurry puff stuffed with chicken กะหรี่ปั๊บยัดไส้กับเนื้อไก่ก็คือยัดไส้ด้วยไก่นั่นเองฮะส่วนคำว่า with เนี่ยนะฮะก็ใช้กับอาหารบ่อยได้เหมือนกันนะจ๊ะ good luck with your exam ขอให้โชคดีกับการสอบของคุณนี่นะฮะก็ใช้ with ก็ได้นะครับ speak
with a loud voice and speak with

confidence พูดด้วยเสียงที่มีพลังและพูดด้วยความมั่นใจ speak with a loud voice and speak with confidence นั่นเองนะครับ I agree with you ผมเห็นด้วยคุณแต่ I disagree with you ก็คือผมไม่เห็นด้วยคุณและส่วนมากคนที่ไม่เห็นด้วยกันก็จะทำอะไรไหมครับก็จะชอบทะเลาะกับเขานั่นเอง I like to argue with her ผมชอบทะเลาะกับเขาทะเลาะกับเธอเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยเห็นด้วยกันและเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะต่อไปอันนี้ก็ดีนะฮะก็คือ deal with ครับ deal with เนี่ยนะ deal อาจจะแปลว่าไปตกลงธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับแต่ deal with แปลว่าต้องไปจัดการรับมืออะไรบางอย่างครับอย่างเช่นครับ I have to deal with this customer deal with this customer คือต้องไปจัดการรับมือกับไอ้ลูกค้าคนนี้นะครับ I have to deal with many problems ผมจะต้องไปจัดการรับมือกับปัญหาหลายๆปัญหานั่นเองครับ She is going out with him She is going out with him ก็คือเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกกับเขาอย่างเดียวนะฮะแต่เธอนั้นเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เพราะ go out with someone ก็แปลว่าคบหาดูใจเพราะอะไรไหมครับเขาคบหาดูใจกันได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องเข้ากันได้สิ because they get along with each other they get along with each other ก็คือเขาเข้ากันได้ get along with each other นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยนะครับว่าหวังว่าคุณเนี่ยคงจะมีความสุขกับรายการของเรานะครับI hope you are happy with this show. I hope you are satisfied with the English that I have been teaching you. I hope you are pleased, ก็ได้นะ pleased with the English that I've been teaching you. ก็ I hope you are happy with the show. หวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับรายการของเราหวังว่าคุณคงจะพึงพอใจกับภาษาอังกฤษที่เราได้สอนคุณในวันนี้รวมถึงนะครับ prepositions ใน4ตอนก่อนหน้านี้นั่นเองครับวันนี้ผมบอกทริคสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือ1ดูรายการ5ตอนนี้รวมถึงตอนอื่นๆ นะครับแล้วก็พยายามจำ preposition พวกนี้ให้เยอะจากการ see sound say อย่าลืม 3S 2ครับก็คืออะไรเริ่มดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือพูดง่ายๆคือเอาหัวหูตาปากสมองของเราเนี่ยนะครับไปปะทะกับภาษาอังกฤษถูกต้องและเริ่มอ่านให้มันได้ feeling เนี่ยนะครับแล้วคุณจะเริ่มสังเกตนะครับว่าpreposition พวกนี้เนี่ยมันคือการจำ feeling ล้วนๆนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับคือมันคือ feeling ถ้าคุณนั้นมีประสบการณ์ในชั่วโมงบินเยอะกับภาษาอังกฤษคุณก็จะพูดได้เยอะขอบอกเลยครับว่ารู้ preposition เยอะแสดงว่าคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้แล้วครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วแน่นอนครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนกับภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับแต่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: Are you ready?
1: Yes.
0: First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะอันนะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะif you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดนึง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5
2: 6 7
1: 8
0: 9 10อนุนั่นแหละ13 14 1418 19
2: 21
0: 20คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ29 30ฮะ30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40แล้ว40 42 43 44 45 46 มา20ยังไง
1: 20

0: 50 ไม่ใช่ไฟล์นะคะ
1: 50 ไหน
0: นะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
2: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
3: ไม
0: ่
3: ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100
2: ได้ให้ถึง2อะไรคะทำไมครูถึงนับได้60
0: ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
3: นาท
0: ี
3: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวดินสอนแล้วแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
4: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
4: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
4: 7
0: ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เนา
3: ะค่ะก็เดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะถ้าคุณตอบได้ในครูแล้วถ้าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัล
4: เข้าใจไหมคะเข้าใจไหม
5: เข้าใจไหม
4: เข้าใจค่ะ
3: ไม่เข้าใจเดี๋ยวครูอธิบายอีกรอบนะคะถ้าสมมติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลข
6: อ่านฟังค่ะเด็กฟังค่ะ
3: ถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
5: อ่านว่าอะไร
6: ใช่ค่ะ
3: แบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
3: อ่านว่ายังไง
4: ถูกถูกดีวันถูกดีวันวัน
0: ใช่เดี๋ยวลองดูนะ
3: โมดิสว่า
0: เดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเคยังไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะ
3: เ
0: นี่ยนะก่อน
3: ได้แล้ว
0: มิกซ์

0: คะอันนี้เนาะอ่ะ
1: ปาน
0: เดี๋ยวเราเล็กยากๆเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทเอทนะคะแล้วก็11นะ7 11คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ7 11เนาะ
2: 11
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
3: ถ้าต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะถูกได้ตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อนทุกคน
2: ไม่หยุดคิดจะหาน้ำมัน
4: แต่ไม่มีคิดหยุด
3: ตัดสิทธ
5: ิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเน
2: า
5: ะ
2: แต่ไม่มีคิดจะแบ่ง
5: เ
2: ด็กโง่คือ
3: เดี๋ยว
0: ก่
5: อนไหวให้คุณนับก่อน
2: หนึ่ง
5: สาม
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่5ตี50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
5: นะ
0: โอเคนะ
5: ค่ะเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
6: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
6: นั่ง
0: นั่งถ้าบอกว่า turn left
6: ซ้ายขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
6: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะอ่ะ turn ให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
6: ซ้าย
0: ขวาต้องขวานะคะอย่างงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
5: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn rightขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
5: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim
6: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไรrun วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
5: dance
0: ทำอะไรคะ
6: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
5: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
5: ค่ะใครร
0: ู
5: ้มั้งคะ
0: laugh ยังไม่ใช่
2: หันหน้า
0: เล่นกระโดดยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแล้วหรืออยากจะ cryLaugh เนาะโอเคต่อมา play football
5: เต็ม
0: play football คืออะไ

0: อ่ะทำท่าไงดีคะเตะฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างนะคะ watch our face ล้างอะไรคะ
1: ล้างหน้า
0: ล้างหน้าถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร watch
1: watch
0: hands
1: watch
0: hands ถ้าเกิดว่าสระผม watchแฮนะคะไม่ใช่เฮดนะหัวใช่สระผมเอาแฮก็พอนะโอเค watch แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV สั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
1: ก
0: ินทำท่าไงดี
2: กระโดดไปข
0: ้
2: างหน้า
0: eat กินกินทำท่ากินนะคะเอออ่ะ drink
1: ดื่มน้ำ
0: ดื่มใช่ไหมทำท่าไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a bath take a shower take a bath
3: เล่นบาส
0: เล่นบาสว่ายน้ำยังไม่ใช่เทคอาบาสทุกเช้าทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้องเทคอาบาส
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัวเทคอาชาวเวอร
1: ์นะ
0: เทคอาบาสก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหมเทคอาบาสตรงนี้นี่ค่ะนี่คือเทคอาบาสนะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่สันไลลงไปใช่ไหมใช่
4: ใส่สันไลไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dress ว่า get dress
1: ก้าวใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะโอเคเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลย
4: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะพัน listen to me carefully ฟังครูดี
1: ๆพวกเรากำลังสบายจุกมือพันปมมือ
4: โอเคค่ะ
0: เกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
4: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะ
4: ค่ะ
0: เพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
1: 40
0: ค่ะอย่าช้าอย่าช้าม าตรงนี้ก็ดี
1: สวิม
2: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
4: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
1: ถ้าทำผิดลงโทษ
4: ไม่ได้ค่ะ
1: ลูกกับจำ
0: โอเครอดรอดรอด
1: ฟัง
5: ฟัง
1: ฟัง
5: ฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟังฟัง
0: งพร้อมมากเลยค่ะหันหน้ามาทางเพื่อนก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
2: อะไรวะ
0: turn left หันทางด้านไหนคะ
4: turn left
2: ซ้ายขวาซ้าย
4: ถูกต้องค
2: ่
4: ะ
2: right
4: เดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนี
2: ่ค่ะหือ
0: มาเลยมาเลยมาเลยมา
4: สลีป
0: สลีปให้ทำอะไรเอ่ย
4: สลีปไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
4: สลีปคืออะไรคะ
2: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
4: ดีคะ
0: โอเค
2: คุณนี่ต้องเปิดเสียงคร
4: ับเราเล
2: ่
4: นเพ
2: ล
4: งก
2: ่
4: อนด
2: ี
4: กว
2: ่
4: าได้
2: ไ
4: หมคะ
2: เล่นเพลง
4: ครับ ร้องเพลงดีกว่า
0: get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะไปร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
4: ้
0: 3 number 3 number 3
4: อยาก dance ค่ะ dance dance ค่ะเต้นเร็วเต้น bad boy เลย
0: เต้นเมาคลีล่าสัตว
4: ์เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดี
2: ลอง
4: เพลง
0: เอาเมาคลีนะแอปเปิ้ลนะ
4: เร็วมาเต้นกับพี
0: ่พี่เต้นด้วย
4: ลองเต้นนะสามสี
2: ่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
0: คนที่น่าจะชอบนะเดี๋ยวมาโอเคโอเค
4: ไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสักสองคำเนาะสองคำคำนี้ก็น่าจะดีอีกสองคำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
4: ่เอาเป็น70เอาเป็น60 16ค่ะ16ไม่ฟังเลย
0: 16มา
4: ทำอะไรดีคะ
0: 16ทำอะไรดีอ่ะ
4: ทำอะไรดี
0: คำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
4: ปรบมือ5ครั้ง
0: เพื่อน laugh
2: I'm good at
0: แล้วให้ทำอะไรแล้ว
1: แล
0: ้
1: ว
0: กระโดดกระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดดตรงข้ามกับร้องไห
3: ้กินข้าว
0: แล้ว
1: กับร้องไห้ตักมือมาหน้า
0: ใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงอีกคนนึงเน
1: า
0: ะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้ทเวนตี้อะไรดี
4: ทเวนตี้โฟร์ทเวนตี้โฟ
0: ร์ทเวนตี้โฟร์
5: ทำอะไรดีคะ
0: เช็คอาบาสเช็คอาบาสทำอะไรคะ
1: ตีลังกาล้าง
0: เช็คอาบาส
1: ตีลังกาสาด
6: น้ำอาบน้ำ
1: อาบน้ำ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
1: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: heard many ethnic stories. One of them is the Karen ethnic group. And today, I have a chance to travel to Opoi Market. 90% of this market is Thai people of Karen descent, who migrated from Myanmar since the Thai-Myanmar War. All the villagers in the market wear Karen shirts with adults or children. This made me see a lovely lifestyle. And the highlight that should not be missed is offering food to monks on a bamboo raft along the Pachi River. It is a beautiful cultural tradition. It can be said that this is a very charming and interesting image.
1: Oh,เสื้อสวยจัง. How much for this shirt?
2: เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ?
3: 350 ครับ.
1: เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ. เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วจะพูดว่า How much?
3: How much
1: is this shirt?
3: It is shirt.
1: เก่งมาก. 350 บาทใช่ไหมครับ? งั้นพูดว่า 350. 350 บาทลดราคาได้ไหม?
3: ได้ครับ.
1: งั้นให้ออกเสียงด้วยครับ. Can I? Get a discount?
3: Get a discount.
1: เก่งมาก. Discount ที่แปลว่าลดราคา. แล้วมีสีอะไรบ้างครับ?
3: สีฟ้าครับ.
1: สีฟ้า. ภาษาอังกฤษว่า?
3: Blue.
1: เก่งมาก. Blue. แล้วมีสีอื่นหรือเปล่าครับ? เช่น?
3: เหลือง.
1: เหลือง. ภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ?
3: Yellow.
1: เก่งจังเลย. เอาอีกนะครับ. สีเขียว. พูดว่า?
3: Green.
1: Green. แล้วมีอีกสีที่ทีเทรคชอบมากนั่นก็คือสีแดง. ภาษาอังกฤษว่า?
3: Red.
1: ถูกครับ. แล้วช่วยทีเทรคก็เลือกด้วยนะครับ. เลือกไม่เป็น. คิดว่าสี เหมาะกับ Teacher Greg ครับ
3: สีฟ้า
1: ภาษาอังกฤษว่า
3: Blue
1: เก่งมากเลยครับ ชื่ออะไรครับ
4: ผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์พงศ์กิจเกษมครับ
1: ชื่อเล่นอะไรครับ
4: น้อง AJ
1: น้อง AJ ผมชื่อ Teacher Greg ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you เราจะให้น้อง AJ ดูว่า Teacher Greg หล่อขึ้นหรือเปล่า 5 4 3เป็นยังไงครับ หล่อขึ้นหรือเปล่า
4: ใส่แล้วหล่อมันพรมเลยครับ
1: ขอบคุณมาก พูดว่า You look so handsome
4: จีแปลว่า
1: ดูดีหรือว่าหล่อมาก แต่สู้น้อง AJ ไม่ได้ ก็หล่อเหมือนกันครับ You look so handsome ทางบ้านอย่าลืมนะครับ เราจะมี Quiz Challenge ให้น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์ และตอบคำถาม เดี๋ยวจบรายการ เฉลยคำตอบด้วยครับ น้อง AJ ลืมไปคำว่าตลาด ใช้คำว่า market
4: market
1: รู้จักตลาด Opoi ใช่ไหมครับ
4: ครับ
1: ขอคำแนะนำด้วย เพราะว่าทีเจอร์ก็เริ่มหิว กินอะไรดีครับ
4: ข้าวห่อกะเหรี่ยงครับ
1: ข้าวห่อกะเหรี่ยง ไม่เคยเห็นมาก่อน รสชาติเป็นยังไงบ้าง
4: รสชาติจะหวานครับ
1: เยี่ยม ทีเจอร์ก็ชอบหวาน
4: ครับ
1: นั้นใบทางไหนดีฮะ
4: ทางนี้
1: ทางนี้เหรอ โอเค ถึงแล้วนะครับ ข้าวห่อกะเหรี่ยง ไม่เคยเห็นมาก่อนครับ ขายยังไงครับเท่าไหร่ครับ
4: ชิ้นละ 30 บาทครับ
1: 30 บาท ภาษาอังกฤษพูดว่า 30 บาท
4: 30 บาท
1: เก่งมาก น้องชื่ออะไรครับ
4: น้องโอ๊ตครับ
1: น้องโอ๊ต น้องดีเจ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอข้าวห่อกะเหรี่ยงคืออะไรครับ
4: ข้าวเหนียวมะพร้าวแล้วก็จิ้มกับมะพร้าวกับน้ำตาลปี๊บครับ
5: ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะ ทานคู่กับตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวกวนกับน้ำตาลปี๊บนะคะ ก็จะเอาข้าวเหนียวจิ้มทานคู่กันค่ะ ก็คือจะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงค่ะ
1: ครับ งั้นสอนนิดนึงนะครับ ข้าวเหนียว Sticky Rice แล้วได้ยินคำว่ามะพร้าว ภาษาอังกฤษว่า coconut โอ้รอไม่ได้ ขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: yes. แล้วกินยังไงครับ
5: เนี่ยค่ะก็จะเอาตัวนี้ค่ะแกะออกมาเลย แล้วก็แกะใบตอง
1: สอนคำนี้ไปด้วยนะครับ ใบตองใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
1: นั้นใช้คำว่า banana leaf
6: banana leaf
1: โอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไร ได้แล้วนะครับ รสชาติจะเป็นยังไงครับน้องโอ๊ต
4: หวานๆครับ
1: พูดว่า sweet
4: sweet
1: มาดูกันว่ามันจะหวานหรือว่า sweet แค่ไหนครับ
4: จิ้มเยอะๆเลยค่ะ อร่อยไหมครับ
1: อร่อยมาก หวานก็จริงครับ แล้วหอมด้วย
4: อร่อยก็ซื้อไปเยอะๆนะคะ
1: ได้เลยครับ ราคาเท่าไหร่ครับ
4: 30 บาท
1: 30 บาท ภาษาอังกฤษพูดว่า 30 บาท
4: 30 บาท
1: ถูกต้องครับโอ้โหราคาถูกครับเอาเป็นว่า1 ชุดกลับบ้านได้ไหมครับ
4: ได้ครับ

0: Oh, thank you so much. ขอบคุณมากครับนี่โอ้มีดอกไม้ด้วยดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า flower
1: flower
0: thank you very much ขอบคุณมาก
2: ข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะ
0: โอ้หอมหอมขายอะไรอยู่ครับ
2: ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
0: นี่แหละนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องชื่ออะไรครับ
2: หนูชื่อเด็กหญิงฟ้าในแอร์ค่ะ
0: สอนให้นิดนะครับคำว่าฟ้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า sky
2: สกาย
0: เก่งมากแล้วขายยังไงครับ
2: ขายชุดละ30บาทค่ะ
0: 30บาทจะได้กี่ไม้ครับ
2: ได้3ไม้ค่ะ
0: 3ไม
2: ้แล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะ
0: มีข้าวเหนียวด้วยนี่ข้างในมีข้าวเหนียว
2: ใช่ค่ะ
0: หอสวยมากเลย
2: เอาเก็บชุดดีค่ะ
0: มาคนเดียวคิดว่า1ชุดก็พอครับหรือภาษาอังกฤษจะถามว่า How many packages do you want? เก่งมากที่แปลว่าเอากี่ชุดชุดหนึ่งก็พอครับข้าวเหนียวร้อนๆโหน่ากินน้องฟ้าสอนไปด้วยได้ไหมครับคำว่าข้าวเหนียวพูดว่า sticky rice
2: sticky rice
0: เก่งมากหมูปิ้งคือ grilled pork
2: grilled pork
0: yes อีกคำหนึ่งนะครับใบตอง banana leaf
2: Banana leaf
0: เก่งมากลงท้ายฟอร์ฟันสุดยอดโอ้โหทีเชอร์เกรกรอไม่ได้พอได้เลยนะแล้วข้างหน้าครับพอเองหรือเปล่าที่มีดอกไม
2: ้ที่หอค่ะ
0: อ๋อขอแบบนี้ได้ไหมที่มีดอกไม
2: ้
0: ขอบคุณมากครับ Thank you น้องฟ้าครับใครเป็นผู้สอนหอข้าว
2: แม
0: ่สอนให้โอเคเดี๋ยวสอนให้นะครับคำว่าเชือกใช้คำว่า rope ถูกต้องครับเฮ้ยลืมไปดอกไม้ใช้คำว่า flower
2: flower
0: ถูกต้องครับ
2: เสร็จแล้วค่ะทีเชอร
0: ์โอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมมีที่จับด้วยน่ารักมาก30บาทพูดว่า30 baht ถูกต้องครับโอเคในมือทีเชอร์มีเงินเท่าไหร่ครับ
2: 40บาท
0: 40บาทหรือภาษาอังกฤษว่า40 baht แสดงว่าน้องฟ้าต้องทอน10บาทหรือว่า10 baht โอเค here you are 40 baht and this is change 10 baht โอ้ได้แล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ทีเชอร์เกรกชอบกินหวานมีหรือเปล่าที่มีของหวานไหมครับ
2: มีค่ะเดี๋ยวหนูพาไปร้านเพื่อนหนูค่ะ
0: ขอบคุณมากงั้นทีเชอร์เกรกจะใจเองครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ไปทางไหนครับ
2: ทางนู้น
0: โอเคไปLet's go. ถึงแล้วร้านขนมไทยโอ้โหร้านนี้มีขนมอะไรบ้างครับ
3: ขนมต้มขนมมันแล้วก็ขนมถ้วยครับ
0: โอ้ชอบกินทุกอย่างครับ
3: ชอบกินทุกอย่างก็ซื้อทุกอย่างเลยครับ
0: โอ้พูดเก่งด้วยนะครับงั้นสอนนิดนึงลองพูดตามครับ I am a good seller
3: a good seller
0: แปลว่าฉันเป็นคนขายของเก่งดีและฉลาดครับสอนคำศัพท์ดีกว่าครับคำว่าของหวานภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
2: sweets
0: เก่งมากคนขายของคือ seller
2: seller
0: ลองพูดครับ I am a seller
2: I am seller
0: ที่แปลว่าฉันเป็นคนขายของขายจริงด้วยครับนั้นช่วยแนะนำเมนูอะไรขายดีที่สุดครับ
3: ขนมถ้วยขายดีที่สุดครับ
0: โอเคสอนนิดนึงนะครับฉันแนะนำภาษาอังกฤษจะพูดว่า I recommend
2: เ
0: ช่นฉันแนะนำขนมถ้วยก็คือ I recommend ขนมถ้วย
3: I recommend ขนมถ้วย
0: ขายยังไงครับชุดละเท่าไหร่ครับ
3: ชุดละ20บาทครับ
0: ชุดละ20น้องฟ้าจำได้หรือเปล่า20พูดว่า20
2: 20
0: ลองพูดด้วยครับ20บาท
3: 20บาท
0: โอ้อยากกินทุกอย่างนั้นเอาขนมถ้วยขนมถั่วแปบเอาทุกอย่างหนึ่งชุดครับ
3: ครับ
0: น้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรครับมีอะไรไหมเมนูพิเศษ
2: ชอบกินขนมถ้วย
0: ขนมถ้วย me too ผมด้วยครับ I like it โอ้มาแล้วมาแล้วขนมถ้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูดิข ของกินมาเพียบเลยเยอะมากเลย
2: ตลาดโอปอยแล้วของกินเยอะค่ะ
3: นักท่องเที่ยวชอบมาซื้อของแล้วก็นั่งครับ
0: ใช่แล้วเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีเย็นสบายครับแล้วคำว่าโอปอยแปลว่าอะไรครับ
2: พักผ่อน
0: พักผ่อนเป็นภาษาอะไรครับ
2: กะเหรี่ยงค
0: ่ะกะเหรี่ยงรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษมี3คำที่แปลว่าพักผ่อนพูดว่า just relax
2: Just
0: relax. Take it easy.
2: Take it easy.
0: Just chill.
2: Just chill.
0: ใช่แล้วนะครับ3คำที่แปลว่าพักผ่อนหรือว่าโอ๊ะปล่อยนั่นเองครับโอ้เห็นแล้วนะครับอยากกินด้วยน้องพอชอยากกินเมนูอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนั้นให้พูดว่า sticky rice and grilled pork โอเคเชิญเลยครับน้องฟ้าเลือก1เมนูครับกินอะไรดีเน
2: า
0: ะ
2: ขนมถ้วยค
0: ่
2: ะ
0: ขนมถ้วยแล้วทีจะก็กินมาแล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงรอบนี้จะชิมอะไรดีนะเอาอันนี้ขนมอะไรครับน้องพอครับ
3: ขนมมันครับ
0: ขนมมันโอ้เหนียวนิดนึงแต่อร่อยน้องฟ้าเป็นยังไงครับอร่อยไหมอร่อยภาษาอังกฤษไม่ยากพูดว่า yummy
3: yummy
0: delicious
3: delicious
0: แล้วภาษากะเหรี่ยงมีคำอะไรบ้างที่แปลว่าอร่อย
2: ออเบค่ะ
0: ออเบอ๋อได้สองคำวันนี้โอ๊ะปล่อยที่แปลว่าพักผ่อนแล้วก็ออเบที่แปลว่าอร่อย
3: เพียงขยะไหมครับ
0: เฮ้ยมีคนมาเก็บขยะด้วยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเด็กที่นี่เป็นจิตอาสา
0: จิตอาสาใช้คำว่า volunteer
3: volunteer
0: เด็กๆทุกคนถ้าจะถามว่ามีขยะไหมครับพูดว่า do you have any trash oh yes we do มีเยอะมากเลยอ่ะนั้นเด็กๆช่วยเก็บขยะด้วยในมือน้อง AJ มีถังหรือภาษาอังกฤษว่า bucket ถูกต้องและคำนี้ด้วยนะครับขยะภาษาอังกฤษว่า trash โอเคน้องเอเจครับขอบคุณมากโอ้เด็กดีจิตอาสาจริงครับ
1: ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่รุ่งทิวาคนที่คอยดูแลตลาดและดูแลน้องๆในตลาดโอ๊ะปล่อยพี่รุ่งทิวาเล่าให้ผมฟังว่าน้องๆที่เราเห็นเดินกันอยู่ในตลาดจะเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้องๆทุกคนนอกจากจะมีความขยันมันเพียรตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ขายของแล้วที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังปลุกฝังให้ทุกคนเป็นจิตอาสาคอยเดินเก็บขยะตามโต๊ะนักท่องเที่ยวให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดตลาดโอ๊ะปล่อยให้หน้าท่องเที่ยวนั่นเองครับ
4: หนูชอบมาทำงานที่ตลาดค่ะพอได้เจอคนเยอะสนุกดีค่ะ
5: หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่ขายของหนูมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะมาเที่ยวตลาดโอ๊ะปล่อยกันเยอะๆนะคะ
6: หนูชอบมาตลาดค่ะเพราะหนูได้มาเจอกับเพื่อนๆหลายๆคนและได้มาเล่นกันด้วยค่ะตลาดโอ๊ะปล่อยยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
7: ผมเป็นจิตอาสาครับผมอยากให้ตลาดพวกเราสะอาดครับมาเที่ยวตลาดโอ๊ะปล่อยมาเยอะๆนะครับ
1: เมื่อผมได้มีโอกาสมาเจอน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งทีผมจะไม่พลาดที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับน้องๆและวันนี้ผมก็ได้เตรียมกิจกรรมมาให้น้องๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อปลูกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดเลยครับ
0: Yelcome! ยินดีต้อนรับเด็กๆเราจะทักทาย Teacher Greg พูดว่า Good afternoon!
8: Good afternoon!
0: แล้ววันนี้ Teacher Greg มาฝากเพลงด้วยเด็กๆรู้จักคำว่าแตงโมรู้จักไหมครับแตงโมภาษาอังกฤษจะพูดว่า Watermelon Watermelon นั้นให้เด็กๆทำท่าอย่างนี้นะครับพร้อมกันครับ Watermelon Watermelon แล้วคำว่ากล้วยภาษาอังกฤษพูดว่า
3: banana
0: banana banana
8: banana
0: เหมือนว่าเราปอกกล้วยอยู่นะครับ banana
8: banana
9: ชิกกะชิกกะชิกกะ
8: ชิกกะชิกกะ
9: ได้อยู่ครับชิกกะชิกกะชิกกะ
8: ชิกกะชิกกะชิกกะ
9: แล้วทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ fruit salad โอเคให้ยืนดีกว่าสนุกกว่า stand up please ready 1 2 3 watermelon watermelon banana banana chick chick chick chick chick chick chick fruit salad fruit salad โอ้โหให้ตัวเองทบทวนนิดนึง watermelon แปลว่า
8: แตงโม
9: แล้ว banana ก็คือ
8: กล้วย
9: แล้วคำสุดท้าย fruit salad อันนั้นคืออะไรครับมารวมกันมีแตงโมมีกล้วยมีเยอะแยะลองดังๆนะครับ readyสะบัดมือครับ shake your hands 1 2 3 go
8: watermelon watermelon banana banana
9: chicky chicky chicky hey chicky chicky chicky
8: fruit salad
9: oh fruit salad ปรบมืออีกรอบหนึ่งนะครับ sit down please นั่งที่ครับเก่งมากร้องเต้นแต่พูดภาษาอังกฤษได้สอนให้นิดนึงเช่นถ้าจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดโอ๊กปอยให้เด็กๆพูดด้วยนะ Welcome to Oak Boy Market
8: Welcome to Oak Boy Market
9: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าขอบคุณที่มาเที่ยวที่นี่ฮะไม่ยากพูดว่า Thank you
8: Thank you
9: for coming today
8: For coming today
9: มาดูกันว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าที่จะแกรกลาบทเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะให้เด็กๆต้อนรับ Teacher Greg 3 2 1
8: Welcome to Oak Boy Market
9: Thank you แล้วสมมุติว่า Teacher Greg ไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะแล้วจะแสดงความขอบคุณด้วยนะครับพูดว่า Thank you for coming today โอเคลองเลยนะ 3 2 1 ปั๊มๆโหเรียบร้อยนะครับไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะพูดว่า
8: Thank you for coming
9: โอเคปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอันนี้คืออะไรครับ
8: ไม้ไผ
9: ่ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่า bamboo
8: bamboo
9: รอบนี้ลองพูดและปรบมือด้วย bamboo
8: bamboo
9: นู่นแม่น้ำใช้คำว่า river
8: river
9: เก่งมากนักท่องเที่ยว tourist
8: tourist
9: แล้วจะปิดด้วยเพลงของเรา stand up please 1 2 3
8: Watermelon Watermelon Banana Banana
9: Chicky chicky chicky Hey chicky chicky chicky
8: Fruit salad
9: Oh fruit salad Clap your hands great job คำที่เด็กๆต้องรู้นะครับคำว่าโอ๊ะปอยก็คือ relax
8: relax
9: เช่น Teacher Greg ก็กำลังเครียดอยู่นะครับโอ้แล้วจะให้ Teacher Greg พักผ่อนเด็กๆพูดออกเสียงดังๆครับ relax
8: relax
9: chill
8: chill
9: take it easy
8: take it easy
9: okay great job ปรบมือให้ตัวเองอีกรอบนึงนะครับเยี่ยมวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่และได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้น้องๆจะชอบกันเรียนภาษามากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่น้องๆที่ผมได้เดินทางมาเจอนะครับน้องๆทางบ้านที่ติดตามรายการ Vocab Journey Kids Story ก็เช่นกันครับ Teacher Greg ให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ And the next story will be about an amazing kid Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story See you again คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าพักผ่อน A. Trash B. Relax C. Enjoy Dun-dun-dun-dun-dun.คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B relax ข้อ A trash แปลว่าขยะข้อ C enjoy แปลว่าสนุกสนานนั่นเองครับ
10: โอเคเดี๋ยวเอาชุดหนึ่งกลับบ้านได้ไหมฮะ30 บาทโอเคน้องอีเด็กขอตั้งหน่อยต้องไม่มี

0: I'm so bored. There's nothing to do.
1: You want to go see a movie?
0: I already checked what's playing in the cinema, and there's nothing interesting showing today. Besides, I've already seen most of what's playing.
1: No surprise, you love watching movies.
0: You're right. Comedy, action, thriller, fantasy, horror, drama, romance, animation, you name it, I enjoy watching it all.
1: Watching movies must really be your favorite hobby.
0: You're right, it is. What about you? What's your favorite form of entertainment?
1: I love watching TV. I like watching sitcoms, drama, documentaries, travel. I like watching funny sitcoms and medical drama. It's when I'm stressed out. I love watching them, yeah.
0: What type of sports do you watch on TV?
1: I like watching football and wrestling. I don't play football and I don't wrestle, but I like watching the matches.
0: By the way, I have 2 tickets to the Chill Out Jazz Festival. Do you want to go?
1: When is it?
0: This Sunday.
1: Yeah, sure, I'd love to. I haven't been to any concerts in a while. It's exciting.
0: Yeah, and talking about music, the Disney's Broadway musical, The Lion King, is coming to our city this August.
1: Really? My niece and nephew would love to see them. I'd better book the tickets before they're sold out.
0: You're right, it's a good show.
1: So what do you want to do now?
0: Let's play video games. What game do you want to play?
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์

ัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในซีซั่น4นี้ของเราเราจะรวบรวมเหล่าไอดอลที่ประสบความสำเร็จจากการพูดของเขานะคะอย่างที่ครูได้บอกไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะคะว่าการเรียนรัดที่เร็วที่สุดคือการศึกษาจากคนที่เขาสำเร็จแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของพิธีกรมากความสามารถคนหนึ่งครูบอกเลยนะคะเป็นพี่ชายที่ครูรู้สึกทึ่งในความสามารถของเขามากๆคนแรกที่จะมานั่งที่เก้าอี้ไอดอลของเราวันนี้เป็นบุคคลที่เริ่มเข้าสู่วงการการสื่อสารเนี่ยนะคะคือพูดเนี่ยนะคะมาตั้งแต่มัธยมค่ะโดยเป็นนักโต้วาทีแล้วก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการในวันดึกมากแล้วนะคะ29ปีกับ30รายการคุณพระคุณเจ้ารายการของเขาเนี่ยนะคะ

0: แต่ละรายการนี้ก็จะมีความหลากหลายและที่สำคัญเขามีรางวัลการันตีนะคะเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ลิงเสนาลิงสมเกียรติจันทรามค่ะ
1: ก็คือสมัยก่อนบอกให้ท่านทั้งหลายฟังก็คือว่าก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรมาเป็นนักแสดงมาเป็นนักพูดเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนเป็นคนที่พูดหน้าเสาธงมาก่อนเป็นหัวหน้าห้องมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมที่6แล้วก็เป็นประธานนักเรียนทีนี้มันก็ต้องไปพูดที่หน้าเสาธงไปนําเขาสวดมนต์นําเขาร้องเพลงมีข่าวอะไรของนักเรียนก็ต้องมาพูดให้นักเรียนฟังทําละครลูกเสือก็กํากับละครลูกเสือก็ต้องเขียนบทอะไรเงี้ยเราก็จะมีภาษาทักษะไปแข่งขันแต่งกลอนไปคัดไทยฉะนั้นเวลาสำนวนหรือสำเนียงเราก็จะดีกว่าคนอื่นเล็กน้อยเพราะว่ามันต้องพูดต่อหน้าที่ชุมชนทีนี้ด้วยความเป็นภาวะผู้นำมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้ตำแหน่งหนึ่งหรือรางวัลหนึ่งก็คือการเป็นรางวัลก็คือของสยช.ก็คือสำนักกรรมการคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเราก็ได้รับรางวัลเป็นผู้นำดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้เรามาถูกทางแล้วตามความฝันความฝันตอนนั้นก็คืออยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ไม่อยากเป็นละตอนนี้ไม่อยากเป็นละอยากเป็นคนธรรมดาดีกว่ารู้สึกว่าตำแหน่งนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยไปก็เป็นคนธรรมดาดีกว่าแล้วก็เป็นเสนาลิงดีกว่าอะไรเงี้ยมีความสุขได้ทำความสุขให้กับคุณผู้ชมนะฮะก็รู้สึกว่าเราต้องมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือการพูดจูงใจให้คนเห็นคล้อยหรือเห็นตามหรือเห็นต่างกับสิ่งที่เราพูดนั่นคือสิ่งที่ผู้นำต้องมีแล้วก็ต้องเป็นก็คือการพูดต่อที่ชุมชนนะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องนี้เมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหเขาเรียกสิ่งอื่นๆมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปพูดอะไรจะไปทำอะไรคนก็จะฟังง่ายไม่งั้นเวลาเราเล่าเรื่องอะไรคนก็จะเหรอทั้งที่เรากุเรื่องขึ้นมานะมันก็เชื่อนะเพราะว่ามันศรัทธาเราไปแล้วอะไรแบบนี้ก็ทำเรื่องนี้มาตลอดจนมามัธยมปลายคือตอนม.3แล้วก็ตอนม.ปลายเนี่ยม.3ได้เรียนเขาเรียกเรียนโต้วาทีก็ไปโต้วาทีในโรงเรียนก็ไปโต้วาทีตามที่ต่างๆจนวันหนึ่งรายการของพี่แอ้กันนิกาธรรมเกศรนะครับทำรายการชื่อโต้คารมมัธยมศึกษาออกทางช่อง3อสมทตอนนั้นนะครับก็ไปได้โอกาสไปโต้วาทีเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับแต่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมนะฮะหัวหน้าทีมเป็นรุ่นพี่ครูเงาะก็คือพี่ทุเรียนพี่ทุเรียนเป็นหัวหน้าทีมมีพี่เป็นคนที่2แล้วก็มีเพื่อนพี่โอ๊คเป็นคนที่3
0: อยู่โรงเรียนเดียวกันอ
1: ยู่โรงเรียนเดียวกันเสร็จแล้วก็ไปแข่งโต้วาที
2: คุณสมเกียรติจันทรามครับกราบเรียนและท่านคณะกรรมการและขอกราบการและคุณจตุพลสวัสดีท่านฝ่ายเสนอทุกคนและขอกราบหน้ามนเหล่าคนดูวันนี้ผมมาโต้คารมมัธยมศึกษาในยติที่ว่าผู้ชายนั้นร้ายกว่าผู้หญิงและถ้าไม่จริงขอให้ท่านปรบมือ
1: เราแพ้เบญจมราชูทิศเราได้ที่3เบญจมราชุทิศได้ที่1เบญจมราชุทิศก็คือณัฐวุฒิใสเกลือ ก็ได้ที่1แสดงว่าทักษะต่างๆเรื่องการพูดเนี่ยมันก็สั่งสมมาตั้งแต่ตอนเด็กน้อยนี้ก็เริ่มไปเป็นวิทยากรเริ่มไปเป็นนักพูดในทีวีวาที9นะตอนนั้นพี่แอ้เป็นพิธีกรถ้าในโต้คลมก็คืออาจารย์จตุพลถ้าจำง่ายๆแต่จริงๆพี่แอ้เป็นทั้งหมดแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอาจารย์อภิชาติบ้างอะไรเงี้ยทั้งหมดคือไอดอลในการเรารู้สึกว่าโหคนพวกนี้พูดแบบเขาพูดยกตัวอย่างอะไรได้อย่างอัศจรรย์หมายถึงว่าเราฟังแล้วเราเฮ้ยทั้งเชื่อเขาแล้วมันมีความสุขแล้วทั้งสนุกและได้สาระแล้วขำได้ด้วยในบางโอกาสอะไรเงี้ยโอ้โหแบบมันเราก็เลยใฝ่ฝันว่าเราจะเป็นผู้ที่พูดให้ดีที่สุดพูดให้เก่งทีนี้เราจะทำไงเราก็ต้องฝึกฝนนั่นแหละ

0: อย่างเงี้ยมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเป็นมีโอกาสได้ไปทอล์กทวินไมโครโฟนกับพี่ทุเรียนก็คือเป็นเหมือนแบบพูดกัน2คนเป็นพูดปกติมันจะเดี่ยวใช่ไห
1: ม
0: อันนี้พูดกัน2คนส่งรับกันก็จะเป็นแบบคู่แรกนะ

0: เคเบิลแต่ตอนนั้นก็ทำก็เป็นวิทยากรในทีวีบทีเป็นออกไปพูดอะไรอย่างนี้หมดละทีนี้ก็เริ่มมันก็ฝึกเหมือนฝึกฝีมือในเขาเรียกเวทีคนละเวทีมันจะสอนคนละแบบนะในทุกๆวินาทีอ่ะมันจะสอนเราให้รู้จักสแกนเงาะสแกนคุณผู้ช
1: ม
0: เราต้องสแกนกรรมคนเนี้ยคนเนี้ยมาเศร้าๆอย่างเงี้ยเราเล่นเรื่องเศร้าๆอ่ะถ้าเราเขาร้องไห้อ่ะต้องแทงไปที่ใจเขาเลยว่าไม่ต้องทุกข์นะแล้วจะเศร้าทำไมมีเรื่องใช่เปล่าแตะไหล่นิดเดียวน้ำตาร่วงเลยพอเวทีต่างๆมันก็เลยสั่งสอนส่งเสริมเราเคยไปงานหนึ่งนะพี่เงาะคุณผู้ชมผมพูดอยู่กับพี่ทุเรียนนะวันนั้นเป็นเสนาลิงแล้วนะพูดอยู่กับพี่ทุเรียนมีคนน่ะตลกมากข้างหน้านี่ประมาณ1,000คนตลกมากแต่ในนั้นมันรับได้หลายพันคือโรงแรมแอมบาสเดอร
1: ์
0: มีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงขอประทานโทษพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้ว
1: โอ้โหยังไง
0: แบบในใจนี่แบบโอ้โหแบบมันวูบเลยนะ
1: เข้าใจ
0: ในใจแบบแต่ด้วยสปิริตเล่นเรื่องที่เราเตรียมกันมาฮาเหมือนเดิมคนข้างหน้าพวกประธานประเทินฮาเหมือนเดิมประมาณ1,000ข้างหน้าเนี้ยแต่ข้างหลังมันไม่ได้เพราะเสียงมันเป็นบึ้งบึ้งไปอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ยินสู้กับโต๊ะจีนมันสอนเรานะเรื่องนี้มันสอนเรามากเลยแล้วเราบอกว่าพี่เดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาที่ทำงานบอกว่าผมอะพูดครั้งนี้ไม่เอาตังค์เลยไม่ต้องโอนตังค์ให้ผมไม่เอาเพราะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็นั่งรถกลับไปกับทุเรียนแล้วก็บอกทุเรียนว่าเฮ้ยกูไม่ทำละจะไม่พูดอีกต่อไปเลย
1: ครั้งนั้นอะ
0: ครั้งนั้นอะเป็นครั้งแบบ
1: กระดาษแผ่นเดียว
0: กระดาษแผ่นเดียวอะทำร้ายจิตใจมากเลยเพราะว่าเราพูดตั้งใจมากแล้วมันสนุกมากด้วยเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแค่กระดาษแผ่นเดียวเหมือนที่เงาะพูดเลยแค่กระดาษแผ่นเดียวอ่ะแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหร
1: อ
0: แล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี
1: ้
0: มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยโอ้โหแบบหลังจากนั้นนะมันเป็นเหมือนองคุลิมานเลยพี่เงาะคุณผู้ชมมันเหมือนองคุลิมานเลยกำลังจะเดินไปฆ่าแม่ตัวเองคนสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้ามาบอกเลยว่าสกิดตึ้งมันบรรลุเลยนะเงาะแล้วมันทำให้บรรลุไปทุกสิ่งในการที่ทำงานด้วยในวันที่พี่ทุเรียนพูดเนี่ยมันโอ้โหเออใช่แล้วหลังจากนั้นไม่มีคำว่าแพ้ท้อแท้เลิกเหอะถดถอยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ทำงานมาเรื่อยๆจนได้มาทำในรายการ168ชั่วโมงที่เป็นทอล์คโชว์ก็มาจาก The Cable แล้วก็มาทำเป็นเสนาจากนั้นก็เป็นโชคดีมากมันเป็นรายการที่ได้เรตติ้งของแต่ละช่องเป็นแบบท็อปเสมอเลยแล้วก็มาเป็นช็อคเกมอันดับหนึ่งของช่อง3แล้วก็เป็นที่นี่หมอชิดก็อันดับหนึ่งของทอล์คโชว์ตรงนั้นตอนนั้นช่อง7มาทำรายการอื่นๆมันก็พีคไปหมดเลยมาทำไอแคนซีมาทำไม่หมดหนี้อะไรทุกอย่างมันก็คือพีคไปหมดสำหรับเรื่องการเป็นพิธีกรก็คือเรื่องการที่จะพูดจนเป็นพิธีกรได้คือเราต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือมีตัวตนของเราพิธีกรคือตัวตนบวกนักแสดงแต่ถ้านักแสดงคุณรับบทคุณแสดงไปเลยให้เป็นบทมากที่สุดให้เป็นตัวละครตัวนั้นมากที่สุดแต่ถ้านี้ต้องเป็นตัวละครตัวนั้นแสดงเป็นพิธีกรอยู่และคุณต้องบวกตัวคุณไปด้วยจะบาลานซ์เป็นครึ่งครึ่งหรือเป็น60-40แล้วแต่เรื่องมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเชิงการพูดอย่างเดียวสมมติว่าถ้าพูดอย่างเดียวมีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูด

0: ให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดีพูดดีผมพูดกับเงาะแบบนี้ก็พูดดีแต่ถ้าพูดให้ดีคุยกับเงาะแบบไหนคุยกับคุณผู้ชมแบบไหนเช่นผมออกเสียงที่เลวร้ายนิดหน่
1: อ
0: ยคุณผู้ชมก็จะจับความรู้สึกได้เลยเช่นคำว่าไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเหอะเห็นไหมฉะนั้นก็พูดดีนะเช่นคำว่าครับเป็นคำรับนะเช่นรับคำว่าครับครับครับครับเห็นไหมเป็นคำเพราะน
1: ะ
0: พูดดีนะแต่มันไม่ดีมันอารมณ์มันไม่ดีใช่ไหมมันก็ต้องพูดให้ดีฉะนั้นถ้าเราทำแล้วให้มันดีสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราไปในเชิงของดีอ่ะสิ่งที่ดีความดีคนดีพูดดีทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนฉะนั้นสำหรับผมก็คือว่าถ้าเราจะเป็นคนพูดที่ดีก็คือพูดให้ดีพอเราพูดให้ดีที่เหลือเป็นมุกคุณต้องเฉลยเช่นคุณจะเหมือนกดดันไอ้เงาะกดดันคนนู้นคนนี้กดดันตากล้องถ่ายอะไรคุณจะเลื่อนไปมาทำไมครับผมถามคุณนิดนึงที่บ้านคุณสร้างบันไดเลื่อนเหรอครับผมถามหน่อยกุ๊กกรู้อ่ะกุ๊กกรู้รู้เลยว่าหยอกเอิญแต่ถ้ากดดันทำให้เขาเหมือนที่เราใช้คำว่าบูลลี่กันทุกวันนี้ใช่ไหมเลื่อนอะไรมึงจะเลื่อนอะไรทั้งหนังเป็นไส้เลื่อนเหรอฮะแล้วไม่ใส่ใจเขาอีกต่อไปแล้วก็ไม่คุยต่อแสดงว่าเขาโดนทำร้ายอยู่พี่ว่าท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องของ
1: เจตนา
0: ของเจตนาของใจข้างในของเรางั้นพุทธเจ้าแม้แต่กฎหมายเองเลยดูที่เจตนาเป็นหลักสมมติว่าคุณอยากจะเป็นนักพูดที่เก่งต้องมีความอยากพูดก่อนเหมือนเงาะเหมือนพี่ตุ้นเรียนเหมือนคนอื่นเหมือนใครๆก็ตามอย่างเงี้ยคืออยากจะพูดก่อนพออยากจะพูดเนี่ยมันถึงจะพัฒนาสกิลได้ดีขึ้นฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของว่าถ้าคุณอยากทำอะไรคุณจงรักมันถูกไหมพอคุณรักมันปุ๊บคุณก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าสิ่งอื่นเท่านั้นเอง
1: ม
0: ุดถ้าคุณอยากจะพูดทีนี้ต้องหาเมื่อก่อนมันหาที่เรียนลำบากนะพี่เงาะ
1: ค
0: ุณผู้ชมมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาแบบว่าจะพูดจะมาดูมีคนมาสอนออนไลน์ไม่มีนะแต่วันนี้รายการนี้ก็ดีพี่เงาะสอนอยู่ก็ดีหรือว่ามันมีคอร์สออนไลน์บางอย่างหรือฟรีคอร์สบางอย่างอะไรก็ตามหรือเป็นแค่หนังสือแล้วเขาเอามาโพสต์ลงเป็นโปรแกรมที่คุณอ่านใน1พารากราฟ1ย่อหน้า1อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มันสอนหมดเลย
1: พี่ลิงแล้วพี่ลิงอยู่มา29ปีเรียกว่าแบบว่ารุ่นดึกดำบรรพ์อย่างแท้จริงผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมากค่ะโดยเฉพาะยุคนี้พี่ที่สื่อออนไลน์มันเกิดขึ้นเราเห็นแนวทางที่เด็กเริ่มนำเสนอแตกต่างละจากยุคก่อนสำหรับพี่ลิงเองเนี่ยเราก็เห็นว่าพี่ลิงก็ไปลงช่อง YouTube ด้วยถูกไหมคะพี่ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารยังไงบ้างไหมคะ
0: คือในยุคก่อนการออกทีวีหรือการเป็นพิธีกรหรือการพูดออกทีวีก็จะถูกสงวนบางอย่างห้ามใช้แต่พอมาในยุคที่มี YouTube มีอะไรเงี้ยคำบางคำใช้ได
1: ้
0: คำบางคำไม่ถูกสังคมตราหน้าว่าหน้ารังเกียจเดียดฉันอะไรทีนี้ใน YouTube เหนือชั้นไปกว่านั้น
1: โอ้โห
0: เหมือนเราพูดอยู่หลังบ้านแล้วกินเหล้าขาวไปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจฟีลลิ่งป่ะแต่เราก็ต้องเข้าใจเขาและเข้าใจเราเมื่อ30ปีที่แล้ว
1: ถูก
0: ยิ่งรุ่นอาจารย์ยิ่งโอ้โหไปอีกผมยี่เชื่อมระหว่างรุ่นใหม่รุ่นเก่าถูกไหมแต่ยุ่นเก่าอีกคือโอ้โหไม่ไหวแล้วพอไปถึงเด็กน้อยรุ่นนั้นมุกก็ต่างกันไปเรื่อยๆเรื่องราวของมุกก็ต่างกันไปสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำมากกว่าเกี่ยวกับคำเกี่ยวกับเรียกว่ามารยาทหรือกาละเทศะมากกว่
1: า
0: แต่ถ้าถามผมไม่มีอะไรผิดจริงๆนะไม่ได้ตอบแบบว่าไม่ได้มีอะไรผิดแต่ไม่ถูกจริตของคนในยุคต่างๆเท่านั้นเอง
1: คือเดี๋ยวนี้มันมีเป็นลักษณะนี้ด้วยพี่ลิงเหมือนกับ ยิ่งหยาบมากยิ่งคนติดตามชอบแชร์เยอะใครเขียนคำแรงแชร์เยอะอย่างเงี้ยค่ะพี่ลิงมองเห็นว่าในมุมพี่นะอะไรคือเส้นที่เราเรียกว่าถ้าเราจะบอกเด็กๆรุ่นใหม่ว่าเฮ้ยอะไรที่แบบว่าอย่างเงี้ยได้เลยลูกสนุกสนานไปอะไรคือเส้นที่บอกเอ้ยตรงนี้ดูหน่อยละกันพี่พอจะแชร์ในมุมพี่ได้ไหม
0: ถ้าถามพี่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไม้บรรทัดอะไรวัดดีกว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเอาไม้บรรทัดของเราวัดสมมติเรามีองค์ความรู้เท่านี
1: ้
0: เราก็อาจจะบอกว่าลดลงหน่อยแล้วก็ให้ผ่านได้แต่ถ้าเอาไม้บรรทัดของคุณยายเราวัด คุณยายก็จะบอกว่าไม่อนุญาตเชิญเธอกลับไปแก้ใหม่เลยให้หมดทุกอย่างทีนี้อยู่ที่ว่าพูดแล้วทำลายใครไหมเท่านั้นถ้าถามพี่นะได้ทำลายสังคมไห
1: ม
0: ทำลายจริยธรรมที่ดีหรือเปล่าเช่นพูดด่าพ่อล่อแม่อยู่ตลอดเวลา
1: อ
0: ันเนี้ยถูกแชร์แต่คุณอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างคุณต้องเตรียมจริตของตัวคุณเอาไว้ให้ได้คุณต้องมีภูมิคุ้มกันให้ดีทีนี้เราอยู่ที่ว่าเราเลือกเรายังไงเราได้เสพภาษานั้นแน่ๆแต่เราต้องมีวัคซีนพ่อแม่ก็ต้องแจ้งว่าแบบนี้ไม่ดีทีนี้ถ้าถามพี่ไม่จีรังนะการพูดแบบนี้ไม่ใช่นักพูดคำคุณอาจจะพูดเก่งด้วยซ้ำแต่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเขาเรียกไม่น่าเป็นเยี่ยงอย่างแต่เราดูได้ไหมเราก็ดูได้เพื่อโอ้มันเก่งนะแต่เราเอาเยี่ยงอย่างไม่ได้แต่สำหรับคนที่พูดแล้วเก่งเออดีเช่นอาจารย์จตุพลสมมตินี่แหละแล้วเวลาแกสอนแต่ละอันคำสอนออกมาโอ้โหได้คิดตลอดอันนี้แหละใช่
1: ค่ะหลังจากที่ฟังพี่ลิงไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ครูก็จะถอดรหัสความสำเร็จเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปหยิบเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินแล้วชัดเจนมากตั้งแต่ตอนแรกที่พี่ลิงเริ่มพูดเลยว่าคนที่จะมีภาวะผู้นำได้เนี่ยต้องมีทักษะการสื่อสารเพราะเราจะต้องสื่อสารเพื่อที่จะโน้มน้าวใจคนเชื่อเราฟังตามเราได้นะคะซึ่งวันนี้หลายคนอาจจะเห็นความสำเร็จของพี่ลิงละเห็นโอ้โหได้รางวัลด้วยโอ้โหทำรายการหลากหลายมากเลยทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงโอ้โหทำไมเขาเก่งจังในการอ่านคนวิเคราะห์ได้คนนี้ฉันจะปล่อยอะไรอันนี้ฉันจะทำแบบไหนอย่าไปคิดว่ามันเป็นความบังเอิญนะคะคุณต้องฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณจะเห็นเลยนะคะว่าทั้งหมดมาทักษะทั้งหมดนี้ไม่มาด้วยความบังเอิญการจะเกิดทักษะได้เกิดจาก2 อย่างค่ะคือทำซ้ำกับรับมาดีทำซ้ำรับมาดีเอารับมาดีก่อนรับมาดียังไงพี่ลิงเล่าว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆต้องไปอ่านข่าวมาเพื่อมาเล่าให้คนอื่นฟังต้องไปอ่านบทประพันธ์มาเพื่อเอามาเขียนมาแต่งคือแกรับเข้ามาดีก่อนแกถึงจะถ่ายออกไปดีได้ถูกมั้ยคะแกรับอะไรอีกแกไปฟังครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จตุพลอาจารย์ตั้งแต่ยุคโอ้โหสมัยที่เรียกว่าเป็นนักพูดสุดยอดทั้งนั้นทำซ้ำๆโดยการรับเข้ามาซ้ำๆรับซ้ำอย่างเดียวไม่พอแกถ่ายออกด้วยแกทำตั้งแต่เด็กอะค่ะฉะนั้นอยากที่จะได้แบบนี้มันคือการทำซ้ำค่ะมันไม่ใช่เกิดมาแล้วบังเอิญนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูเห็นแล้วชัดมากจากพี่ลิงก็คือคาแรคเตอร์เราเคยเรียนกันแล้วตั้งแต่ซีซั่นก่อนๆคุณก็เคยแชร์แล้วว่าคนเราจะมีเสน่ห์ได้เนี่ยคำว่าเป็นตัวของตัวเองพี่ลิงบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ลิงอยู่รายการนี้โอ้โหดราม่าอยู่อีกรายการหนึ่งโป้งชึ่งเฮ้ยเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะความว่าเสน่ห์ของมนุษย์ที่ครูเคยบอกไปตั้งแต่ซีซั่นก่อนเสน่ห์ของมนุษย์คือเสน่ห์แห่งความมีคาแรคเตอร์สมดุลเห็นไหมคะถ้าคนหนึ่งจริงจังอย่างเดียวโอ้โหมันก็น่าเบื่อมากมากเลยถ้าคนหนึ่งเป็นคนที่แบบตลกอย่างเดียวก็ไร้สาระแต่เขาดันมีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเองแล้วเขาสามารถหยิบจับอะไรที่มีในตัวเขาอะขึ้นมาใช้ตามกาละแล้วก็เทศะของเขานะตามสถานที่และเวลาที่เหมาะสมอีกคำหนึ่งที่คุณง้อชอบนะคะในสิ่งที่พี่ลิงพูดคือทั้งหมดทั้งมวลในการถ่ายทอดของพี่ลิงเขาต้องการให้พูดให้ดีต่างกันนะคะกับคำว่าพูดดีพูดดีเช่นเราบอกว่าสวัสดีค่ะก็ดูเพราะดีแต่พูดให้ดีมันมีคำว่าให้ความดีกับคนอื่นด้วยใช่ไหมมันคือเจตนาฉะนั้นถ้าเราพูดสวัสดีถูกไหมฮะแต่เจตนาเราไม่ดีก็ไม่ได้พูดให้ดีแต่ถ้าเราจะพูดให้ดีเราต้องกลับมาดูที่เจตนาของเราแม้บางครั้งเป็นคำที่ไม่สุภาพแต่เจตนาของเราอ่ะมันสวยอ่ะเราอยากให้เพื่อนมีรอยยิ้มอ่ะมันก็เป็นคำว่าพูดให้ดีได้นะคะ สุดท้ายค่ะ

0: สิ่งที่อยากจะฝากเด็กๆไว้คือคำที่พี่ลิงบอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่ลิงเลยนะจุดที่แบบจุดเรียนรู้ของพี่ลิงก็คือในวันที่พี่ลิงล้มเลิกคำว่าท้อไปเลยนะวันนี้เด็กๆหรือผู้ชมที่ติดตามรายการแล้วเอ้ยอยากจะไปทำอยากจะไปฝึกแบบพี่ลิงอยากจะเข้ามาสู่เส้นทางแบบนี้แน่นอนคุณอาจจะเจอจุดท้าทายมากมายมีคนเข้ามาซึ่งพี่ลิงก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอ้คนที่เขียนวันนั้นมันอาจจะเมาหรือเปล่ามันอาจจะรอแบบถ้าพี่ลิงลงเนี่ยนักร้องคนโปรดของเขาข
1: ึ้
0: น
1: เปิดมา
0: อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์เราเขามีบาดแผลหรือประสบการณ์อะไรในชีวิตเราต้องชัดในเป้าหมายปลายทางของเราคำหนึ่งที่หัวชอบมากๆเลยที่พี่ทุเรียนได้พูดกับพี่ลิงว่าแค่นี้เองเหรอไอ้แค่คนคนเดียวแค่นี้มันจะล้มล้างความตั้งใจทั้งหมดที่เราสร้างสมมาได้จริงๆหรือฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดวันใดคุณเจอคำว่าท้อขึ้นมาให้กลับมาถามตัวเองสองคำถามเป้าหมายของเราคืออะไรเรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและสองและที่เราทำมาทั้งหมดน่ะมันไม่มีค่ากับไอ้คำวิจารณ์ของใครบางคนหรือเห็นไหมคะถ้าเกิดสิ่งที่เราทำมันมาจากเจตนาที่ดีไม่ตั้งใจไปเบียดเบียนทำร้ายใครนะมาจากความตั้งใจหน้าที่ของเราก็คือทำต่อไปง่ายๆแค่นั้นนะคะซึ่งวันนี้เงาะมั่นใจว่าคนดูทางบ้านนะคะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พี่ลิงแชร์นะจากประสบการณ์29ปีของพี่ลิงเนี่ยบอกเลยนะว่าลายครับสำหรับคุณเงาะเนี่ยต้องแอบแชร์ให้ฟังนะว่าในเวทีที่พี่ลิงได้รางวัลในครั้งนั้นคุณเงาะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรรมการแล้วเราคุยกันในหมู่กรรมการว่าจะหาพี่ลิงคนไหนที่พริ้วได้แบบที่พี่ลิงเป็นสามารถหยิบจับไปลงตรงไหนแล้วดูใช่ไปหมดกับทุกที่ได้เท่ากับที่พี่ลิงเป็นเงาะเองเคยทำรายการเป็นพิธีกรร่วมกับพี่ลิงก็ยังได้ความรู้จากพี่ลิงมามากมายเลยพี่ลิงเคยสอนบอกว่าหลอกไปก่อนหลอกเป็นเหมือนเราจะไปทางเดียวกับมันก่อนแล้วเราค่อยหักมุมเนี่ยมันคือไหวพริบปฏิภาณและทั้งหมดก็คือชั่วโมงบินค่ะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนลองเอาหลักการเหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราดูนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะไม่มีอะไรเริ่มได้แล้วสำเร็จเลยในครั้งแรกนะคะมันจะเป็นกำแพงเมืองจีนได้ก็ต้องมีอิฐก้อนแรกก่อนเนาะเริ่มสร้างวันนี้ค่ะสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนวันที่เราสามารถเป็นนักพูดที่ดีได้นะคะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ลิงมากๆนะคะ
1: ยินดีครับผม
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใน EP หน้านะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าใครจะมาเป็นไอดอลคนต่อไปบนเก้าอี้ตัวนี้ใน The Speech Idol ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย
1: และสำหรับน้องๆ นะครับที่สนใจอยากจะพูดเพื่ออะไรเพื่อไปเป็นพิธีกรหลักการง่ายๆถ้าเราอยากจะพูดให้ดีก่อนคือพูดให้รู้เรื่องก่อนอันดับต้น2ก็คือพูดในสิ่งที่เราถนัดที่เรารู้เรื่องมันมากที่สุดลองพูดเรื่องนั้นแล้วบันทึกเทปตัวเองแล้วก็เอาไปโพสต์ลงใน YouTube ในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามก็เป็นการฝึกเขาเรียกฝึกง่ายที่สุดฝึกพูดจากสิ่งที่เรารู้เรื่องและเข้าใจหลังจากนั้นก็คือการบวกการให้ภาษาลงไปเช่นพูดให้มันมีอักขระถูกต้องสำเนียงน่าฟังไม่ใช่พูดแล้วยกเสียงเป็นเสียงสอง
2: แล้วก็คือพวกเรานะคะ
1: มันฟังตลอดมันจะรำคาญนะครับพยายามปรับเสียงออกมาให้อยู่โทนกลางๆแล้วคุณก็จะเป็นพิธีกรที่มีคนฟังแล้วไม่น่ารำคาญแม้แต่เขาหลับตาเขาก็ยังฟังได้นะครับแล้วถ้าเราอยู่ใน YouTube ทีนี้ต่อไปก็คือหาเรื่องที่เราถนัดแล้วต่อไปเติมคาแรคเตอร์เติมสิ่งที่คนอื่นไม่มีคุณมีหรือคนอื่นมีคุณมีดีกว่าเช่นเวลาไปเป็นคุณใส่ผมสีฟ้าเดินออกไปทุกครั้งคนก็จะจำได้ว่าอ๋อไอ้หัวฟ้ามาแล้วเว้ยอะไรแบบนี้นะฮะลองหาตัวตนจะมีคนที่แต่งเป็นชุดมัจจุราชแล้วก็เดินออกไปหาคนชั่วที่ทำความชั่วแล้วเราจะจัดการเขาเงี้ยถ้าคุณบอกความชั่วคุณมาคุณจะแลกกับอายุยืนได้100อะไรก็ว่าไปมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นคนเราจะเป็นพิธีกรได้ดีหรือพูดได้ดีคือทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับ
3: สัปดาห์หน้ามาร่วมถอดบทเรียนกับ The Speed Idol เต๋าเศรษฐพงศ์ ับอีกหนึ่งบทบาทในการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นยูทูบเบอร์ติดตามชมได้ในวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4

สวัสดีค่ะพบกับอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้บริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเปียวน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหพอเท่านั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: ประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณ

0: สถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
1: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่ะ
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
2: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกล
1: ียดจริ
3: งๆแย่จัง
4: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณ

0: ที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
1: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างครับแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
5: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
5: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
6: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคา

0: รือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
0: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับคำว่า sound ที่เป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามค่ะ
1: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตคำว่า sound นะคะว่าจะอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เป็นไงภาษาอังกฤษเก่งขึ้นแล้วได้ย้ายไปทำทัวร์เลย
4: Oh hello welcome to our travel agency where would you like to go
5: what destinations do you have
4: The station หัวลำโพง3เสนหลัก4ลังสี
3: ตายแล้วมาจากไหน
6: ก็มาที่นี่แหละมาช่วยนี่แหละคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาถามว่า what destinations do you have destination ก็แปลว่าที่หมายปลายทางนะครับไม่ใช่ station ก็คือสถานีโอเคนะครับกุ๊ก
4: โอเคค่ะ we have many destination
5: I'd like to go sightseeing
4: ฮะ
5: ฮะไซส์สีหญิงแฮ่กุ๊กจ๋ากับคุณผู้ชมครับไซส์สีหญิงไม่ใช่ไซส์สีหญิงนะครับแหมผู้ภาษาไทยจะตกใจหมดเลยนะครับ sight s i g h t ก็คือการมองเห็น seeing ก็คือการไปดูการไปดูสถานที่สวยงามที่ทำให้การมองเห็นของเรามีความสุขนั่นก็คือไปชมสถานที่สวยงามต่างๆนานาในประเทศไทยจะน้องกุ๊ก
4: I recommend you water market
5: water market
4: water market
5: Oh, like this?
4: Yes.
5: Oh, do you mean floating market?
4: Floating market.
6: Cook floating market ก็คือตลาดที่ลอยน้ำอ่ะ
4: oh,
6: ไม่ใช่ water market. Water market ตลาดจมน้ำไปแล้ว
4: oh, okay, okay. Yes, yes, yes. Floating market.
5: No, I don't really like shopping.
4: Oh, do you want to go to the beach?
5: The beach? Oh, like oh. dancing.
4: you like?
5: No, I don't like nightclubs. Everybody makes fun of my dancing.
6: คุณผู้ชมครับคำว่าชายหาดเนี่ยนะครับเราจะต้องให้เกียรติตัว ch ทุกครั้งนะครับในภาษาอังกฤษคำไหนลงท้ายด้วยตัว ch ก็ beach ถ้า beach ฝรั่งฟังเป็นจังหวะเต้นรำกันแบบนี้แน่นอนครับ
4: Would you like to go to the beach?
5: Oh, the beach. Yes, I heard of this great place, Kofifi.
4: Coffee?
5: No, not coffee. Here.Kofifi Lay.
4: You mean Iceland?
5: I don't want to go to Iceland. I'm already in Thailand.
6: หมายถึงเกาะใช่ไหม
4: เกาะค่ะ
6: โอ้โหออกเสียงก็ซะไอซ์แลนด์เนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่มีฝรั่งเขาออกเสียงโคฟีฟีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับคำว่าเกาะในภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะมีตัวอักษร S อยู่ในนั้นแต่ตัว S ไม่ต้องออกเสียงนะครับออกเสียงว่า Island ก็พอครับถ้าไปออกเสียง Iceland เป็นเมืองน้ำแข็งประเทศทางเหนือขนาดนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ตกใจก็อยู่ในไทยแลนด์ส่วนที่คุณฝรั่งเขาบอกว่าโคฟีฟีก็เป็นเพราะบ้านเราเนี่ยเอาตัวพอพานไปสะกดเป็น PH ตัวอักษร PH เนี่ยนะครับจะต้องออกเสียงเฟ่อๆนะครับ photograph graphic พอฝรั่งอ่านเป็นPHI ก็เป็นโคฟีฟีหมดนะครับน้องกุ๊ก
4: อ๋อ PP Island
5: Yes I want to go there
4: Okay Would you like to go scuba driving
5: yeah. Like driving and to see coral Yes Yes Yes Amazing Thailand
3: คริสคะเขาดีใจอะไรอะคะ
6: ก็เธอเนี่ยไปบอกเขาว่าเขาสามารถไปขับรถใต้น้ำดูปะการังได้ไงมีไหม
3: ไม่มีค่ะมีแต่ดำน้ำค่ะ
6: ก็ต้องมีอะไปใส่ตัว R สิภาษาอังกฤษก็ตลกนะคำไหนที่มีตัว R บ้านเราบางทีก็ไม่ใส่พอคำไหนไม่มีก็ใส่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีตัว R ก็ไม่ต้องใส่ scuba diving to see coral ปะการังพูด
4: excuse me scuba diving to see the coral
5: oh scuba diving oh
4: yes
5: so scuba diving in Koh Phi Phi sounds great but I also want to go see a national park
4: oh.ลุมพินีพาร์คจตุจักรพาร์ค
6: อ๋อส่วนรถไฟพาร์คแน่คุณผู้ชมครับคำว่าพาร์คอย่าลืมออกเสียงไม่ใช่ปอปลานะครับแต่คำว่าพาร์คนอกจากจะแปลว่าจอดรถก็ยังสามารถแปลได้เป็นสวนสาธารณะก็ถูกเหมือนของน้องกุ๊กเขาครับแต่นั่นจะเรียกว่า public park ก็คือสวนสาธารณะแต่ national park ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็อยากจะไปดูคืออุทยานแห่งชาติจักรุกอุทยานแห่งชาติ national park
4: เขาใหญ่ national park
5: ooh that sounds awesome I want to go there too So how much does it all cost?
4: Okay. รวยแล้วงานนี้ It cost 20,500 baht.
5: Huh? 20,500?
4: Yes.
5: But I only have 500.
4: 500 dollar.
5: No, 500 baht.
4: 500 baht? Yeah.
1: อะไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า sound กันหรือเปล่าเอ่ย
0: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า that sounds awesome นั่นฟังดูเยี่ยมไปเลย
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเขาเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูน้องๆคะคำว่า sound สามารถเป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็

0: peeve คือคำว่า good นั่นเองค่ะ
1: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ This plan sounds interesting แผนนี้ฟังดูน่าสนใจน้องๆเห็นคำว่า sound ไหมคะคำว่า sound ตามด้วย adjective คือคำว่า interesting เพราะฉะนั้นคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดู
0: ส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามนะคะน้องๆจะแปลว่าเสียงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น Did you hear that strange sound คุณได้ยินเสียงแปลกๆนั้นไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
1: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Could you turn the sound down คุณช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามแปลว่าเสียง
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า sound ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me,
3: yes?
2: I'm looking for Mr. An.
3: All right, yes I am.
2: Oh, you're Mr. An.
3: Yes, you're right.
2: Oh, okay.
3: Yes, how may I help you?
2: I'm supposed to come and meet you.
3: Oh, you must be their friend, Lung Ling.
2: Not Lung Ling, I'm Lung Lang. Lung Lang.
3: All right, yes. I see, yep. This is some hard cash from your friend at home.
2: Hard cash? เงินสดสด โอ้ย รอดแล้ว รอดแล้ว Oh, ขอบคุณมาก thank you so much.
3: Alright, so is it the first time in Penang?
2: Well, it's the first time outside Thailand. เป็นครั้งแรกที่ออกนอกเมืองไทยครับเนี่ยวันมาปีนังก็ครั้งแรกชัวร
3: ์ Okay, then why not while you're here, why not just let me take you for a tour?
2: Oh, จะพาไปเที่ยวด้วยโอ้โหบุญหล่นทับจริงๆลุงลัง I guess I would be honored. ก็เป็นเกียรติเลยครับเนี่ย You're Mr. Mr. An, right?
3: Yeah, right.
2: Yo, that name sounds very Thai.
3: Because I'm Thai.
2: เป็นคนไทยเหรอ
3: ครับคนไทยครับ
2: แล้วพี่ทำไงให้เนี่ย
3: ครับผม
2: โอ้โหโชคชะตาที่3อะไรกันเนี่ยงั้นไปเลยครับ
3: โอเคครับงั้นไปทางนี้เลยครับผม
2: ไม่ properly dressed แต่งตัวได้เหมาะสมไหมครับ
3: เขาได้หมดครับผม

0: This place is beautiful. สวยจริงๆเลยครับเนี่ย So why is this Peranakan Mansion คฤหาสน์ Peranakan นะครับที่อยู่เกาะปีนังเนี่ย Why is it a must visit spot for tourists ทำไมต้องทุกคนต้องมาที่นี่เพราะอะไร
1: This particular place is already 131 years old
0: 121ปี
1: Since the year of 1894
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเจ้าของโดยคนจีนคนนึงเป็นคนจีนจนๆเลยแล้วก็ right. เข้ามาแล้วก็เริ่มทำงานจนมีอิทธิพลขึ้นมาแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้เพื่ออยู่อาศัย
0: From rags to riches ที่เขาเรียกกันนะ rags คือผ้าขี้ริ้วเนี่ย rags to riches คือทำงานขยันหมั่นเพียรนะทำงานอย่างต่อเนื่องสักวันเราก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าบดีแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้ได้
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอคำว่าซาวกันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That name sounds very Thai ชื่อนั้นฟังดูไทยมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่าซาวในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า The sound is turned off คำว่าซาวในที่นี้เป็นอะไรคะระหว่าง linking verbกับ now เป็นอะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็นคำนามนั่นเองค่ะ the sound is turned off เสียงถูกปิดไปแล้วเห็นไหมคะคำว่า sound เป็นคำนามแปลว่าเสียงค่ะและคำว่า sound ในที่นี้จะเป็นอะไรดีคะน้องๆจะเป็น linking verb หรือเป็นคำนาม your plan sounds great เป็นอะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะ sound ในที่นี้นะคะจะเป็น linking verb นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาตามด้วย adjective นะคะคือคำว่า great นั่นเองค่ะ your plan sounds great แปลว่าแผนของคุณฟังดูดีนะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง better to know เอาละค่ะช่วง better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า crown กับคำว่า crown นั่นเองค่ะ
2: น้องๆคะน้องๆคงจะสับสนกันใช่ไหมคะระหว่างคำว่า crown กับ crown เพราะสองตัวนี้นะคะเขียนคล้ายกันสลับแค่ตัว l กับ a

0: ก็เลยมักจะสับสนกันได้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า2คำนี้เนี่ยเขามีความหมายและวิธีใช้ที่ต่างกันอย่างไรคำแรกนะคะคือคำว่า calm C-A-L-M calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น Now keep calm everyone The police are on their way ตอนนี้ใจเย็นๆนะทุกคนตำรวจกำลังมาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่า clam C-L-A-M clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยยกตัวอย่างประโยคเช่น We found a big clam เราพบหอยตัวใหญ่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยนั่นเอง
1: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูเนี่ยต้องการจะพูดว่าเธอไม่ชอบกินหอยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ She doesn't like eating ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า clam กับคำว่า clams ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า clams นั่นเองค่ะ She doesn't like eating clams เพราะคำว่า clams เป็นคำนามแปลว่าหอยค่ะ
0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าใจเย็นๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า stay whatever happens ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง calm หรือ cram ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะต้องใช้ cram นั่นเองค่ะ stay calm whatever happens แปลว่าใจเย็นๆไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เรานัดกับคุณหมอท่านหนึ่งไว้คุณหมอใจดีมากค่ะขับรถมารับพวกเราที่สถานีรถไฟเลยเพราะโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานอยู่ไกลออกไปเป็นชั่วโมงจากจุดนี้เลยค่ะว่าแต่ว่าคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านใดแล้วทำไมเราต้องพบกับคุณหมอด้วยลองฟังฟูจิเซนเซคุยไปเรื่อยๆดีกว่านะคะ
3: ทำไมถึงเริ่มต้นดูเรื่องเส้นเลือดคุณหมอว่าตอนนี้เราตรวจเรื่องนะฮะคนที่ป่วยนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยจะป่วยเพราะว่ามีเส้นเลือดที่ตีบตัน
2: เส้นเลือดแน่นอนค่ะต้องมีผลมากกับความแข็งแรงของร่างกายแน่ๆและยังไงต่อคะ
3: เพราะว่าการไหลของเส้นเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในนิ้วเราก็มีเส้นเลือดฝอยการเดินของเส้นเลือดเนี่ยจะเดินดียังไงอยู่ที่การกินอาหารการกินด้วยเส้นเลือดเราเนี่ยนะฮะมันจะมีบางที่เป็นเส้นเลือดฝอยที่เลือดมันจะไปไม่ถึงแล้วก็ไม่เกิดการไหลของเลือดทำให้นะฮะพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยมันเกิดปัญหาเป็นเหตุผลของการทำให้เกิดโรคไข้เจ็บต่าง
2: ๆคุณหมอลงลึกไปถึงเส้นเลือดฝอยเลยปกติเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ใหญ่โตสำคัญกว่านั้นชักจะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญขนาดไหนอย่างไรบ้าง
3: โอ้โรงพยาบาลใหญ่มากเลยนะ
2: ถ้าอยากทราบว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญอย่างไรเรามาฟังเรื่องราวของผู้ป่วยท่านนี้ดูกันนะคะท่านเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองนั้นจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดค่ะ
4: 継続したかったので、でこちらでこの指先の毛細血管の状態を見ていただいたりとか。
3: เธอบอกว่ามีเครื่องตรวจเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยนะมาดูว่าเส้นเลือดเนี่ยไปไม่ถึงก็คือมีเส้นเลือดแต่ว่าเลือดไปไม่ถึงทำให้ผิวหนังเกิดปัญหาก็คือเส้นเลือดเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ใช้งานทำให้ผิวพรรณไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าป่วยง่ายแล้วก็มือจะเย็นชานะครับแล้วก็หลังก็จะปวดนะครับ
5: ที่ตัวคุณตาจะมาช่วยเหลือ
4: ใช่ไหมใช่อ่ะมัสซาจิทำไม
5: มัสซาจิ
4: こんな風にしてなるべく
3: ก็วิธีการตรวจรักษาเนี่ยก็บอกว่าใช้เวลาประมาณปีนึงเลยก็หลายๆอย่างครับบอกว่าหลังจากที่มือเนี่ยก็มีการนวดมือด้วยนะให้เลือดให้เลือดไหลเดินดี
5: แต่ตัวทุกเวสนี่อะไรตัดหรือว่าเซมูนะครับมันติดกันนะครับ
4: この状態で、はい、洗っても何も。
5: เธอบอกว่าเล็บเธอเนี่ยมีเป็นสีที่ผิดปกติแล้วก็บอกว่าป่วยคือเหมือนกับว่าเราไปวิดพื้นแล้วปวดกล้ามเนื้อเป็นเดือนเลยมันก็เลยว่ามันไม่ธรรมดาแน่ๆก็เลยมาหาหมอดูครับ
2: ตอนนี้คุณหมอพร้อมตรวจแล้วล่ะค่ะ

0: เดี๋ยวเราจะมาฟังคำอธิบายลึกๆจากคุณหมออีกครั้งนะคะ
1: これ、
2: はい、
1: 赤いところは赤血球、
2: は
1: い、で通常の血管よりも太いので、
2: はい、นี่คือเส้นเลือดฝอยนะครับที่อยู่ในปลายนิ้วมันคือเส้นเลือดเล็กๆนิดเดียวนะครับแต่ว่าดูว่าเลือดผ่านไปหรือเปล่านะครับบอกว่านี่ครับคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเล่นเส้นเลือดเนี่ยครับจะเป็นเส้นเลือดแบบนี้จะไม่ค่อยนะครับมีการคดเคี้ยวเท่าไหร่นี่คือเส้นเลือดของคนที่ป่วยนะครับเป็นเส้นเลือดที่คดเคี้ยวเยอะเมื่อมีการคดเคี้ยวเยอะเนี่ยก็จะทำให้นะครับเลือดเดินได้ยากหน่อย
1: 太くなることによって血栓ができやすくなる
2: 血栓はいเส้นเลือดตัวนี้ครับเป็นเส้นเลือดที่นะครับดูเหมือนดีใช่ไหมครับมันอ้วนเกินไปการที่มีเส้นเลือดที่อ้วนเกินไปบางทีอาจจะไม่ดีครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดอุดตันเส้นเลือดได้นะครับเป็นตัวที่นะครับเส้นเลือดแดงเนี่ยไหลเยอะเกินไปทำให้ไปค้างอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผิวหนังไปไม่ได้ไม่ดีครับ
1: 早いのがわかるかな細いと早い流れが
2: วิธีการดูว่าเส้นเลือดฝอยนี่ดีหรือไม่ดีก็คือการนะครับเส้นเลือดฝอยนี่จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็ผอมลงแล้วก็มีการเดินของเลือดเยอะขึ้นครับ
0: ต้องขอขอบคุณคุณหมอและผู้ป่วยมากเลยนะคะที่ให้เราคุยด้วยละเอียดขนาดนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเส้นเลือดฝอยหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะและเมื่อเส้นเลือดฝอยมีปัญหาจะส่งผลอย่างไรกับร่างกายบ้างคะ
2: เมื่อเส้นเลือดฝอยนะครับไม่ดีมีการอุดตันมีเลือดเดินไม่ดีเกิดปัญหาอะไรครับ1ครับคอเลสเตอรอลสูงนะครับ2ก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็นะครับความดันของเลือดแล้วก็ความต้านทานของการเป็นโรคน้อย okay. คุณก็เลยเป็นโรคง่าย
1: 関連がどれぐらいあるかっていう正常のデータをまず集めて
2: เส้นเลือดฝอยเนี่ยดูเฉยๆเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตของร่างกายเราเลยเหรอครับเธอบอกว่าจะมีศูนย์วิจัยของร่างกายของประเทศญี่ปุ่นครับที่โกเบด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเส้นเลือดเนี่ยถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ดีเนี่ยจะมีอายุยืน
0: แล้วเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้เส้นเลือดฝอยเราทำงานได้ดีคะ
2: คนไข้เนี่ยเป็นใครรู้ครับเป็นคุณครูสอนฟิตเนสด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเป็นคนออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมมีปัญหาทางด้านเส้นเลือดทั้งนั้นที่ออกกำลังกายคุณบอกว่าออกกำลังกายเยอะแต่สำคัญคืออาหารการกินออกกำลังกายเยอะแต่อาหารการกินไม่ดีก็ทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยไม่ดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่อาหารด้วยครับ
1: それで少しビタミン剤を入れたり漢方を少し飲んでみたりでコレステロールを下げる薬を入れるの
0: はแต่ว่าข้อมูลอย่างนึงที่เราไม่เคยทราบมาก่อนและทำให้เราตัดสินใจมาพบกับคุณหมอคือข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างนึงที่มีผลกับความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยมากๆสมุนไพรนั้นคืออะไรคะ
1: ฮิฮัตสึไทยでたくさん取れる
2: のでฮิฮัตสึ
1: ฮิฮัตสึロングペッパ
2: ーฮิฮัตสึผมก็งงฮิฮัตสึแปลว่าอะไรมีในประเทศไทยด้วยนะฮิฮัตสึมีในประเทศไทยแล้วปลูกมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะคุณรู้จักคำว่าดีปีไหมดีปีนี่คือคนไทยที่ใช้ปรุงอาหารเลยนะเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
0: คุณผู้ชมได้ยังนึกหน้าตาดีปีไม่ออกลองถามอากู Google ดูนะคะตอนนี้เรามาฟังการรักษาจากคุณหมอแบบลึกซึ้งกันต่อก่อนดีกว่าค่ะ
1: そうさなんだけど
2: それみたいなもんね
1: はいはいはいそれでちょっと太いところで免疫の異常が起こってく
2: るเธอเป็นโรคยังไงก็คือเป็นโรคที่นะฮะเส้นเลือดฝอยเนี่ยเล็กมันบางกว่าเส้นผมประมาณ1ส่วน10เลยนะแล้วในเส้นเลือดเนี่ยนะฮะก็จะมีสารบางส่วนเนี่ยมันรั่วออกมาจากเส้นเลือดทําให้เกิดการปฏิกิริยาบางอย่างทําให้ภูมิต้านทานเนี่ยผิดปกติก็คือใช้ภูมิต้านทานตัวเองเนี่ยทำร้ายตัวเอง
1: น้ำมันก็ว่าดีขึ้นนะดูคนก็ดังกันขึ้นมาดูติด
2: เมื่อสักครู่ที่เราดูในจอนี้ก็คือเส้นเลือดฝอยที่มันหนาหน่อยจะก็ไม่ดีบางเกินไปก็ไม่ดีถ้าบางเกินไปมันจะเป็นแบบว่าเหมือนบ้านผีสิงคือมีเส้นเลือดเฉยๆแต่ว่าไม่มีเลือดเดินร่างกายเราเมื่อเส้นเลือดไม่เดินเราก็จะเกิดอะไรครับออกซิเจนหรือวิตามินไม่ไปเลี้ยงร่างกายก็ทำให้เกิดการป่วยภูมิต้านทานอะไรต่างๆเกิดขึ้นและอะไรครับคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนคนวัยรุ่นก่อนเนี่ยเป็นได้ถ้าเส้นเลือดคุณไม่มีเลือดมาเลี้ยง
0: เส้นเลือดฝอยหนาไปก็ไม่ดีบางไปก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีนะคะแล้วทำแบบไหนถึงจะพอดีกันนะ
1: こうやって30秒
2: 30秒
1: 頑張って
2: はいはいยกมือหมุนไปอย่างเงี้ยประมาณ30วิ

0: นะเพราะอะไรเพราะให้เลือดไม่ให้ขึ้นข้างบนพอเลือดไม่ขึ้นข้างบนแล้วเอามือปล่อยลงมาโอ้
1: ตัวนั้นอะ
0: โอ้ท่านคนนี้ทำให้เลือดเนี่ยลงมาร
2: ู้สึกร้อนนะ
3: ลองทำดูเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ยากค่ะตอนนี้ฟูจิเซนเซอยากลองตรวจดูสภาพของเส้นเลือดฝอยของตัวเองดูบ้างไหนขอดูบ้างสิคะว่าผลเป็นอย่างไร
0: それはちょっとあのカメラ見せないで僕たち入れて。ねえね、顔もその人は半分まで。顔もその人は半分まで。
3: ไม่อยากให้ดูไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยบอกมาซะดีๆค่ะ
1: このすごく細いからこの厚みで
4: เห็นไหมตัวนั้นเห็นไหมครับตรงจอจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันจะเดินออกมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาแล้วก็หายไปเห็นไหมครับนั่นแหละถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเส้นเลือดนี้มันจะไม่มีเขาเรียกว่าเส้นเลือดผีสิงนะก็คือจะกลายเป็นเส้นเลือดจะหายไปแล้วจะไม่มีและเมื่อไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้ความต้านทานของโรคหรือจะเป็นบ่อเกิดแห่งการมีโรคต่าง
0: ๆ長さはいいんですけど
1: 長さはうんで時々ねじれて
4: ก็โชคดีของเส้นเลือดของผมคือเส้นเลือดมันไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปดังนั้นครับเมื่อเทียบกับคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นคนที่มีเส้นเลือดที่นะฮะหนาเกินไปทำให้เลือดเดินช้าของผมนี่เลือดเดินดีเรียงถือว่าโอเคและเป็นเส้นเลือดที่ยาวจะไม่มีการพันกันจะไม่เป็นเส้นเลือดที่กระจุกกันเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเส้นเลือดที่ถือว่ายังโอเคอยู่
3: เส้นเลือดฝอยอ่อนแออาจส่งผลให้เราอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอนผิวพรรณก็ไม่ดีด้วยคนที่เพลียไม่ทราบสาเหตุลองไปตรวจดูก็น่าจะดีนะคะ
1: 138病院で使えるんですけどこれの中の39種類が
0: ก็นะครับพวกที่หัวใจเต้นแรงแล้วก็ง่วงแล้วก็มึนกินสมุนไพรได้มีทั้ง39ชนิดก็คล้ายๆกับพวกที่มีความร้อนเวลากินนะอยู่ในพวกดีเปย์ด้วยครับจะอยู่ในอาหารบ้านเราในประเทศร้อนๆเยอะเลย
5: ก็ไอ้นี่ไอ้ที่คุณจิบ
0: อันนี้อบเชยอบเชย
5: อบเชย
0: นั่นแหละอบเชย
3: ฟังไปฟังมาสมุนไพรบ้านเราช่วยทำให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราจะรับประทานเพียงพอหรือไม่ค่ะ
6: จากรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของดีปรีเส้นเลือดฝอยกับสุขภาพดีที่สังเกตได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
7: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องทราบไหมคะคำว่าสังเกตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าสังเกตนะคะน้องๆภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า observe เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกตยกตัวอย่างเช่น he observes other behavior แปลว่าเขาสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า observeเป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกต
6: observation เป็นคำนามแปลว่าการสังเกตค่ะยกตัวอย่างเช่น this research is about the observation of animals behavior งานวิจัยนี้นะคะเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ค่ะ
7: แล้วถ้าเราเติม suffix er ลงไปข้างหลังคำว่า observe ก็จะกลายเป็นคนนั่นเองค่ะ observerเป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการยกตัวอย่างประโยคเช่น I attended the conference as an observer ฉันเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการน้องๆเห็นไหมคะ observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของคำว่า sound นั่นเองค่ะ sound เป็น linking verb ค่ะน้องๆแปลว่าฟังดูมักจะตามด้วย adjective นะคะส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามค่ะจะแปลว่าเสียง
6: ส่วนคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่าcram เป็นนาวค่ะแปลว่าหอย
7: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็มีอยู่3คำค่ะคำแรกคือคำว่า observe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าสังเกต observation เป็นคำนามค่ะแปลว่าการสังเกต observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการ
6: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ทบทวนกันด้วยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
7: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะสำนวนที่ว่า the rat race แปลว่าการทำงานที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลา

0: หน้าเบื่อหน่ายค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่น I'm so tired of the rat race ฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำงานแข่งขันกันแบบนี้
0: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เฟรชไฟรินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳颂德帕山拍巴士。极广为人知的胡王是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主，他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台，泰拳传达了强大的泰式魅力。它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。它仍在优雅的成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
2: Here is looking amazing. This feeling and this area and this atmosphere is so cool.
1: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
3: 身为红梅泰，梅泰ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา，梅泰คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: The number of white giant fresh water prawn has continuedto decline. So the development of a new strategy that can produce male

0: The research project is the production of neofemale of the giant freshwater prawn. Macrobiotium rosenbergii, also known as the giant river prawn or giant freshwater prawn, is cultured in Asian countries. Generally, the male Macrobiotium rosenbergii grow and reach the market size faster than females. Therefore, the production of all male crop will be because growth is a major concern for freshwater prawn culture. Monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Macrobiotium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neofemales. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neofemale freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neofemale was crossbred with normal males to produce male's progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器

0: 具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台，泰拳传达了强大的泰式魅力。它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。它仍在优雅的成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
2: 身体ของ Muay Thai Muay Thai ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา Muay Thai คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่6ของวีคสุดท้ายแล้วนะครับหรือวันที่27ของโปรแกรม28วันของเราอยู่กับผมโค้ชเจเจแล้วกันเนี่ยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่จะเป็นการดึงนะครับเป็นเซอร์กิตเหมือนเดิมทำ30วิพัก30วิอุปกรณ์มี3อย่างครับให้เตรียมมาก็จะมีดัมเบลลูกบอลแล้วก็สเต็ปครับ
1: ครับ
0: จริงเอามินิแบนมาด้วยเราจะใช้ในการวอร์มใช้อุปกรณ์ครบเลยปิดท้าย
1: ครับวันนี้ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ใช้อุปกรณ์เต็มที่ครับ
0: ใช่ครับใช้ให้ครบวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันครับโอเคเริ่มจากการก้าวไปด้านหลังใกล้ๆวางเข่าลงนะศอกลงไปหายใจออกเปิดขึ้นมองเพดานขอสัก8ทีครับลงหายใจออก2 3 4 5 6 7 8ครับสลับข้างครับอีกขึ้นเอ็นก้าวมาวางเข่าลงได้ลงแล้วขึ้น1 2 3 4 5 6 7และ8เราจะเข้าสู่ไฮแพลงค์ครับเราจะทำไฮแพลงค์และทำโททัชเป็นการยืดบริเวณกล้ามเนื้อแฮมสตริง
1: ครับ
0: จังหวะที่เราดันสะโพกขึ้นพยายามขายืดตึงให้ได้มากที่สุดเช้าๆแรกๆรอบแรกๆอาจจะยังแบบได้นิดเดียวงอเข่าได้แต่ว่ายืดจนเรารู้สึกว่ามันตึงๆเพราะฉะนั้น flexibility แต่ละคนจะไม่เหมือนกันพยายามยืดให้ได้มากที่สุดละกัน
1: ครับ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3ขอ10ที2 1ดันสะโพกขึ้นแตะกลับมาที่เดิมหายแพ้งเก่งคล้อง2 3 4ดันสะโพกขึ้น5 6 7 8 9และ10โอเคค่อยๆวางลงครับอันนี้ก็จะได้ยืดแฮมสตริงนะครับต่อมาลุกขึ้นยืนครับยืดหัวไหล่วอร์มหัวไหล่นิดนึงจับที่หัวไหล่แล้วก็หมุนศอกเป็นวงกว้างๆครับไปข้างหลัง8ที 3 4 5 6 7และ8หมุนกลับครับอีก8ที1 2 3 4 5 6 7และ8จากนั้นเราจะเริ่มกระตุ้นกล้ามเนื้อก้นให้ทำงานหยิบมินิแบนมาครับวางไว้ที่เหนือเข่าหรือที่ข้อเท้าก็ได้ครับ
1: โอเ
0: คผมไว้ที่เหนือเข่าให้แล้วตรงนี้ระวังมันจะพับกินขนนิดนึงโอเคเราจะเดินไปข้างๆไปกับสัก10ที
1: ครับผม
0: พร้อมนะครับไป1 2 3กลับไปข้างนึงครับ1 2 3สลับไปอีกด้าน1 2 3กลับ2 3ขออีก1รอบ2 3กลับครับ1

0: 3ทีนี้เลื่อนยางลงไปที่บริเวณข้อเท้าเราจะทำท่าคล้ายๆ Monster Walk เป็นการเดินไปข้างหน้าโดยที่เราออกแรงต้านไว้รักษาระยะห่างไว้ถ้ามีเส้นอะไรสักอย่างที่พื้นให้คอยดูว่ารักษาระยะห่างไว้ได้ก็จะดีโอเคเราจะไปกลับสัก3รอบครับ
1: ครับผม
0: 3 2ไป9 1 2 3ถอยหลัง1 2 3ไป1 2 3รักษาระยะห่างไว้1 2 3มันจะใช้กล้ามเนื้อแถวก้นแล้วกลับมาโอเคพักครับเก็บยางไปได้ปึ๊บโอเคโปรแกรมเราจะเป็น30วิพัก30วิ
1: ครับ
0: เริ่มแล้วก็จะมี5ท่าท่าแรกจะเป็นซุปเปอร์แมนใช้มินิแบนครับท่าที่2จะเป็นเลกเคิลใช้ลูกบอลท่าที่3จะเป็นโรลท่าที่4จะเป็นฮิปเรสใช้ลูกบอลและท่าสุดท้ายก็จะเป็นสแนชท่าใหม่ไว้เดี๋ยวจะสอนท่าสแนช
1: ครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับซุปเปอร์แมนก่อนหยิบมินิแบนมาหรือจะใช้ตัวเปล่าก็ได้เลือกเลเวลความหนักของตัวเองนอนคว่ำไปที่พื้นครับมือจะอยู่ข้างลำตัวอันนี้ก็จะแบบเบาสุดยกขึ้นแบบนี้นะครับเตรียมตัว30วินับถอยหลัง3 2 1ไปครับยกขึ้นหายใจออกถ้าใครมีมินิแบนเราจะเพิ่มแลทพูลดาวน์เข้าไปจังหวะยกขึ้นดึงเข้ามาที่อกปล่อยกลับ
1: ลง
0: ยกขึ้นดึงลงตอนดึงเก่งหนีบตรงปีกเข้ามาข้างตัวไว้เก่งใช้ก้นยกขาขึ้นหนีบลงไปที่เรื่อยครับอีกนิดเดียวโอเควางลงได้ครับต่อไปเราจะทำท่าโดยใช้ลูกบอลครับปึ๊บวางไว้ครับโอเคลูกบอลจะอยู่ขาจะเหยียดตรงไว้ก่อนครับแบบนี้ยกขึ้นแล้วค่อยๆดึงเข้ามาปล่อยกลับดึงเข้าอันนี้คือแฮมสตริมแฮมสตริมจริงเต็มๆคือต้นขาด้านหลังดันขึ้นดันออกเราจะต้องเกร็งก้นไว้โอเคไปดึงเข้ามาเกร็งก้นไว้ตลอดนะครับแล้วเกร็งท้องช่วยไว้ดึงเข้าปล่อยออกนี่จะเป็นท่าที่หนักอยู่เหมือนกันใครไม่ไหวช้าลงได้ค่อยๆไปโอเควางครับเป็นไงครับท่านี
1: ้ครับตึงหน้าท้องเลยครับ
0: โอเคหยิบดัมเบลมาเราจะทำท่าโรลครับทิ้งสะโพกไปด้านหลังและดึงเข้าโรไปเรื่อยๆนะครับอีก10วิมีเวลาพักนิดนึงเตรียมตัว3 2 1ดันไปข้างหลังดึงเข้าท้อง
1: หยิบสะบักเข้า

ดึงหนักเข้าไปที่ท้องศอกนิดชิดติดตัวไว้ศอกไม่กลางหอกดึงเข้าสุดท้ายโอเคหยิบสเต็ปมาครับเราจะฮิปเรสโดยที่

0: จะเพิ่มความหนักความยากเข้าไปและขอมินิแบนวางไว้บริเวณเหนือเข่าครับมาเหลืออีก10วิเตรียมตัวรีบเข้าท่าครับไว้เหนือเข่าออกแรงดันหนึ่งเพื่อที่เราจะต้องออกแรงต้านตรงนี้ไว้ใช้กล้ามเหนือก้นมากขึ้นค่อยๆม้วนขึ้นน้ำหนักลงส้นเท้าไม่ได้เป็นการดึงจากซี่โครงซี่โครงจะไม่ได้ยกขึ้นแบบนี้กดไว้เป็นการม้วนก้นขึ้นมาไว้ลองขึ้นสุดโอเคท่าสุดท้ายครับขึ้นมาใช้สเต็ปและดัมเบลครับอันนี้ถอดยางได้นำสเต็ปมาวางแล้วเราจะยืนค่อมไว้ท่าสแนชนะครับน้ำหนักจะอยู่ใกล้ๆตัวแบบนี้ยกขึ้นแค่นี้ครับลงและสลับข้างขึ้นและลงโอเคเตรียมตัวไปครับยืดอกหลังตรงเกรงท้องไว้จะออกแรงส่งขึ้นไปไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นลักษณะการดึงขึ้นเรียบตัวและส่งขึ้นไปข้างบนเรียบและส่งขึ้นน้ำหนักลงส้นเท้าไว้เกรงตัวหลังตรงยืดอกส่งขึ้นไปสลับข้างจะเป็นท่าที่ส่งมาตั้งแต่ขาขึ้นไปโอเคพักครับดีมากทวนสแนทให้อีกนิดนึง
1: ครับ
0: เพราะเป็นท่าใหม่เนฟลองทำท่าสแนทมีเวลาพักอยู่ครับดีลองวางลงนิดนึงครับมันจะเป็นมูฟเมนต์เดียวตอนนี้เนฟจะเป็น1มูฟเมนต
1: ์
0: และ2ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วมันคือส่งจากตรงนี้ขึ้นไปนู่น
1: ขึ้นไปเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเ
0: ป็นโดยที่ยืดอกหลังตรงเหลืออีก30วิครับ
1: ครับ
0: ท่าดีขึ้นเยอะครับ
1: ครับผม
0: อยากให้เน้นเรื่องยืดอกหลังตรงลงให้คล้ายกับสควอทลงหรือแม้แต่เดดลิฟต์ลงเราก็จะหลังตรงไม่เอาลงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะลงเป็นแบบสควอทแล้วขึ้นมา
1: ครับ
0: ก็ได้โอเคเตรียมตัวเข้าซูเปอร์แมนครับหาเลเวลของเราจะเลเวลง่ายก็ได้ถ้ารู้สึกตึงๆหลังเป็นพิเศษก็แค่นี้ก่อนแล้วไปต่อได้เริ่มมียางเข้ามาออกแรงดันไว้

0: โอเค
1: พักครับมา
2: เอามา
1: ลูกบอลครับจะแฮมสตริงโอเคถ้า
2: เล็กเคิลครับ
1: วางขาไว้บน
2: ลูกบอลออกแรงยกก้นขึ้นปุ๊บและไหลบอลกลับเข้ามา
0: ครับ
2: อย่าใช้แฮมสตริงเยอะหน่อยให้พักแป๊บหนึ่ง
1: รอสัญญาณป้ายยกก้นขึ้นน้ำหนักลงอยู่ที่แค่หลังด้านบนเกงท้องไว้ดึงลูกบอลเข้ามาไหลออกไปเกงท้องช่วยไว้สอง
2: ช้าช้าได้เป็นท่าที่ยากอยู
1: ่สามเกงท้องเพิ่มขึ้นไม่งั้นมันจะไหลไปไหลมาดีมาก
2: โอเควางลงได้ครับเตรียมตัวโรใช้ดัมเบลครับ
1: เก็บลูกบอลไปก่อน
2: วันพูก็จะเป็นไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะมากจะเน้นกล้ามเนื้อหน่อย

โอเคไปครับดึงเข้าหายหนีบสะบักหนีบหลังศอกชิดติดตัวไว้หายใจออกยกขึ้นผ่อนแรงลงน้ำหนักอยู่ใกล้ตัวไว้ครับอีกนิดเดียวอีกแค่10วิมาอีก5โอเควางดัมเบลลงได้ครับหยิบสเต็ปมาและมินิแบนด์มินิแบนด์ใส่ไว้เหนือเข่าครับเสร็จวางไว้ด้านหน้า

0: โอเคเตรียมตัวออกแรงต้านไว้ม้วนขึ้น1ม้วน2ดีครับ3โอเคออกแรงต้านตรงนี้ไว้4รักษาระยะห่างของเข่า5น้ำหนักไม่ลงมาที่คอเท้าเราอยู่สูงอาจจะมาอยู่ที่คอได้น้ำหนักอยู่ที่แค่หลังด้านบนไปเรื่อยๆรอฟังเสียงสัญญาณโอเคเตรียมตัวท่าสุดท้ายสแนทครับหยิบสเต็ปมาสแนทจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มจากพื้นจากพื้นเลยและขึ้นไปอันนี้จะมีสเต็ปให้เพื่อลดระยะที่จะลงไปข้างล่างก็จะลดทำให้มันเบาขึ้นนิดนึง
1: ครับจะได้ไม่ต้องก้มลงไปเยอะ
0: ใช่ครับจะได้ไม่ก้มเยอะมากเท่าไหร่เตรียมตัวไปครับส่งขึ้นไปจังหวะเดียวสลับแขนส่งขึ้นออกแรงจากพื้นขึ้นไปข้างบนเป็นแบบ explosive ระเบิดขึ้นไปเรื่อยๆเก่งคล้องไว้หลังไม่โก่งหลังไม่งอลงยืดอกเก่งคล้องส่งจากพื้นเรียบตัวขึ้นโอเคพักครับเป็นไงครับ
1: ครับ
0: รอบที่สอง
1: เหมือนผมช่วงแบบใช้บอลนะครับอาจจะมีแบบเจ็บช่วงนี้เก่งเยอะไปหน่อย
0: ตรงแฮมสตริง
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: กับช่วงเอ็นใต้แบบหัวเข่านิดนึงครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวรอบนี้จะมีเวอร์ชันเบาลงให้เดี๋ยวมันจะเป็นขาตรงยังมีเวลาอยู
1: ่ครับ
0: จะเป็นแบบนี้ครับแค่นี้และยกค้างไว้อาจจะค้างไว้แค่นี้ครับถ้าใครมีอาการเจ็บเพราะอย่างที่บอกท่านี้มันใช้แฮมสตริงค่อนข้างหนักไปเลย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเจ็บค้างไว้อยู่แค่นี้ได้โอเคเตรียมตัวซูเปอร์แมนรอบสุดท้ายแล้วมาครับลองคว่ำไปที่พื้นอีก3วิอีก2อีก1
2: ลุย
0: ยกตัวขึ้นดึงเข้ามาที่อกปล่อยลง
2: ออกแรงต้านไว้
0: ใช้ปีกดึงลง
2: และผ่อนลงขายกขึ้นมาทั้งแท่นโดยใช้ก้นนะครับเหนื่อยแล้วบางคนจะยกขาแบบนี้อันนี้จะไม่ค่อยได้อะไรอันนี้ใช้ก้นยกขึ้น
0: ตัวยกขึ้นดึงเข้ามาที่อกปล่อยกลับ
2: ลงอีกทีนึง
0: โอเคเตรียมตัวเข้าท่าเมื่อกี้ที่สอนครับใช้ลูกบอลกับเล็กเล็กโคลถ้าใครรู้สึกว่าหนักไม่ไหวก็ค้างอยู่ที่ท่ายกก้นขึ้นแล้วตัวตรงไว้แต่จังหวะนี้เนี่ยพยายามเกร็งท้องและใช้ก้นในการยกขึ้นนะครับไม่ให้โดนไม่ให้รู้สึกแถวหลังล่างโอเคไปยกขึ้นใช้ก้นในการยกน้ำหนักอยู่ที่หลังด้านบนถ้าใครไหวไปต่อกลับมาอยู่ท่าเดิมดึงลูกบอลเข้าไหลออกระหว่างที่ทำท่านี้ค้างไว้ถ้าเริ่มรู้สึกหลังล่างพักลงมาใหม่รีเซ็ตใหม่ได้และยกขึ้นและยกตัวลงไปขึ้นไปใหม่

0: โอเคลงได้ครับโรครับหยิบดัมเบล
1: เช็คลึก
0: เหนื่อยเริ่มมาดีตัวไว้อีก5วิโอเคเตรียมตัวเข้าดันสะโพกไปข้างหลังตัวคะแนนกับพื้นให้เยอะและไปครับมีปลังเข้าหายใจออก

0: อีกนิดเดียวมาครับอีก5วิบีบหลังเยอะๆ squeeze โอเควางดัมเบลลงครับเหลืออีก2ท่าเท่านั้นหยิบสเต็ปและมินิแบนมาสเต็ปวางขวางไว้มินิแบนใส่ไว้เหนือเข่าโอเคเซตอัพส้นเท้าวางไว้บนสเต็ปดูสูงขึ้นเตรียมตัวและไปครับม้วนก้นขึ้น1 2ค่อยๆไปครับ4 3ถ้าใครรู้สึกที่แฮมสตริงมากนะอาจจะเลื่อนก้นเข้าไปให้อยู่ใกล้ๆส้นเท้าเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจะโดนที่ก้นเพิ่มขึ้นและลดการใช้ของแฮมสตริงลงนิดนึงเพราะยิ่งขาอยู่ไกลมากเท่าไหร่จะโดนแฮมสตริงมากเท่านั้นมากขึ้นโอเควางครับท่าสุดท้ายแล้วสแนชครับหยิบสเต็ปและดัมเบลมาสำหรับท่าสุดท้ายหยิบสเต็ปค่อมตัวไว้ใครไม่ใช่สเต็ปยกจากพื้นเลยก็ต้องดูตัวเองนิดนึงว่า flexibility โอเคไหมถ้าลงลึกๆแล้วหลังงอหรือเปล่าถ้าสามารถลงได้แบบท่าถูกเริ่มจากพื้นเลยก็ได้ครับท่าสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายด้วยลองทำท่าถูกแล้วลองเร่งได้เกิดขึ้นเก่งไว้ส่งขึ้นมาจากขาขึ้นไปข้างบนเรียกตัวขึ้นไปสลับไปมาอีกแค่2วิ1โอเคเยี่ยมมาก
1: ครับ
0: สุดยอดฮาร์เรทก็ใช้ได้อยู
1: ่ครับเหนื่อยคร
0: ับ เป็นไงบ้างครับชุดนี
1: ้ครับเหมือนวันนี้ผมพวกช่วงใช้เหมือนใช้ช่วงหลังล่างเยอะ
0: พอมันจะมีท่าซูเปอร์แมนที่แบบโดนหลังล่างเลย
1: ครับผม
0: แล้วก็มีหลายท่าที่มันจะเกรงไปโดนได้
1: ใช่ครับตอนนี้รู้สึกเกรงหลังล่างครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปยืดกันเริ่มจากนั่งลงครับและเข้า Pigeon Pose วางลงโอเคเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าครับทิ้งตัวผ่อนคลายตัวเราควรที่จะขนานอยู่กับพื้น3 2 1สลับข้างครับเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวลงไปรู้สึกยืดสะโพกฝั่งนี้3 2 1โอเคเสร็จแล้วเราจะเข้านอนหงายลงไปครับอาจจะยืดแฮมสตริงก่อนนะครับโดยการกอดเข่าเข้ามาหนึ่งข้างดึงเข้ามาเยอะๆอีกข้างนึงเหยียดตรงเหมือนจะเอาส้นเท้าเราไปแตะหลังห้องมันก็จะเหยียดตรงแบบนี้จุ๊บอันนี้ดึงเข้ามาตรงๆอาจจะติดซี่โครงไปต่อไม่ได้ดึงเอียงเข้ามาที่หัวไหล่3 2 1เสร็จแล้วนำมือฝั่งตรงข้ามค่อยๆกดเข่าไปฝั่งตรงข้ามหัวไหล่ขวาติดพื้นไว้แล้วมองไปทางขวาเข่าไปทางซ้าย3 2 1อีกข้างนึงครับยกขึ้นกอดเข่าข้างนึงเข้ามาดึงเข้ามาแถวหัวไหล่รู้สึกยืดต้นขาด้านหลัง3 2 1ค่อยๆดันเข่าไปด้านข้าง3 2 1โอเคกลับมาครับทีนี้ทำเป็นเลข4หรือเหมือนไขว่ห้างแบบนี้ครับกดทริกเกอร์กดลอดและดึงเข้ามายืดสะโพกอีกวันนี้เน้นสะโพกค่อนข้างเยอะถ้าสะโพกตึงมาจะไปดึงหลังได้ด้วยก็พายืดให้หมด3 2 1อีกข้างนึงครับวางลงไขว้ห้างลอดขาดึงหน้าแข้งเข้ามาหาตัวเอง3 2 1เสร็จแล้วกอดเข่าสองข้างปึ๊บกอด3 2 1เสร็จแล้วแฮปปี้เบบี้โพสครับช่วยคลายหลังล่างหลายท่าหน่อยกางออกดันลงอาจจะร็อกเดอะเบบี้ซ้ายขวาให้หลังล่างเราติดเบาะไว้3 2 1โอเคค่อยๆกลับขึ้นมาอยู่ในออฟโฟขอท่าคลายหลังอีกหนึ่งท่าแล้วค่อยๆน้อมเข้าสู่เบบี้โพสตอนนี้ทิ้งตัวสบายๆสึกคลายลองสังเกตร่างกายตัวเองมีตรงไหนตึงเจ็บบ้างไหม3 2 1ค่อยๆขึ้นมาครับสุดท้ายคอครับยืดตัวไว้ขัดแขนและออกแรงดันไปข้างๆเบาๆ3 2 1อีกข้างนึงครับก็ให้เปิดขึ้นดัน3 2 1โอเคเรียบร้อยครับวันนี้กับวันที่27กับ Storm Together Season 5เป็นไงบ้างครับ
1: วันนี้ครับก็คือเราทำแบบจับเวลาทุกสัปดาห์ทุกวันก็นี่ครับเราเบิร์นเหมือนมันใช้แรงตลอดแต่วันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อเยอะช่วงหลังช่วงไหล่ครับ
0: แล้วพอยืดเสร็จแล้วหลังเป็นไงบ้าง
1: ดีขึ้นครับเมื่อกี้ท่าเบบี้อะไรก็เหมือนนวดหลังด้วย
0: ตอนนี้ก็แบบก็คลายไม่เป็นไรละ
1: ครับผม
0: โอเคดีมากถ้าเกิดใครเล่นโปรแกรมเมื่อกี้น่าจะมีการตึงหลังล่างนิดหน่อยก็พยายามยืดตามที่ทำไปนะครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าพรุ่งนี้ยังปวดอยู่ก็พยายามยืดเหมือนเดิมและจริงๆการทำคาร์ดิโอเดินเบาๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดการปวดกล้ามเนื้อต่างๆเพราะเลือดมันจะไหลเวียนดีขึ้นก็ลองทำตามดูนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบหมอบผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธิรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

0: เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสักปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569วันนี้ช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งมีจำนวน480ไร่อันเป็นการสืบสานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.44 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ส่งเสริมการปลูกป่าวนเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนกว่า710ครัวเรือนมีการทดสอบปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นสับปะรดมะละกอพันธุ์แขกดำสีสะเกดกาแฟโรบัสต้าและไม้ดอกชื่อมานูก้าสำหรับใช้ผลิตน้ำผึ้งมานูก้าทั้งนี้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรและขยายผลความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอาทิศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการสังคมกว่า145คนโดยจะเข้าไปจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามในวันที่22-23 มิถุนายน 2569เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นกรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการห้วยน้ำซับ วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหวังวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดชีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครวัดเสาทองหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลายห้วยวัดธงไทยยารามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดวัดตันเรียงวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดบึงวัดด่านในวัดดอนขวางวัดคีรีวันวัดผายับวัดจันทึกวัดนนสมบูรณ์วัดบางโป่งและวัดพระนารายมหาราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19:00 นวัดพรหมธรรมนิมิตจังหวัดราชบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันนักมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานเว ันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆโดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งจ้างงานประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ดูแลครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและวิกฤตต่างๆเพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์และปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและลดค่าครองชีพและเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมค ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันโน
8: ่พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต
3: ์ World. แต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสียงไทยนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โห
5: โหท้องทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้า

0: ที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
0: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
2: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
3: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
2: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
0: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
1: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
5: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในซีซั่นนี้รายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นว่าอาหารของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการนำวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการทำเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมเฉพาะตัวมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าอาหารฟิวชั่นจนเกิดเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจและน่าลิ้มลอง

0: อาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อย
1: ๆมันเวอร์ไวน์อ่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมัน
2: หากพูดถึงอาหารฟิวชั่นหรือการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจนเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานั้นหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารตามภัตตาคารหรูๆหรืออาหารที่ต้องถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟผู้โด่งดังแต่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นเลยครับเพราะเมนูใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องสร้างเมนูอาหารใหม่ๆให้กับร้านค้าของเองเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุกคัลเจอร์ในตอนนี้เราจะยังอยู่กันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่เรียกว่าอาหารเมืองและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารมากมายแล้วเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเมนูอาหารเมืองถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดและเมนูแรกในวันนี้ถูกรังสรรค์โดยเชฟโอ๊ตเจ้าของเมนูพอกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่ใครเห็นต้องแปลกใจเพราะว่าคงไม่เคยเจอเมนูพอกช็อปแบบนี้แต่รับรองได้เลยว่าอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ
0: สวัสดีครับผมโอ๊ตครับรัตนทรัพย์ปิติกุลวุฒิวิทยาครับเป็นเชฟอยู่ร้านซอมไวแอนด์ไดครับเสน่ห์ของอาหารเหนือล่ะครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ทำเมนูง่ายๆครับแต่ได้รสชาติใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่เรามีอยู่เมนูที่ผมชอบล่ะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มหมูทอดครับแล้วก็ไส้อั่วแคบหมูครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่ทำง่ายครับเป็นเมนูทำง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวภาคเหนือเราจะต้องได้รับประทานทุกคนครับเมนูวันนี้นะคะที่เราจะทำนะคะเป็นเมนูพ็อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มครับคือด้วยส่วนตัวของผมครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วผมก็เลยอยากโชว์น้ำพริกหนุ่มเนี่ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่เคยทานหรือที่เคยทานแล้วได้ลองทานเมนูใหม่ๆก็คือนำข้าวผัดไปผัดกับน้ำพริกหนุ่มแล้วเปลี่ยนจากหมูที่เราเป็นหมูทอดปกติที่คนกินกันมาเป็นหมูพ็อกช็อปนำมารับประทานคู่กันเราก็จะได้อารมณ์แบบกินข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มกับหมูทอดแต่เป็นหมูพ็อกช็อปแทนครับผมเลือกใช้วัตถุดิบเองครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มจากโครงการหลวงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจากเชียงใหม่แท้ๆครับแล้วก็พ็อกช็อปเราใช้จากฟาร์มหมูที่เป็นฟาร์มหมูปิดแล้วผ่านกรมอนามัยที่ถูกต้องขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำพริกหนุ่มที่เราเก็บจากหรือว่าซื้อจากท้องตลาดนะครับใช้วิธีการเผานะครับแล้วก็เข้าอบให้พริกสุกพร้อมกับหอมแล้วก็กระเทียมแล้วนำไปโขกรวมกันปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำปลาเล็กน้อยก็จะได้รสชาติที่เป็นน้ำพริกหนุ่มออกมาแล้วครับ

วนหมูพ็อกช็อปเราก็นำหมูไปหมักด้วยเครื่องรากผักชีลูกผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วนำเข้าเครื่องซูบีอุณหภูมิ65องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับส่วนข้าวผัดนะครับเราก็นำน้ำพริกที่โขกแล้วไปผัดรวมกับข้าวหอมมะลิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อย

ตัวหมูข้าวช็อปเรานำไปย่างให้เหลืองแล้วเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ตกแต่งจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับ

สำหรับเมนูนี้นะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนคำแรกแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าจากปกติที่เราเสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มเป็นถ้วยแล้วก็ผักสดนะครับเราจะได้ความแปลกใหม่โดยการที่ว่าเรากัดเข้าไปคำแรกเราจะได้ความนุ่มของข้าวแล้วได้กลิ่นแล้วได้เนื้อสัมผัสของพริกหนุ่มที่เรานำเอาไปผัดกับข้าวครับส่วนหมูพอกช็อปนะครับก็จะได้ความนุ่มความหอมของเครื่องที่เราโขกแล้วนำไปหมักในพอกช็อปครับได้ความนุ่มได้ความหอมกินคู่กันแล้วอ่ะอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนในท้องถิ่นครับหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้คนอยากลองทานอาหารพื้นบ้านจริงๆแต่ยังไม่กล้าเปิดใจเพื่อที่จะเข้าถึงอาหารท้องถิ่นจริงๆให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดครับสำหรับเมนูนี้นะครับการฟิวชั่นคือว่าเราดึงวัตถุดิบหลักของน้ำพริกหนุ่มมาประยุกต์กับเมนูข้าวที่ให้กินง่ายขึ้นและกินสะดวกขึ้นครับเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมูชิ้นกลายมาเป็นหมูพอกช็อปเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้อาหารฟิวชั่นคือการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการกินของคนในท้องถิ่นครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับอาหารตะวันตกให้มาเป็นในส่วนผสมที่ลงตัวและเข้ากันได้ง่ายครับอย่างเช่นสปาเกตตี้น้ำพริกหนุ่มหรือว่าสปาเกตตี้ไส้อั่วครับเราสามารถนำเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของอิตาเลียนมาผสมกับอาหารที่เป็นพื้นเมืองอย่างเช่นไส้อั่วเอามาผสมรวมกันให้ได้เป็นหนึ่งเมนูก็คือสปาเกตตี้ไส้อั่วครับสำหรับผมล่ะครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะฮะอาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลถึงอวกาศแล้วไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆไร้ขีดจำกัดนะครับ

วอร์กช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มชื่อเมนูก็ทำให้เราได้รับรู้แล้วว่าเมนูนี้เป็นเมนูในรูปแบบฟิวชั่นฟู้ดที่มีความเป็นอาหารไทยผสมผสานกับเมนูอาหารของสไตล์ยุโรปซึ่งพ็อกช็อปคืออาหารที่นิยมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกหรือเนื้อสันนอกติดกระดูกมีความนุ่มปานกลางนิยมนำมารับประทานโดยการหมักด้วยซอสต่างๆและนำมาย่างหรืออบในลักษณะเดียวกันกับเนื้อสเต็กนั่นเองครับความโดดเด่นของเมนูนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาหารเหนือที่ผสมผสานเข้าไปนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือซึ่งน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารล้านนาที่รู้จักกันมาช้านานเป็นน้ำพริกลักษณะข้นพริกหนุ่มคือพริกชนิดหนึ่งที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกอื่นๆผลของพริกหนุ่มไม่ว่าจะเป็นผลแก่หรือสุกก็จะมีลักษณะผลเป็นสีเขียวนำมาย่างโคลกใส่ส่วนผสมเมื่อปรุงน้ำพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำมารับประทานควบคู่กันกับเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูเช่นน้ำพริกหนุ่มกินคู่กับแคบหมูผักข้าวเหนียวบางสูตรมีการใส่ปลาร้าสับหรือใส่กะปิแล้วย่างไฟเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมได้ด้วยล่ะครับแม้ว่าน้ำพริกหนุ่มจะดูเหมือนเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายเพราะปรุงรสแค่เกลือเท่านั้นแต่เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเลือกพริกหนุ่มที่ไม่แก่จนเกินไปย่างด้วยระดับไฟที่พอดีและหากเป็นความร้อนจากเตาถ่านที่ได้กลิ่นควันผสมเข้าไปด้วยแล้วยิ่งทำให้เกิดอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นผสมกับความหวานและกลมกล่อมของหอมแดง

ชูกลิ่นด้วยกระเทียมทำให้เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่มีเอกลักษณ์เมนูหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อนำน้ำพริกหนุ่มและเมนูพอร์กช็อปมาผสมผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจเอามากๆเลยล่ะครับด้วยรสชาตินุ่มหอมของเนื้อหมูย่างทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มเพื่อตัดเลี่ยนเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่าบอกใครไม่ลองไม่ได้แล้วล่ะครับ

0: อีกหนึ่งเมนูที่ได้ถูกคิดค้นและผสมผสานขึ้นมาใหม่เป็นฟิวชั่นฟู้ดรูปแบบใหม่และที่น่าสนใจก็คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่มีน้ำพริกหนุ่มเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันชื่อเมนูนี้ก็คือเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคลสลอน้ำพริกหนุ่มซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟก๊อกนั่นเอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะก๊อกนะคะเจ้าของร้านเปาเกอร์เบอร์เกอร์แป้งนุ่มนะคะพื้นเพไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแต่ว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็มาเปิดกิจการที่นี่ชอบบรรยากาศของเชียงใหม่เนาะก็เลยย้ายมาติดใจอาหารด้วยแล้วก็อากาศด้วย2 อย่างเลยคือจริงๆแล้วเที่ยวเยอะนะคะไปหลายจังหวัดด้วยความที่งานประจำเป็นเซลนะก็ต้องไปหลายจังหวัดทานอาหารมาหลายๆภาคเหมือนกันก็ติดใจของภาคเหนือเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แปลกกว่าอาหารใต้เนาะแล้วก็ความเผ็ดของมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบแสบลิ้นของเราแบบนี้ค่ะก็ชอบพอมาเชียงใหม่เที่ยว2-3 ครั้งก็รู้สึกว่าอยากย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะพอย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยคือจุดหลักเลยชอบอย่างนึงเลยคือไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนถามว่าลาบเป็นไหมเคยทานลาบเมืองหรือยังประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเมนูเนี้ยมันต้องอยู่ในของร้านเราละต้องอยู่ในเมนูของเราละก็เลยเลือกลาบหมูก่อนก็คือเลือกเป็นเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าชอบความสดชื่นของโคลสลอนะคะทานแล้วสดชื่นคำว่าโคลสลอกับเบอร์เกอร์มันเป็นของไปด้วยกันได้แต่เพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นก็คือขายต่างชาติด้วยอาจจะเป็นขายคนภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยที่อยากสัมผัสน้ำพริกหนุ่มในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่ก็มีน้ำพริกหนุ่มกับลาบที่พี่เลือกมา2 อย่างก็เลยเลือกที่จะเป็นโคลสลอน้ำพริกหนุ่มค่ะมันทานแล้วมันไปด้วยกันได้วัตถุดิบนี่เราใช้ของโครงการหลวงทั้งหมดเลยเพราะว่าเมนหลักของเราจะเป็นฟิลเล่แล้วก็ผักกาดแก้วแครอทหอมหัวใหญ่ทุกอย่างคือที่โครงการหลวงหมดเลยเลือกผักปลอดสารทั้งหมดนะคะรับผักเองไปเลือกเองไม่ได้แบบว่าให้เขามาคอยส่งให้ทุกวันหรือทุกทีคือพี่ไปเลือกของพี่เองเลยก็อยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเพื่อไปถึงลูกค้าผู้บริโภคขั้นตอนก็ตัวแป้งก็เป็นแป้งที่พี่เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะส่วนตัวหมูก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดค่ะ

วนนี้โคสลอกับตัวน้ำพริกหนุ่มก็คือจะแยกกันทำก่อนเนาะตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็คือมีพริกหนุ่มมีหอมแดงมีกระเทียม3อย่างนี้นะคะแล้วก็ย่างไฟให้แบบกลิ่นมันขึ้นมาแบบเตะจมูกเลยเสร็จแล้วก็เอามาลอกแล้วก็ตำรวมแล้วก็ปรุงโคสลอนี่คือจะมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยจะมีกล่ำปี้มีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตแล้วก็หั่น

แล้วก็คลุกส่วนผสมส่วนตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยค่ะเราถึงจะแบบเอามาผสมกับตัวโคสลอที่เรามีเนี่ยให้มันแบบเข้ากัน

0: ความอร่อยคือตัวลาบหมูตัวเปาเกอร์ค่ะตัวแป้งของเราคือนุ่มค่ะทานเข้าไปสัมผัสแรกก็จะรู้สึกแบบกรอบกับนุ่มที่มันมีกลิ่นของมะแขวนขึ้นมามันแซ่บนะมันล้ำใช่ไหมคะภาคเหนือเรียกมันล้ำค่ะแล้วก็ทานคู่กับโคสลอนและพริกหนุ่มก็อย่างที่บอกว่ามันสดชื่นค่ะมันจะเฟรชหน่อยมีแคบหมูแก้มโดยรวมแล้วมันก็จะมีความนุ่มความกรอบแล้วก็ความสดชื่นค่ะเพราะว่าเปาเกอร์ก็คือมีเผ็ดของลาบนิดนึงแล้วก็ไปตัดกับความสดชื่นของโคสลอนและพริกหนุ่มเปาเกอร์ค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นพี่เองคนต่างถิ่นนะที่มาทานอาหารเหนือครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากลองอาหารเหนือรสชาติใหม่ๆแต่เด็กเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดนิดนึงแล้วก็ชาวต่างชาติเอเชียยุโรปได้หมดเลยเพราะว่าอาหารคือมันฟิวชั่นโดยตรงเลยเนาะฟิวชั่นของพี่คืออาหารที่มันมิกซ์ผสมความต่างได้อย่างลงตัวนะสำหรับพี่นะคิดว่าฟิวชั่นคือแบบนั้นจริงๆไอ้ตัวกิจการเปาเกอร์เนี่ยตั้งแต่ทำอยู่ที่ชลบุรีแล้วตัวเบอร์เกอร์พี่เองเนี่ยตัวเปาเกอร์พี่เนี่ยก็เป็นฟิวชั่นโดยตรงเลยเพราะว่าแป้งพี่ไม่ได้ใช้แป้งเบอร์เกอร์ทั่วไปเนาะคือชอบความนุ่มของซาลาเปามันโถเนาะเราก็ต้องมามิกซ์ให้สัมผัสเท็กเจอร์กับของทอดของกรอบของพี่นะเพื่อให้มันเป็นความฟิวชั่นเป็นอินเตอร์มากขึ้นก็เลยลองพัฒนาเปลี่ยนเนาะอยากได้ความเฟรชความสดชื่นของโยเกิร์ตด้วยแล้วก็สัมผัสกับน้ำพริกหนุ่มของชาวเชียงใหม่จริงๆด้วยค่ะเสน่ห์ของน้ำพริกหนุ่มมันคือกลิ่นเนาะเนื้อสัมผัสหรือรสชาติเนี่ยการปรุงน้อยมากนะคะตัวน้ำพริกหนุ่มแต่อยู่ที่การจี่เนาะจี่พริกจี่กระเทียมจี่หอมเนี่ยอันนี้คือสำคัญเลยกลิ่นขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราทำไงให้กลิ่นของน้ำพริกหนุ่มมันเฟรชเข้ากันกับโยเกิร์ตของเราโคสลอของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเมนูนี้ก็ทานเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีแคบหมูค่ะเพราะว่าแคบหมูนี่คือมันปัจจัยหลักมาตั้งคู่กับน้ำพริกหนุ่มคิดแบบนี้นะสำหรับฟิวชั่นที่ร้านที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาคือจริงๆอาหารไร้ขีดจำกัดนี่พี่มองว่ามันถ้าให้นึกถึงตัวพี่เองตั้งแต่เด็กเลยพี่ก็รู้สึก amazing กับอาหารเจนะอาหารเจนี่คืออะไรขีดจำกัดโดยตรงคนเราแบบเมื่อไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะก็สามีอาหารแปรรูปขึ้นมาเพื่อเหมาะกับคนไม่ทานเนื้อสัตว์ทานเจได้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าไร้ขีดจำกัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะคำว่าไร้ขีดจำกัดเนาะก็คือมันเวอร์ไวน์น่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวพริกหนุ่มเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แค่ทำแค่น้ำพริกอย่างเดียวเนาะบางเจ้าก็เอาไปชุบแป้งทอดบางที่ก็อาจจะมีเอาไปทานสดเลยก็ได้เนาะบางคนอาจจะแบบชอบความเผ็ดอ่อนๆของมันแต่ชอบสีสันของมันก็ใส่สลัดยังได้เลยนะไม่แน่เมนูต่อไปเนาะอาจจะแบบมากกว่านี้ก็ได้
1: อีกหนึ่งเมนู

อย่างเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคลสลอว์น้ำพริกหนุ่มที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีด้วยการผสมผสานเมนูที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารเมนูจานด่วนชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดที่เชื่อกันว่ามาจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมเบิร์กมีลักษณะคล้ายแซนด์วิชซึ่งเมนูในวันนี้ก็ได้ถูกพัฒนาโดยการใช้วัตถุดิบและวัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือผสมผสานเข้าไปซึ่งใครจะคิดล่ะครับว่าในวันหนึ่งเราจะได้ทานแฮมเบอร์เกอร์คู่กับลาบเหนือและน้ำพริกหนุ่มแบบนี้เป็นเมนูที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับ

าหารฟิวชั่นเป็นการปะทะกันทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อเรียงร้อยวัฒนธรรมความอร่อยจากต่างที่ต่างถิ่นให้เชื่อมเข้าหากันในความหมายก็คือการนำวัตถุดิบที่แตกต่างไม่ว่าจะด้านรสชาติถิ่นกำเนิดหรือประเภทอาหารข้าวหวานมาผสมผสานคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีอาหารฟิวชั่นจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารเป็นการพัฒนาเมนูอาหารและสร้างมูลค่าให้กับเมนูอาหารให้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่เราจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นว่าการพัฒนาเมนูอาหารนั้นไร้ขีดจำกัดในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอาหารฟิวชั่นฟู้ดในรูปแบบใดจะน่าสนใจและน่าลิ้มลองขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับผักหวานและสาระดีๆนะคะที่จะนำพาทุกท่านมาดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการรักษาโรคกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าหัวใจนะคะเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์มากๆเพราะว่าเขาจำเป็นที่จะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีการได้หยุดพักเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจทำงานหนักขนาดนี้ค่ะเราจึงจำเป็นที่จะต้องหันมาใส่ใจและก็ดูแลหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะผักหวานนะคะอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเพื่อที่จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับโรคหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นกับวิทยากรประจำวันนี้ของเราค่ะขอต้อนรับนะคะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: คุณหมอคะเห็นเขาบอกว่าหัวใจคืออวัยวะแรกในร่างกายที่เกิดขึ้นเลยเหรอคะคุณหมอ
1: ก็คงไม่ใช่อวัยวะแรกนะครับแต่คงเกิดพร้อมๆกันกับอวัยวะอื่นๆนะครับ
0: อ๋อค่ะก็คือจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับอวัยวะหลักๆอะไรบ้างคะ
1: ก็มีสมองนะฮะสมองแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะครับก็พัฒนาการพร้อมกันไป
0: โอ้นะคะก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเกิดขึ้นเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะลงไปเจาะลึกเรื่องของโรคหัวใจต่างๆค่ะคุณหมอรวมถึงสาเหตุนะคะอยากจะให้คุณหมอให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของหัวใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนค่ะ
1: คือระบบการทำงานของหัวใจเนี่ยหลักก็คือการสูบฉีดโลหิตหรือเลือดนะครับไปเลือดส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นสมองปอดลำไส้แล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆนะครับโดยการนำที่สำคัญคือออกซิเจนแล้วก็อาหารที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
0: ค่ะเราสามารถแบ่งหัวใจตามหลักของกายวิภาคแยกย่อยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็หัวใจแล้วก็มีอยู่4ห้องหัวใจนะครับนะฮะก็มีห้องบนเนี่ยนะครับสองห้องและห้องล่างสองห้องโดยแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวาซีกซ้ายนี่ก็เป็นเลือดดีนะครับจะรับเลือดดีจากที่ได้ปอดได้ฟอกนะครับเลือดเสียนะครับกลายเป็นเลือดดีนะฮะแล้วก็บีบออกไปเลี้ยงบีบเพื่อนำโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับส่วนห้องขวาก็จะรับเลือดที่เขาเรียกว่าเลือดดำเป็นเลือดที่ร่างกายดึงเอาออกซิเจนบางส่วนออกไปใช้แล้วนะครับกลับมาเพื่อฟอกที่ปอดนะครับ
0: เหมือนเป็นเลือดเสียอย่างนี้หรือเปล่า
1: คะเขาเรียกว่าเลือดเสียแต่จริงๆแล้วก็ไม่เสียนะครับนะครับแต่เป็นเลือดเพียงแต่ว่าร่างกายได้นำออกซิเจนบางส่วนเอาไปใช้นะครับแล้วก็กลับมาฟอกที่ปอดแล้วก็ปอดก็นำส่งสู่หัวใจห้องซ้ายแล้วก็บีบและสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกาย
0: ค่ะแล้วหัวใจที่แบ่งหน้าที่ออกเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะคุณหมอคะมันมีความสำคัญยังไงบ้างอย่างพวกเยื่อหุ้มหัวใจหลอดเลือดหัวใจอ๋อ
1: นั่นเป็นส่วนของทางกายวิภาคนะครับองค์ประกอบของหัวใจสำคัญนะครับที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อน
0: ะ
1: ฮะเพราะว่าเมื่อกี้ทางน้องก็ได้บอกแล้วว่าหัวใจบีบตัวตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันพักจนกว่าเราจะเสียชีวิตนะครับเป็นกล้ามเนื้อพิเศษนะครับที่ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับนี่แล้วก็ส่วนที่สองก็คือส่วนนำหัวใจเพราะหัวใจนี่จะบีบตัวเองนั่นก็จะมีจุดกำเนิดของการกระตุ้นอยู่ที่หัวใจห้องบนขวาแล้วก็เมื่อแล้วก็จะส่งสัญญาณมากระตุ้นหัวใจห้องล่างเพื่อให้บีบตัวนะครับส่วนที่สามนะครับก็เป็นเยื่อบุเยื่อบุนี่ก็จะหุ้มรอบๆหัวใจเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่หัวใจ
0: ะ
1: นะครับหรือแล้วก็หล่อเลี้ยงหัวใจให้ไม่มีแรงเสียดทานกับอวัยวะรอบข้างเช่นปอดหลอดลมทางเดินอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือกระบังลมอันนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของหัวใจครับ
0: ค่ะแล้วลักษณะพิเศษของกล้ามเนื้อหัวใจล่ะคะคุณหมอคะ
1: ก็เป็นกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้ออัตโนมัติคือมันสามารถทำงานเองได
0: ้
1: นะครับไม่เหมือนกล้ามเนื้อของแขนขาซึ่งกล้ามเนื้อของแขนขาเนี่ยเราจะต้องสั่งจากสมองนะครับสมองเป็นคนทำให้เราหันซ้ายหันขวาหยิบนู่นหยิบนี่คือสมองเป็นคนสั่งแต่กล้ามเนื้อใจ
0: เขาทำงานโดยตัวเอง
1: เราจะบอกว่าให้หยุดเต้นช้าไม่ได้
0: หยุดเต้นหรือเต้นช้าไม่ได้
1: เป็นการควบคุมด้วย อัตโนมัตินะฮะเป็นภาษาอัตโนมัติ ความไม่สามารถที่จะหยุดบอกระยะทางให้หยุดช้าก็ไม่ได้ทำเร็วก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เขาก็จะทำงานคงที่ของเขาเอง
1: คงที่แล้วก็ปรับตามสภาวะแวดล้อมของร่างกายณตอนนั้นอย่างเช่นอากาศร้อนนะครับต้องการระบายความร้อนจากร่างกายหัวใจก็จะเต้นเร็วอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: อย่างนี้ค่ะพอรวบรวมระบบทั้งหมดของร่างกายแล้วค่ะที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้อธิบายมาว่าองค์ประกอบของหัวใจมีอะไรบ้างเมื่อรวบรวมองค์ประกอบทั้งหมดแล้วระบบการทำงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตัวหลักของหัวใจเนี่ยนะครับคือมันจะทำงานโดยการสั่งการของที่ถ้าเป็นทางวิชาการเขาเรียกว่า SN นะครับเป็นตัวที่จะจุดกำเนิดเป็นตัวจุดกำเนิดไฟฟ้าออโตเมติกคือธรรมดาเหมือนกับเราสปาร์กไฟอะแต่ว่าฐานคล้ายๆเป็นถ้าให้นวลเป็นสมมุติก็อันนี้เป็นฐานตัวนี้มันจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเวลามันชาร์จไฟออกไปปั๊บมันก็จะรีชาร์จของมันเองพอถึงจุดนึงมันก็จะปล่อยกระแสออกมานะครับหัวใจก็เป็นอย่างนั้นนะครับพอตัว SA node เนี่ยเริ่มทำงานหรือเริ่มทำงานตั้งแต่อายุประมาณท้องได้5เดือนก็จะเริ่มเต้นละ ตัวนี้ก็จะพอมันกระตุ้นออกปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อด้านล่าง
0: แล้วก็มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา
1: ก็มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาครับเพื่อให้มีการบีบตัวนำโดยห้องบนก่อนแล้วก็ตามด้วยห้องล่างนะครับนะอันนี้ก็เลยทำให้หัวใจได้ทำงานเองโดยอัตโนมัติแต่ตัว SA node นี่ก็บางส่วนก็จะคุมโดยประสาทอัตโนมัติ

0: นะครับ
1: อืมค่ะอย่างนี้อาการเกิดโรคหัวใจค่ะคุณหมอคะมันจะมีอาการโรคหัวใจอะไรเกิดขึ้นมาบ้างอะคะ
0: คือโรคหัวใจเนี่ยแบ่งแยกออกเยอะมากนะครับ
1: คือมีหลายประเภท
0: หลายประเภทนะครับนะฮะก็คือถ้าแบ่งง่ายๆนะครับก็คือความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองความผิดปกติเมื่อโตแล้วนะครับนะฮะเอายกตัวอย่างถ้าความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับก็ส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับเอาง่ายๆคือแม่อย่างเช่นโรคที่พบบ่อยคือสมัยก่อนก็หัดเยอรมันถ้าคุณแม่เป็นหัดเยอรมันเนี่ยก็จะมีผลกับการพัฒนาการของการฟอร์มหัวใจก็จะพอเด็กคลอดมาอาจจะมีผนังหัวใจรั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิดนะครับ
1: ก็จะเป็นการส่งผลมาจากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะ
0: ครับตัวหนึ่ง
1: อันนี้คือตัวอย่าง
0: ตัวอย่างเป็นตัวอย่าง
1: ถ้าสมมติว่าเป็นโรคหัวใจที่เกิดขึ้นเมื่อตอนโตล่ะคะ
0: ตอนโตก็อย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างอาการที่มันแสดงออกล่ะคะคุณหมออ
0: าการที่แสดงออก
1: ก่อนที่เราจะไปตรวจรู้ว่าเราเป็นโรคอะไร
0: ถ้าเป็นหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับก็อาจจะมีอาการตั้งแต่แรกคลอด
1: อาการเขาจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: เช่นตัวเขียวเหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นต้น
1: เหมือนหายใจดูหอบเหนื่อย
0: ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเป็นเด็กๆนะครับตัวอย่างว่าก็จะพบตรวจพบตั้งแต่เด็กๆแล้วพอคลอดออกมาแพทย์กุมารแพทย์ก็จะตรวจเจอมีบางส่วนที่อาจจะพลาดได้นะครับก็จะมาเตือนในตอนโตก็อาการก็จะเป็นอาการของการเหนื่อยหรือไม่โตเด็กไม่โตอย่างเงี้ยนะครับ
1: การวินิจฉัยที่พลาดนี่ส่วนน้อยที่มันเกิด
0: น้อยเพราะแม่
1: เพราะว่าไม่แสดงอาการนี้หรอคะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะแม่อาจจะแม่เขาจะไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปฝากครรภ์ก็ยังมีในส่วนของต่างจังหวัดก็บางทีคุณแม่ก็ท้องธรรมชาติก็คลอดเองอะไรเงี้ยก็จะหรือบางเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคลอดในโรงพยาบาลมักจะไม่ค่อยพลาดส่วนอาการของเมื่อเป็นโรคตอนโตอย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยที่เราพบบ่อยนะครับที่พบบ่อยก็คือโรคหัวใจขัดเลือดหัวใจขัดเลือดอาการที่สำคัญก็คือการเจ็บหน้าอกมีการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยเฉพาะลักษณะการเจ็บหน้าอกจะเป็นลักษณะเฉพาะนะฮะมักจะสัมพันธ์กับการออกกำลังกาย
1: ทุกครั้งที่ออกกำลังกาย
0: แล้วที่ออกกำลังกายมีการแน่นนะครับแน่นเหมือนแค่อะไรมาทับหรืออะไรมารัดอยู่ตรงบริเวณหน้าอกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นด้านอกด้านซ้ายของเราเนี่ยนะครับจะแน่นนะฮะแล้วก็หายใจไม่อิ่มนะฮะอันนี้เป็นอาการที่พบบ่อยส่วนอาการที่พบรองลงมาก็เป็นอาการเหนื่อยง่ายอาการเหนื่อยง่ายและที่พบน้อยก็คือหลับไปเลยหรือว่าอยู่ดีก็น็อกอย่างที่มีข่าวบ่อยๆนะครับที่ประชุมอยู่หรือตีกอล์ฟอยู
1: ่ก็น็อกไป
0: น็อกไปอันนี้ก็เป็นแต่พบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ก็พบได้นะครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอการใช้ชีวิตปกติประจำวันอาการที่แสดงออกมาก็คือจะมีอาการเหนื่อยง่าย
0: จะมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับ
1: ค่ะ
0: เหนื่อยง่ายง่ายโดยเฉพาะถ้าง่ายๆนะครับอย่างเช่นกิจวัตรประจำวันเช่นขึ้นสะพานลอยอย่างเงี้ยขึ้นสะพานลอยก็จะไม่สามารถขึ้นได้ให้ถึงสุดนะครับก็เป็นอาการง่ายๆหรือกิจวัตรประจำวันที่เราทำอยู่เช่นขึ้นกระไดบ้านเงี้ยเมื่อก่อนเคยขึ้นได้ทีเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมักจะเป็นอาการเยอะแล้ว
1: ค่ะแล้วการเหนื่อยหอบง่ายๆแบบนี้นะคะคุณหมอทางการแพทย์แล้วจริงๆมันตีไปได้กี่โรคบ้างคะ
0: มีตั้งหลายโรคนะครับนะฮะแต่หัวใจเป็นส่วนหนึ่งนอกจากหัวใจก็จะมีการของโรคปอดโรคโลหิตจางอะไรก็ได้ครับ
1: โอ้โหคือแตกยอดไปได้อีกหลายโรค
0: หลายโรคครับ
1: ทีนี้เราจะมีวิธีการสำรวจตัวเราเองยังไงบ้างนะคะไม่ให้แบบเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแบบนี
0: ้คือตรวจสอบตัวเองเนี่ยนะครับก็คงใช้วิธีการสังเกตอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับอย่างเช่นกินว่าประจำวันแล้วมีอะไรผิดปกติอย่างเง
1: ี้
0: ยนะครับนะยกตัวอย่างง่ายคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปคือถ้าเราสัปดาห์เราก็จะขึ้นกระไดกันชั้นหนึ่งถ้าเราขึ้นแล้วเหนื่อย
1: จริงๆหนูขึ้นประมาณชั้น2ชั้นหนูก็เหนื่อยแล้วมันต้องเหนื่อยขนาดไหนคะถึงจะผิดปกติ
0: คือชั้นเดียว
1: ชั้นเดียวก็เหนื่อยแล้ว
0: ชั้นหนึ่งก็เหนื่อยนี่
1: คือหอบแบบจะขาดใจ
0: ใช่คือเหมือนกับเหนื่อยเอ๊ะเหนื่อยผิดปกติธรรมดาคนเราเนี่ยนะจะสามารถเดินขึ้นได้2ชั้น3ชั้นอะไรเงี้ยก็เหนื่อยก็เหนื่อยปกติคือเหนื่อยอยู่สักพักมันก็หายแต่ถ้าคนเป็นโรคหัวใจก็ประมาณชั้นเดียวเขาก็จะรู้สึกเหนื่อยละแต่อันนี้อาจารย์ก็ไม่แนะนำเพียงเพราะว่าถ้าเป็นถึงขั้นนี่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเยอะละเป็นเยอะแล้วมักจะแนะนำให้เมื่ออายุ40นะครับอายุ40เนี่ยควรจะมาตรวจร่างกายละนะครับนะฮะแล้วก็มีประวัติครอบครัวนะครับหรือตัวเองเป็นโรคประจำตัวเนี่ยก็ควรจะต้องมาหาแพทย์แล้วแหละเพราะว่าพวกนี้บางทีไม่มีอาการ

0: แต่เรามีพบได้เยอะนะครับที่ว่าพอมาตรวจแล้วเราเจอ
1: ครับแล้วอย่างอาการวูบหรือว่าเป็นลมล่ะคะคุณหมอมันเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอาการของโรคหัวใจด้วยไหมคะวูบแล้วเป็นลมบ่อยๆ
0: คือจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการโรคหัวใจแบบหนึ่งก็เลยอาจจะหัวใจเต้นเร็ว
1: อย่างที่หมอบอกไปว่ามีหลากหลายโรคมาก
0: ถูกต้องครับนะฮะ
1: แล้ววูบตามความหมายของทางการแพทย์นะคะจริงๆแล้วมันหมาย
0: ส่วนใหญ่ก็วูบหมดสติไปชั่วคราวตื่นขึ้นมาก็จะปกตินะครับไม่เหมือนกับวูบของโรคเส้นเลือดสมองเส้นเลือดสมองเนี่ยพอวูบนะครับก็ตื่นขึ้นมาอาจจะจำอะไรไม
1: ่
0: ได้แต่ว่าวูบของโรคหัวใจเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะยังจำอะไรได
1: ้
0: นะครับอย่างนั้นก็ถ้ามีวูบเนี่ยควรจะมาเช็คแล้วว่ามีอาการหนึ่งของหัวใจนะครับหรือเปล่า
1: และอย่างอาการใจสั่นแล้วก็ขาบวมล่ะคะ
0: ใจสั่นก็จะเป็น
1: โรคหัวใจด้วยหรือเปล่า
0: เป็น
1: โรคอีกแขนง
0: หนึ่งนะครับคือแขนงหนึ่งคือเป็นการลัดวงจรอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าเราจะมีตัวที
1: ่
0: คว
1: บ
0: กระแสไฟคุมการเต้นใช่ไหมครับถ้าตัวนี้ทำงานผิดปกติมันก็จะทำให้ไปเร่งการเต้นของหัวใจหรือทำให้หัวใจเต้นแย่ลงอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามันเสียไปมันก็ไม่ทำงานก็ทำให้หัวใจเต้นช้านะฮะมันก็จะมาด้วยอาการใจสั่นหรือจะการบูบได
1: ้ค่ะ
0: ครับผม
1: อย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าอายุประมาณสัก40ให้ลองแวะเข้ามาตรวจเช็คสภาพร่างกายก่อนแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดก่อนหน้าอายุเหล่านั้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้หนูจะต้องมีอาการประมาณไหนนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าแค่ขึ้นบันไดประมาณชั้นหนึ่งนี่มันก็รู้สึกว่าอาการหนักเกินไปแล้วแสดงว่ามันจะต้องมีอาการที่มันบ่งชี้ก่อนหน้านั้นที่ควรจะเอาตัวเองไปตรวจ
0: อย่างเมื่อกี้น้องถามเรื่องขาบวมไหมครับยังไม่ได้ตอบขาบวมก็เป็นอาการหนึ่งของโรคหัวใจโดยเฉพาะเขาเรียกว่าภาวะหัวใจวายหัวใจวายมักจะมาด้วยเรื่องขาบวมครับคราวนี้ก็มาเรื่องคำตอบว่าถ้ามันจะมีโอกาสไหมที่จะเป็นก่อนอายุ40ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือโรคหัวใจมีหลายแบบนะครับแต่ที่พบบ่อยที่สุดคือเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุ40ปีขึ้นไปส่วนถ้าน้อยกว่านั้นจะเป็นที่เราพบบ่อยในบ้านเราก็คือโรคลิ้นหัวใจหรือโรครูมาติกซึ่งเรายังพบมากในต่างจังหวัดนะครับนะฮะมักจะสัมพันธ์กับเขาเรียกว่าไข้รูมาติกตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทำให้ลิ้นหัวใจเนี่ยตีบหรือบวมหรือรั่วก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยหอบและขาบวม
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งเป็นโรคลิ้นหัวใจอันนี้ดีกว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจ
1: แล้วถ้าสมมติว่ามีอาการเบื้องต้นค่ะแล้วก็ไปพบแพทย์แล้วล่ะแพทย์จะมีมีการวินิจฉัยยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: โดยทั่วไปก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับคือโดยปฏิบัติประจำเวลาคนไข้มาก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนี่เราสามารถจะวินิจฉัยได้โดยเฉพาะถ้าอายุเกิดจากลิ้นหัวใจรั่วนะครับนะก็จะสามารถฟังนะฮะได้ก็จะใช้การวินิจฉัยได้นั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการตรวจวินิจฉัยง่ายๆเช่นเช็ดทำภาพรังสีวินิจฉัยทางปอดทางเขาเรียกว่าเช็ดเอ็กซเรย
1: ์
0: นะครับดูเงาของหัวใจก็จะบอกได้ละอันนี้เป็นยังไงหรือการตรวจกราฟหัวใจนะครับกราฟหัวใจก็จะบอกได้นอกจากนี้แล้วสมมติถ้าเรายังคล้ายๆว่ายังสงสัยทำอะไรหรือเราก็จะมีการตรวจขั้นสูงนะครับอย่างเช่นการตรวจเอ็กโคเป็นต้นหรือภาพสะท้อนหัวใจ
1: ค่ะแล้วนี้ทางการแพทย์เขาจะเห็นความผิดปกติอะไรจากการเอ็กซเรย์บ้างคะ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วหัวใจจะโตครับที่เราเห็นที่บอกว่าเวลาเราไปเช็คร่างกายก็จะมีริบมีรายงานมาว่ามีหัวใจโตอะไรเงี้ยไอ้นั่นอ่ะก็คนไข้ก็ต้องมาก็ควรจะมาพบแพทย
1: ์
0: เพราะลักษณะหัวใจโตก็ห้องบนโตห้องล่างโตอะไรเงี้ยมันก็จะบ่งบอกถึงโรคเราได
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยคนไข้เองควรจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะก่อนที่จะมาตรวจต้องงดอาหารอดอาหารอะไรยังไงไหมคะ
0: การตรวจโรคหัวใจนี่ไม่ต้องอดอาหารแต่เราไม่มีการเจาะเลือดอะไรไม่เหมือนเบาหวานก็สามารถมาพบแต่ว่าควรจะเอาสมมติว่าเราไปเช็คร่างกายที่ไหนก็ควรเอาประวัติมาด้วยเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลากลับไปแพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบกันได้ถ้ามีประวัติเก่าด้วยยิ่งดีฟิล์มเอ็กซเรย์เก่าที่เราทำประจำก็เอามาด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างการตรวจเอ็กโคนี่มันคืออะไรคะคุณหมอ
0: เราจะทำในกรณีเราสงสัยว่าคนไข้จะมีการความผิดปกติของหัวใจนะครับนะก็คือการใช้ก็เหมือนอัลตราซาวด์ที่เมื่อก่อนลองได้มาการอัลตราซาวด์ตับอัลตราซาวด์ลำไส้แต่เขามาใช้พัฒนาในการตรวจการทำงานของหัวใจก็เป็นคลื่นสะท้อนหัวใจนะครับก็สามารถตรวจความผิดปกติการทำงานของหัวใจนะครับโดยเฉพาะการลิ้นหัวใจเป็นยังไงปกติไหม

0: การบีบตัวเป็นอย่างไรน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ก็จะสามารถพินิจฉัยได
1: ้ค่ะทีนี้คนไข้หลายๆคนจะกลัวนะคะคุณหมอคะว่าการมาตรวจโรคหัวใจเนี่ยกลัวว่ามันจะตรวจเกินโรคที่แสดงออกมานั่นแสดงถึงค่าใช้จ่ายที่มันต้องจ่ายเยอะขึ้นกับการตรวจเช็คโรคหัวใจ
0: ส่วนใหญ่แล้วแพทย์เราก็คำนึงอันนี้ด้วยนะครับเราก็จะตรวจในภาวะที่มีความจำเป็นจริงๆนะครับหรือมีข้อบ่งชี
1: ้
0: นะครับในข้อบ่งชี้ในการตรวจเราก็จะไม่ตรวจที่มันเกินไปนะครับ
1: นี่คุณหมอมีคำแนะนำให้กับคนไข้ไหมคะที่หลายคนอาจจะมีความคิดผิดๆเรื่องนี้ว่าแบบอุ้ยไม่กล้าไปตรวจเลยแล้วกลัวแบบค่าใช้จ่ายที่มันสูงเกิน
0: ก็ควรที่จะเพราะว่าหัวใจเนี่ยนะครับถ้าเราตรวจพบก่อนเราสามารถรักษาได้ก่อนเม
1: ื่
0: อรักษาได้ก่อนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหัวใจโดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจตีบนะยกต
1: ั
0: วอย่างเส้นเลือดหัวใจตีบเพราะพวกนี้พอตีบแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยตายพอตายแล้วการทำงานมันจะไม่กลับมาเป็นปกติง
1: ั
0: ้นผู้ป่วยก็จะมีผลของโรคนี้ติดตามไปอย่างเช่นเมื่อเกิดกล้ามเนื้อใจตายเมื่อถูกถ้าเกิดรอดแล้วนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะการบีบถุงจะไม่ดีก็นำมาถึงโรคหัวใจวายหัวใจเป็นติดจังหวะรุนแรงอาจจะได
1: ้
0: งั้นถ้าเราสงสัยนะครับว่าเราจะเป็นโรคหัวใจขัดเลือดเนี่ยควรจะมาพบแพทย
1: ์
0: แล้วก็ทำการรักษาก่อนเพราะปัจจุบันมีการรักษามากมายที่ทำให้หัวใจนี่กลับมาเหมือนเดิมได
1: ้ค่ะแล้วการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าแต่ละวิธีเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: คือไฟฟ้าหัวใจมีวิธีเดียวแหละครับนะครับครับก็คือไอ้ที่ติดเขาเรียกว่า EKG
1: ฮะ
0: ติดตรงหน้าอกแล้วก็ทำกราฟออกมาแต
1: ่
0: การทำอันนี้เป็นการวินิจฉัยคร่าวๆนะคร
1: ับ
0: ก็เพียงถ้าคนไข้ถามว่าจะสามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้ 100% ก
1: ็
0: ส่วนใหญ่แล้วความไวมันจะอยู่แค่ประมาณ 20%
1: ค่ะแล้วการเดินสายพานล่ะคะ
0: การเดินสายพานนี่เขาจะใช้เฉพาะในผู้ป่วยที่สงสัยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดนะครับ
1: ก็คือการรักษามันก็จะแบ่งออกไปตาม
0: คือการวินิจฉัยก็จะทำเป็นขั้นตอน
1: ค่ะแล้วอย่างกรณีที่เป็นลมโดยที่ไม่ทราบสาเหตุล่ะคะคุณหมอ
0: ก็จะมีการวินิจฉัยอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการติดดูกราฟหัวใจเนี่ย12-24ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: นะอันนั้นก็จะเขาก็จะทราบได้ว่าที่เป็นลมนี่มาเกิดจากการเต้นของหัวใจผิดปกติไหมนะอันนี้แล้วก็อาจจะประกอบกับการวิ่งสายพานเพื่อตัดปัญหาของข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได
1: ้ค่ะครับแล้วอย่างที่เราเคยได้ยินมาอย่างการฉีดสีคืออะไรคะ
0: การฉีดสีก็คือดูเส้นเลือดหัวใจว่ามีการตีบแต่หลังจากที่เราผ่านการตรวจมาแล้ว
1: ฉีดสี
0: อย่างเช่นถ้าเราสงสัยคนไข้มาด้วยเจ็บหน้าอกใช่ไหมฮะเราสามกล้ามหัวใจแล้วยังวินิจฉัยไม่ได้แล้วก็ส่งไปทำการวิ่งสายพานนะครับเมื่อส่งวิ่งสายพานแล้วสงสัยว่าจะมีเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปทำการตรวจเขาเรียกตรวจเส้นเลือดหัวใจการตรวจเส้นเลือดหัวใจก็จะมี2วิธีก็คือเดี๋ยวปัจจุบันนี้มีเขาเรียกว่าใช้คอมพิวเตอร์CT สแกนนะฮะอันนี้ไม่ต้องเจ็บตัวมากนะครับส่วนอีกการหนึ่งที่เป็นการวินิจฉัยสมัยก่อนที่ยังไม่มี CT สแกนอันนี้ก็คือการฉีดสีการฉ
1: ี
0: ดสีแบบนี้ก็จะต้องเจาะเข้าบริเวณที่แขนเส้นเลือดที่แขน
1: เส้นเลือด
0: ที่แขนไหล่เส้นเลือดที่แขนเนี่ยครับที่แดงที่แขนหรือเส้นเลือดที่ต้นขาแล้วก็ใส่สายยางเข้าไปถึงบริเวณเส้นเลือดของหัวใจแล้วก็ฉีดสีดูก็จะดูลักษณะของหัวใจได้เหมือนกันแต่วิธีนี้ก็ใช้ร่วมกับการรักษาเม
1: ื่
0: อเราพบตีบแล้วอาจจะบรรลุนอะไรไปได้
1: โอ้งั้นก็แสดงว่าการรักษาการตรวจโรคหัวใจเนี่ยคือจริงๆมีหลายแบบมากเลย
0: มีหลายแบบครับ
1: ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย
0: ์ใช่ครับ
1: ว่าจะเข้าข่ายการเป็นโรคหัวใจชนิดไหนแล้วก
0: ็
1: ตรวจตามนั้นไปเหรอคะคุณหมอคะ
0: มีการวินิจฉัยโรคหัวใจเนี่ยม
1: ี
0: มากมาย
1: ม
0: ากมายเยอะมากนะครับแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรแล้วก็การรักษาก็มีหลากหลายขึ้นโดยขึ้นอยู่กับโรคที่คนไข้เป็นนะครับ
1: แล้วอย่างการฉีดสีเมื่อสักครู่ค่ะคุณหมอคะมันต้องมีอาการหนักถึงขั้นไหนล่ะคะถึงจะต้องมาจับตรวจด้วยกันฉ
0: ี
1: ดสี
0: เมื่อไหร่เราสงสัยเมื่อไหร่เราสงสัยมามีเส้นเลือดหัวใจต
1: ี
0: บนะครับขั้นที่ว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับนะขั้นที่ปล่อยทิ้งไม่ได้ก็ต้องแนะนำให้คนไข้มาฉีดสี
1: ครับ
0: ผม
1: นะคะแล้วก็อย่างที่ได้ทราบกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าทุกวันนี้นะคะอัตราการเกิดโรคหัวใจของคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นไหมคะคุณหมอจากการตรวจวินิจฉัยหรือว่าการวิจัยของทางการแพทย
0: ์คืออัตราการเอาเป็นอัตราการตายแล้วกันนะครับนะอัตราการตายของประเทศไทยเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในท็อป5ของการอัตราการตายของคนไข้ทั่วประเทศก็คือมันจะสลับกันระหว่างอุบัติเหตุเร่งนะครับหัวใจกับโรคปอดโรคลำไส้เงี้ยมันแต่โรคหัวใจเนี่ยจะติดอยู่ในท็อป5ตลอดคือไม่อันดับ1ก็อันดับ2อันดับ3เนี่ยสลับกันไปแล้วแต่นะครับแล้วยิ่งในอนาคตเนี่ยสังคมของผู้ของคนสูงอายุจะเพิ่มขึ้นนะครับทั่วโลกงั้นโรคนี้ก็มากับผู้ป่วยสูงอายุครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับงั้นก็เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองไม่ให้เกิดนะครับนะ
1: ก็คุณหมออาจจะแนะนำว่าอาจจะมีการมาตรวจเช็คเป็นระยะหรือว่าถ้าเกิดอาการที่เข้าข่ายก็มาตรวจเช็คได้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วนะคะคุณหมอคะการรักษามันจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหนคะสำหรับโรคหัวใจ
0: คือถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดไปนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าพอรักษาหายแล้วก็หายไปเลยไม่มีอาการก็ไม่มา
1: ะ
0: นะครับนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับ
1: สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในทุกวันนี้นี่มีผลทำให้คุณเป็นโรคหัวใจมากขึ้นไหมคะ
0: มีสิครับมีครับ
1: อะไรเป็นปัจจัยบ้างคะ
0: โดยเฉพาะการบริโภคนะฮะการบริโภคกับกิจวัตรประจำวันที่ผิดไปนะฮะเช่นเพราะว่าปัจจุบันก็ออฟฟิศทำงานออฟฟิศเสร็จก็กลับบ้านก็ไม่ละเลยการออกกำลังกายก็หนึ่งก
1: ็
0: คนไทยนี่ออกกำลังกายน้อยนะครับนะอันที่สองการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นชอบกินฟาสต์ฟู้ดหรือว่ากินอาหารเร่งด่วนพวกนี้มันจะมีไขมันมีอะไรเนี่ยหรือเป็นที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพเช่นเค็มมันนะครับหวานเกินไป
1: ค่ะแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยเห็นว่าอันตรายแบบนี้แต่จริงๆแล้วรักษาหายขาดได้จริงๆใช่ไหมคะ
0: ถามว่ารักษาหายขาดได้บางโรครักษาหายขาดนะครับบางโรคต้องรักษาหาย
1: ต้องอยู่กับคุณหมอไปตลอดชีวิต
0: ต้องดูแลตลอดไป
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่าโรคหัวใจเนี่ยสามารถที่จะแตกออกไปได้เป็นหลายๆโรคเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเราจะกลับมาเจาะลึกกันให้มากขึ้นว่ามีโรคอะไรกันบ้างและก็รวมถึงวิธีการรักษาวิธีการดูแลและก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานที่ถ่ายทำนะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะและวันนี้ค่ะรายการของเราหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English See you on the road Season 2บอกเลยว่าเราจะหาตัวแทนภาคใต้ครับ This is the final game seeking the representative for the South แชมป์ปีนี้อาจจะเป็นน้องสองทีมทีมใดทีมหนึ่งนี้ที่จะกลับบ้านไปพร้อมกับช่วยเกียรติยศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยทุนการศึกษาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาพบหน้าน้องๆสองทีมสุดท้ายของรอบคัดเลือกภาคใต้ครับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมรัตนนครศรีธรรมราชและน้องๆจากมอวิทยาดุสรโอ้ยเบญจมราชุทิศอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมอวิทยาดุสรครับ
1: รู้จักใหญ่ไก่หรือเปล่า
0: ใหญ่ไก่
2: เป็นคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มค
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่ไก่รู้จักไหม
3: ไม่
0: รู้จักเฮ้ยอ้าวมอวิทยาดุสรอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมครับIt all comes down to this, guys. All right, just so that we're all on the same page. Here are the rules of the game.
4: ในหนึ่งรอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who, What, or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
5: Be in the middle of the water like this. But look, they are real buffaloes. Hi, buffaloes!
6: At Chelenoi Waterfall Reserve in Pattalung, there's a unique species of buffalo that's known around here as the water buffalo. These animals are

0: ที่ชมดนั่นเองตอนนี้นะครับห่างกันอยู่แค่100คะแนน We're gonna take a quick break เราจะพักสักครู่เดียวและเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
1: สำนักบริหารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานฟังดนตรีที่จุฬาเพื่อรับชมการแสดง
0: Welcome back to See You on the Road Season 2 300คะแนนต่อไปนี้มีความสำคัญและจะชี้ชะตาพวกเขาอย่างแน่นอน So in the random process Sequencing ครับWe would like you to put the following illegal acts in order according to their maximum fines in Thailand if committed by a person of a legal age from the lowest to the highest and this does not include the jail term. Number one, possessing 10 kilograms of marijuana. Number two, slapping someone in the market. Number three,failing to wear a helmet while riding a motorcycle. 4. Selling 20 grams of yaba or less. 5. Forging a teacher's signature. 6. Commercial surrogacy for same-sex couples. 7. Falsely claiming to be a police officer. 8. Rape. 90 seconds on the clock!And it starts now!
1: Game sequencing ในข้อนี้นะครับน้องๆต้องเรียงลำดับโทษทางกฎหมายจากการกระทำความผิดที่มีค่าปรับน้อยไปมากโรงเรียนไหนเรียงได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยมากที่สุดก็จะได้ไป300คะแนนครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands off! All right! บอกเลยครับว่างานนี้มีผู้ชนะ1ทีมครับในเงื่อนไขที่เราให้ไว้จะมีอยู่5เงื่อนไขด้วยกัน1คือขอให้อิงตาม maximum fine คือค่าปรับสูงสุด2คือเป็นเหตุที่เกิดในประเทศไทย3ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว4คือขอให้เรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดและ5คือโทษบางโทษอาจจะมีจำคุกประกอบด้วยไม่เอามาคิดครับเอาอย่างนี้เพื่อแบ่งความปวดหัวให้น้องๆทางบ้านด้วยนะครับขอเอาคำตอบของน้องๆทั้งสองทีมขึ้นจอครับและจากคำตอบของน้องๆมีทีมที่ตอบได้ตรงตำแหน่งมากกว่าอีกทีมหนึ่งขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนถูกต้องเป็นดังต่อไปนี้ครับ failing to wear a helmet while riding a motorcycle 500บาทนะจ๊ะถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อก falsely claiming to be a police officer แม่น่ารักอยากเป็นสันติบาล 2,000 เบาๆนะฮะ slapping someone in the market ถ้าไม่ได้มีการตบหน้าตัวเองตบหน้าคนอื่นแล้วก็ 10,000 บาทเบาๆforging a teacher signature และดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่นี่ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารนะครับเรื่องโตมาก 60,000 บาท commercial surrogacy for same sex couples รับจ้างอุ้มบุญนะโดนเบาๆฮะ 200,000 บาทและที่หลายๆคนผิดเลยคือข้อ rape ข่มขืนเนี่ยโดนไป 400,000 เบอร์7ครับคือ possessing 10 kilograms of marijuana กัญชาเนี่ยครับนิดเดียวฮะ10กิโลขายไม่แพงเท่าไหร่ฮะ1,500,000และสุดท้ายก็คือการขายนะครับยาบ้าเอาแค่20กรัมหรือน้อยกว่านั้นนะฮะ5,000,000บาทครับในฐานะตัวแทนภาคใต้อยากจะพูดอะไรบ้างไหมจ๊ะ
2: So we're gonna warn you that we are determined and we will give our great effort in everything to be the champion thank you
0: ยินดีด้วยนะครับโอ้เบนจมาราชูทิศนครศรีธรรมราชอยากจะฝากอะไรไปถึงตัวแทนของภาคใต้เรา
3: ก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้เอาแชมป์กลับมาบ้านเราให้ได
0: ้และขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆทั้งสองเรียนเลยครับโดยเฉพาะแชมป์ตัวแทนภาคใต้

0: ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1ภาคแฮ่1ภาคเท่านั้น That's only one region guys So we got 4 more to go We got the kids in Bangkok The Central Region The Northeast และที่เรากำลังจะแข่งขันดังต่อไปนี้ครับก็คือน้องๆจากภาคเหนือ Moving up to another region And when I say up I really mean up Because we're going up northภาคเหนือนั้นมีทั้งหมด10โรงเรียนด้วยกันนะครับขออนุญาตแนะนำน้องๆคู่แรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเชิญมงฟอร์วิทยาลัยและอาทิตย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่แรกของภาคเหนือเลยอ่ะน้องๆจากมงฟอร์ดมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ไหมครับ
1: กัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอบคุณค่ะ
0: สาธิตมช.มีอะไรจะบอกเพื่อนมงฟอร์ดไหมครับ
2: We are the champion
0: So we're gonna start with the VTR 100 points goes to whichever team gets the right answer
3: It feels so refreshing walking along the Mekong River from Chiang San District in Chiang Rai where I'm standing you can see Laos just from the other side Oh and Chiang Rai is one of the areas that's being developed into a special economic zoneWhat a wonderful world.
4: The special economic zones were created after the establishment of the ASEAN Economic Community, or the AEC, which is paving the way for increasing economic, trade, and investments tie in the Southeast Asian region. And Thailand got ready for that by declaring special economic zones, which are legally designated areas designed to promote, facilitate,and provide special privileges to businesses that are looking to make investments in Thailand. The objectives of the special economic zones are to attract foreign investors, encourage use of new technologies for production, expand economic development to other parts of Thailand, instead of having growth be concentrated in one place like before in order to reduce economic disparity, improve quality of life, and increase employment opportunities. Within the special economic zones,Businesses will receive more investments and financial privileges, such as corporate income tax exemption, loan interest rate reduction, and support for legal employment of unskilled migrant workers.
3: We are at the end of Thailand, because if we just go straight ahead, we will see China. And back there, it's Myanmar. And in front of me right now, it's Laos. So right now, I'm in the middle of three countries.
4: Operation will be divided into two phases. The first phase consists of five provinces, Prat, Tak, Mukdang Han, and Songkhla. The second phase covers five other provinces, Kanchanaburi, Nong Khai, Nakhon Phanom, Narathiwat, and here, Chiang Rai.
0: From the video, which of the following is not one of the objectives of the establishment of the specialEconomic zones in Chiang Rai. A. To attract foreign investment. B. To expand development to different regions. C. To give more investment and financial privileges to the areas in the special economic zones. Or D. To increase the number of migrant workers in Thailand. Hands behind your backs, please. เอามือไพ่หลังไว้นะครับ Guys, ready? C.อิ้วไว้ใส่กับข้าวต้มมันจะอร่อยนะครับซีอุ้ยอยู่ศรีราชถ้ามากรุงเทพแวะไปด้วยนะครับซีอุ้ยซีอุ้ยสาธิตมช.ตอบว่าอะไรครับ
5: D to increase the number of migrant workers in Thailand
0: Would you like to have 100 points?
5: Yeah. Sure
0: Yours ก็ชัดเจนนะฮะว่าจริงๆแล้ว special economic zones ครับเขาไม่ได้มีไว้ว่าเพื่อจะดึงแรงงานต่างด้าวเข้ามาเมืองไทยเยอะๆไม่เกี่ยวเลยแต่ที่แน่ A B และ C นั้นถือว่าถูกนั่นเองนะครับ All right moving on to the next game this one's called who what or where the following are the characteristics of which fictional character clue number oneThis character appears in a movie franchise comprising three parts. It also appears in two other movies, one about race cars, the other about an underwater adventure. Clue number two. This character is brave, enthusiastic, and believes that everyone should follow the rules. The name of the character comes from one of the astronauts who traveled to the moon on Apollo 11. But before the character got the name, it was temporarily called Luna Larry. Clue number three. In 2008, the character was invited by NASA to go on an expedition to the International Space Station with actual astronauts for 6 months. 4 years later, a spacesuit was designed based on this character. Clue number four. This character is voiced by Tim Allen. The character also meets a cowboy and a cowgirl. And the last clue. The character is a fully equipped space ranger. His main mission is to fight aliens. His friend is a traditional cowboy, voiced by Tom Hanks. His world famous catchphrase is, to infinity and beyond, and beyond. Sadiq Masha, your answer is?
5: So I think it's gonna be Buzz Lightyear.
0: Chai Mi Chai.
6: แล้วเมื่อกี้คำใบ้แรกมางงตึกเลยตอนที่บอกว่ายังไปโผล่ในอีก2เรื่องก็คือ Cars กับ Finding Nemo ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นทั้งหมดก็คือ Buzz Lightyear นั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับน้องๆเรายังมีอีก300คะแนนที่กำลังจะมาอ่ะช่วงนี้ให้น้องๆได้พักหายใจหายคอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมา We'll be back after these messagesสำหรับในรอบนี้นะครับจะต้องมีการแรนดอม1ใน3เกมเพื่อให้น้องๆมาแข่งกันโอเคแรนดอมเลยครับ Logic 300 points 3 siblings Nut Ned and Nan live in Chacheng Sao province If you multiply their ages together the resultIs 175. Nut and Net are twins. How old is Nan? เอาละสิเอาละสิมีการกดเกิดขึ้นแล้วมองฟอร์ดคำตอบของหนูคือ
7: The age of the twin is 5 years old.And another one is 7 years old.
0: 7, นะครับ So your answer is... It's yours! คำนวณยังไงเอาเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังอันดับแรกเนี่ยต้องตีสมการยังไง
8: คือกำหนดตัวแปรก่อนค่ะมันมี3คนใช่ไหมมีนัทเนทแล้วก็แนนแล้วคราวนี้เขาบอกว่านัทกับเนทเนี่ยเป็น twins แปลว่าเขาต้องมีอยู่เท่ากันแล้วก็กำหนดตัวแปรเป็น x กับ x ส่วนแนนก็ y แล้วกันเขาบอกว่าผลคูณของทั้ง3คนเนี่ยจะเป็น175ใช่ไหมคะ
0: 175
8: ก็จะได้เป็น x กำลัง2คูณกับ y เท่ากับ175ก็ลองคิดกันดูคือ x กำลัง2เนี่ยถ้ามันจะเป็น5จะเป็นอะไรก็เลยลองแทนเลข5เลยค่ะ5คูณ5คือ25คราวนี้เอา175หารด้วย25จะได้7ก็จะได้คำตอบค่ะคือ5 5แล้วก็7นัดเนทกับแนนค่ะ
0: มือให้หน่อยซิรออะไรแล้ว All right so we are going to need a tiebreaker Welcome to Sudden Death All right guys and this is the final question Who said the following statement Genius is 1% inspiration and 99% perspiration A Charles DarwinB. Thomas Edison สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
5: Thomas Edison
0: คิดว่าคำตอบของเราถูกหรือไม่ถูกThomas Edison เนี่ยเขาเคยพูดไว้จริงหรือเปล่า
5: คุ้นๆครับ
0: คุ้นคุ้นนะ Choice เนี่ยก็จะมีให้คือ Charles Darwin Thomas Edison Archimedes แล้วก็ Aristotle นั่นเองบอกเลยฮะมันหยดติ๊งติ๊งติ๊งเลยทีเดียวนะสำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนืออย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลก
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰地看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于各阶层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคู่เก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรคร
3: ับอยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
2: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่
3: แตกต่างกัน
1: อยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
4: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so and the most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุ้นลูกมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style House and follow me please. นะคะ
4: Okay, so welcome to the Northern Thai house.
0: Mm-hmm.
4: And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
4: Okay, and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony, and the balcony plays as a reception on a monthly purpose.
5: So what's the monthly purpose or what is
4: used for less or used for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come.They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can

0: drink. Yeah.
1: So your house also has this kind of
0: water. Just original water.
2: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
0: มันยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will
3: Are you ready to go upstairs?
4: No.
1: Yes.
4: Oh yes.
3: Okay. Don't forget to take your shoes off.
4: Yes, sir.
3: Okay. This is a bedroom.
1: There are drums.
0: Yeah, drums.
1: Yes, they have
3: one kind of music. We use the drums.
5: Can you show us?
3: Yes, I can.
2: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes I can แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเอง แต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
0: What's this used for
3: For filling with sticky rice
0: Only sticky rice or every type of rice
3: Almost sticky rice.
0: Sticky.
5: And then
3: we heat it.
5: Okay.
1: Why do we put the sticky rice in the inside of it?
3: Because they can keep warm.
5: Oh,
3: really?
5: What is this?
3: A pot, a kind of pot.
5: No, I mean this one. This is for cooking for sticky rice.
3: For touching.
5: Really?
3: For touching and
1: touching.
3: Cool it up.
1: Do you only touch and put it up?
3: Protect from the hot.Outside. If you touch this, it will be hot.
1: Oh.
5: Good explain.
1: Yeah, good.
3: Thank you.
5: Thank you. Yeah. What is this pool used for?
3: Used for Songkran Day.
1: Oh. Okay.
3: The traditional.
1: Can you explain us about it?
3: We are using for watering the old people.
1: All right.
3: Okay. From head.
1: Why do you do that?
3: I don't know. It's for the traditional.
2: It's a traditional มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
6: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
3: ่ everyone this rice storage
1: the house to be stored
3: storing a rice
1: inside only rice
3: only rice
1: All right.
3: There is no stair. Okay. Do you know why?
1: Why? Why?
3: Because they afraid of thief. So they have to bring the stair by from their home.
1: Really?
0: Really? Every time they want rice?
3: Yes.
1: So I've noticed the Thai house is on the pillar. Why?
3: All because this space can use for many purpose.
0: But why not build a room downstairs?
3: The wind is very blow. It can flow. The atmosphere is very good. So we don't have to make a room and air condition.
1: All right.
7: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าชั้นแล้ว
8: ภา
7: คใต้นะฮะ
8: ใช่
7: ครับผมกับน้อง
9: ฮาร์ดครับ
7: ฮอต
8: ฮาร์ด
7: พร้อม
9: ลูกพร้อมแล้วครับ Hey let's go follow me
10: the first I will tell you about the weather in in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's because of the rainy season is when the rainy fall it's a heavy rain if it have more slope the rain will fall down easily this is a living room want to play or do something you use this room and this is the mat
3: what is this
10: mat yes
3: okay
10: this is mat in here and to sit to talk about your life or something
3: conversation
10: yes you can sleepIf you want, okay, let's go to the outside.
2: และแล้วก็มาถึงบ้านภายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้ง

0: ให้ข้อมูลกับลูกทูของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
1: โอเค do you feel good yeah because the Thai region house has a lot of
2: circulation
1: to make the wind flow easy yeah so you will feel good feel comfortable so let's see the bedroom of the Thai house center region's house มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะว่าได้ทำด้วยกัน so this is a bedroom and this is a cradle yeah this is a cradle it's for infants or baby yeah and this is a ปลาตะเพียน the symbol ofThai region
3: แล้วครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
4: สาร
1: หมวก
5: สารหมวกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
3: weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยสอนในการสาร
1: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
2: สเต็ปแรกครับ
3: ขั้นตอนแรก
2: ขั้นตอนแรกเลย
1: เออค
3: ่
1: ะ
3: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะโชว์สเต
5: ็ปฮาเลมเชคนะคุณยาย
3: ยังไงครับยังไงฮะ
6: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
3: ครับ
6: ใบลานมาเย็บติดลูก
1: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
3: ใบลาน
1: She will use this called ใบลาน
3: What is that?
1: ใบลาน
2: Kind of
1: Farm leaf
3: อ๋อสารยังไงครับอธิบายกันหนึ่งครับ
6: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเนี
1: ่
6: ย
1: เย็บ
6: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
1: Next step we will use the ใบลาน
2: A kind of farm leaf
1: A kind of farm leaf ใบลาน I will call ใบลาน andPut it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
7: like it
1: and then
0: เย็บมันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
1: and stitch it together
7: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
6: เรียกลังงอก
1: ลังงอก
6: จากผิวไม้ไผ่
7: เวลาเราทรานสเลทใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี่ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทรานสเลทอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปครับ this is we call ลังงอบ yes ลังงอบ is made from bamboo skin yes and we make it because of it will fit your headif it's not it will not fit just like this it will fit your head
6: ยืดได้นะกดลงไปได้เลย
7: you can push it
5: อยากบอกอะไรเขาไหมคะ
3: บรรยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
7: ขอบคุณครับ this the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
3: I will 1, 2, 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายสะอิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
5: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
1: สนุกมากสนุกไหม
7: สนุกมาก
5: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
1: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: มาไปมาครับ
2: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
3: เก็บออมไว้ตั้งแต่ป
1: ัดของ
3: หนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
2: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
3: ตอนนี้นะครับ
5: ดีขึ้นไป
2: ก็ดีขึ้น
5: นิดนิดก็ดีขึ้น
7: ก็อยากบอกว่าสนุกมากๆเลย

0: เลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
1: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
2: ครูลิดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
3: How do you feel about the trip?
4: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great jobAnd I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like just
3: oh.
4: Very.
1: Thank you, Pat. Thank you.
4: แต่ว่าก็คือว่าพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
5: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแบบเงิบอะแบบถ้าเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
4: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
5: ช็อกอะ
1: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
5: ช็อกเลย
1: ยังไงเนี่ย
4: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะคือว่า
6: ตันไป3วิอ่ะคือแบบพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเนาะ
1: พี่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
5: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
4: ับ ก็ดีค่ะได้ค่ะ
1: เช็คเล่ม
4: โอ้ยน้องเอา
1: สู้ๆนะคะสู้ๆนะ
7: Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor andFor all the trouble, actually, I have to excuse, but it was everything made up, so to make it a little tough for you guys. Oh. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble, and then you have to see how you manage this. So and this is actually, yeah, you're doing well.
8: So you can speak.Thai?
7: Yeah, I speak a little bit, so I
1: can... Show them.
7: Okay, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
9: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. Uh-huh. I know for them it's hard to handle a group of tourists. Uh-huh. Sometimes they're a little bit shy, but...D-Mac.
1: D-Mac! Thank you.
10: เบาเราได้นะ
5: เบาเราได
8: ้สู้กัน
5: Suffer
11: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand and คอมพิวเตอร์ได้เบาเราได
5: ้ Menu
11: You did a great job, no? We really like you. You did a great job, and I hope you're not angry at us about this. Okay.
3: Don't be angry.
11: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
1: Thank you. และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
12: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
1: และคุณธัญญาพูดภาษาไทย
12: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
13: ยังไม่เกิด
12: ใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
1: ขอบคุณครับไอยู
14: ต้องถามว่าอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี่
1: ถาม
14: เลย How long do you stay in Thailand
15: 6 weeks
14: So not anywhere near okay bear with me I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very goodFantastic, very high level. Actually, I'm an English teacher. I think you're very good and you don't need to be shy. You don't need to feel nervous or self-conscious because actually you'll have

0: family is very good, and we understood everything. We learned a lot. I learned a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks, so it's very interesting for me. And you did a very good job. Very, very good job.
1: Thank you, Ruth. Thank you very much.
2: และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะ challenge หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
3: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแหมก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กรุ๊ปนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
4: หนูเองคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
5: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
4: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
5: the old thing that used to cooking
4: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพผู้ตามครูค่ะหลังเพโพ
5: หลังเพโพ
4: เติม ing
5: ing
4: ดีมากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
5: ไม่
4: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วก็อุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
6: ผิดครับ The first I will tell you about the weather in book in southern part of Thailand
4: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
6: I will tell you
4: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องเต่าไปนู่นนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
7: เหตุการณ
4: ์เหตุการณ์ใช้ก็คือคำบริบทค่ะ
8: the wind is very flow it can flow the atmosphere is very good so we don't have to make a room andair condition
4: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
9: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
10: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะสื่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได้
11: ไทยคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทำ
12: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า
13: The research is about web application for petrol station and slaughterhouse industry in Thailand. They can calculate the carbon footprint or amount of GHG emission by themselves. The statistic reported the number more than 26,000.Petrol station located across the country. And when we look at the petrol station in Thailand, it's not just sell fuel or lubricant for motor vehicle. They provide a lot of facility, I mean, to serve the modern life of the customer, like restaurant,

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกและก็เก็ตภาษาอังกฤษง่ายๆตามสไตล์คริสโตเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่5ของคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า prepositions ดังนั้นครับ welcome to prepositions the final episode part 5นั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง preposition ตัวแรกเลยที่อยู่ในภาษาอังกฤษบ่อยมากเลยนะครับนั่นก็คือ of of นั่นเองครับก่อนหนึ่งนะครับต้องเข้าใจนะครับ of of กับ off off นะครับอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะฮะถ้า off off เนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยนะครับอย่างเช่นyou know get off the train ก็ลงจากรถไฟ take off your clothes ถอดเสื้อผ้า call off the wedding cancel หรือยกเลิกงานแต่งงานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดู of กัน off เพราะว่า preposition นี้เนี่ยนะครับผมสร้างเป็นประโยคเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ made of ฮะ made of หลายคนมักจะงงนะฮะว่า made of กับ made from เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้า made from เนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าผัดไทย is made from you know shrimp and tofu and bean sprouts อะไรพวกนี้นะฮะทำมาจากหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ทำมาจากวัสดุเดียวและเห็นนะครับวัสดุนั้นอย่างชัดเจนนะครับเขาจะใช้คำว่า made of นั่นเองครับอย่างเช่นประตูไม้ the door is made of wood แต่ถ้าประตูเหล็ก the door is made of steel นะครับ made of wood made of steel หรือว่า it's made of glass นะครับ made of glass ก็ทำมาจากแก้วหรือทำมาจากกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับ so made of ก็คือทำมาจากนะฮะวัสดุเดียวและเห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับผมคำว่า of เนี่ยก็จะอยู่ในพวกลักษณะนามในภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น a box of chocolates a glass of water a bottle of orange juice a piece of cake ซึ่ง a piece of cake ก็เคยสอนนะครับมันก็แปลว่าง่ายๆอย่างกับเอาเค้กเข้าปากเหมือนกับบ้านเราคือกล้วยเข้าปากนะฮะปอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า of เนี่ยในพวกลักษณะนามพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับในประโยคนะครับหลักๆอยู่2ประโยคนะ1ก็คือขอนะฮะ Can I have a glass of water please Can I have a glass of water อย่าลืมนะครับไปเมืองนอกห้ามไปบอกว่า Give me water I want water polite English ภาษาอังกฤษสุภาพเราก็เคยสอนมาแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันต่อไปครับก็คือจะให้เขาหรือ offer เขาเนี่ยนะครับก็อย่าลืม Would you like นะฮะ Would you like a glass of waterคุณจะรับน้ำสักแก้วไหมไม่เอา Do you want นะฮะ Would you like a glass of water กับ Can I have a glass of water นะครับซึ่งลักษณะน้ำเนี่ยนะครับพวก off เนี่ยนะครับมีเยอะมากๆเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือเยอะนั่นเองครับ a lot ซึ่งถ้าเรามีน้ำตามมาเนี่ยก็คือ a lot of friends คำว่า a lot of เนี่ยใช้ได้กับน้ำที่นับได้และนับไม่ได้นะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ I have a lot of friends นะฮะแต่ถ้ามีเงินอยู่นิดเดียวเราก็จะบอกว่า I have a little bit of money หรือ I have a bit of money นะครับ I have a bit of money หรือ I have a little bit of money หรือวันนี้นะครับดื่มเบียร์ไปเยอะ I drank a lot of beer ดื่มเบียร์ไปนิดนึงก็คือ I drank a little bit of beer หรือ a bit of beer นะฮะ of เนี่ยนะฮะตรงนี้แต่ฝากไว้นะครับถ้าเป็นนามที่นับได้เนี่ย a little bit of เนี่ยถ้าตามหลักแล้วเขาจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่น I have a little bit of friends ซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือถ้าพูดก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าไปสอบไวยากรณ์เอ๊ะรับรองว่าผิดแน่นอน I have a few friends in Thailand เป็นต้นก็คือมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนหรือไม่กี่คนในประเทศไทยแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะฮะก็คือคำว่า plenty of ได้ดูเหมือนกันนะฮะ plenty of แปลว่าเหลือเฟือเลยนะครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับอยากจะบอกว่า oh there is plenty of food นะฮะ there's plenty of food ก็แปลว่ามีอาหารเหลือเฟือเลยทีเดียวเห็นไหมครับ plenty of นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำว่า of เนี่ยก็จะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของอะไร

บางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น I am the owner of the school ผมเป็นเจ้าของของโรงเรียนนะฮะหรือว่า He is the manager of the restaurant เขาเป็นผู้จัดการของร้านอาหารนี้นั่นเอง She is a friend of mine She is a friend of mine เธอเป็นเพื่อนของฉันนะฮะ so คำว่า of ตรงนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับเป็นเจ้าของนะฮะแต่ก็คือเป็นความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นนะครับต่อไปนะครับคำว่า off เนี่ยนะฮะก็จะเคยเห็นไหมฮะหรือเคยได้ยินหนังเรื่องนี้ไหม The sound of music นะครับ The sound of music นะครับ sound of music ก็คือเสียงของดนตรีเห็นไหมฮะ so, คำว่า off เนี่ยจะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือของนั่นเองนะครับหรืออย่างเช่น some parts of Bangkok are below sea level ก็คือบางส่วนของกรุงเทพนะฮะบางส่วนของกรุงเทพนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับ some parts of Bangkok นะครับเห็นไหมคำว่า off เนี่ยก็ทำหน้าที่ก็คือเหมือนภาษาไทยคือคำว่าของนั่นเอง off อีกอันนึงนะครับผมก็จะพูดถึงอันนี้กันครับแหม I'm thinking of you นะครับ I'm thinking of you ก็คือผมกำลังนึกถึงคุณอยู่เลยนะครับ so thinking of เนี่ยนะฮะ thinking of ก็คือกำลังนึกถึงหรือกำลังคิดอยู่ไม่ได้แปลว่าคิดถึงแบบโหยหานะถ้า I miss you ก็แปลว่าผมคิดถึงคุณมากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไม่อยู่ก็เหมือนกับขาดตัวเธอจากชีวิตไปนะครับถ้า yeah I was thinking of you ก็ได้นะเป็นอดีต I was thinking of you ก็คือแม่ผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับแล้ว think of เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้ในการคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับI'm thinking of buying a new phone. ผมกำลังนึกอยู่นะว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องหนึ่งเป็นต้นนะฮะเห็นไหมมีคำว่า of ด้วยนะครับอย่าลืมครับประโยคพวกนี้มันจะชินครับอย่าไปจำว่าต้อง think ต้องใส่ of บวกกับ verb ing อย่าคิดอย่างนั้นครับพูดตามกับรายการนี้เนี่ยนะครับผมพูดตามไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นความรู้สึกและเดี๋ยวมันจะออกมาเองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่นะฮะต่อไปเนี่ยนะครับแหมสำนวนสักหนึ่งสำนวนดีกว่าไหนๆก็พูดถึงคนกันแล้วเนี่ยนะครับ speak of the devil นะครับ speak of the devil ก็คือพูดถึงปีศาจหรือว่ามัจจุราชอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว speak of the devil ก็แปลว่าแหมพูดถึงก็มาเลยตายยากจริงๆมีอยู่กลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่พูดถึงเขาแล้วเขาก็จะมานั่นก็คือ devil นั่นเองครับอย่างเช่นถ้าวันนี้ผมกำลังพูดถึง red devil ผมเนี่ยนะครับผมไม่ชอบ red devil ปีศาจแดงจริงๆพี่ครับพี่อย่ามาทำหงแดงเลยกับผมเลยนะครับผมกลัวแล้วครับพี่นะครับผมโอ้ยพูดถึงปีศาจแดงปีศาจแดงก็มาเลยเห็นไหมฮะพูดผีปีศาจเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่สามารถโผล่ไปหาคุณได้เลยตอนที่คุณพูดถึงเขาครับ so speak of the devil ตายยากหรือพูดถึงก็มาเลยอย่าไปใช้ die hard นะครับแหมเคยเจอชาวไทยกำลังนินทาฝรั่งเดินมาชาวไทยบอกโอ้ you die hard อันนั้นชื่อหนังไหมฮะตายยากนั้นภาษาอังกฤษมันอย่าไปแปลตรงๆนะครับต่อไปคำว่า off นะครับอันอื่นๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะฮะ I am proud of my son ก็คือภูมิใจในตัวลูกชายของผม I'm proud of you ผมภูมิใจในตัวทุกๆท่านที่กำลังชมรายการนี้

ถ้าเป็นแรงใจและแรงสมองช่วยได้นะจ๊ะ I'm proud of you นั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับแม่การที่เราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เคยสอนเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าการรู้จักประโยคต่างๆที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ย copy เข้ามาเลยเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำให้เรานั้นพูดกับเขาได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วทำให้เราดูเจ๋งขึ้นนั่นเองจะเป็นสุรานิดนึงแล้วกันนะครับผมอาณาโตๆกันแล้วคุยกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะไปนั่งดื่มสุราเนี่ยนะครับผมกับฝรั่งนะฮะน้ำแข็งหมดก่อนเลย we ran out of ice หลังจากน้ำแข็งหมดก็ผสมสุรากับโซดาโซดาหมด we ran out of soda น้ำแข็งหมดโซดาหมดก็เลยอ่ะนะครับถ้างั้นดื่มเหล้าเพียวๆดื่มจนหมดวิสกี้หมด we ran out of whiskey โซดาหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้ววิสกี้หมดแล้วนะครับจะจ่ายตังค์ตังค์หมด we ran out of money สุดท้ายครับ we ran out of the shop วิ่งออกไปจากร้านเลยทีเดียวนะครับก็คือไม่มีตังค์จ่ายชักดาบ so ran out of เนี่ยนะครับหรือ run out ofก็คือจะแปลวิ่งออกจากหรือจะแปลว่าสิ่งนั้นหมดไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะใช้สั้นๆนะครับบางทีฝรั่งจะบอกว่า we're out of paper we're out of paper ก็มาจาก we ran out of paper นั่นเองนะครับ so we ran out of paper หรือว่า we're out of paper ก็น่าจะดีกว่า paper finish paper นะจ๊ะต่อไปนะครับแม้พูดถึงเรื่องของ out of นะครับก็มี3สำนวนที่อยากจะฝากไว้นะครับ out of order ก็อะไรล่ะครับแปลว่าเจ๊งชั่วคราวเสียชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วเห็นตู้โค้กนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า out of order ก็ไม่ต้องไปหยอดตังค์นะฮะเพราะมีชาวไทยเคยมาแล้วนะครับเอาเหรียญไปหยอดตังค์แพรบแล้วกดโค้กแพรบไม่มีน้ำอารมณ์ออกมาโมโหมากเริ่มต่อยเครื่องตุบตับตุบตับเนี่ยนะฮะผมเดินมาบอกคุณครับคุณทำอะไรล่ะครับคุณคริสครับตู้โค้กมันกินเงินผมครับก็แน่สิครับก็มันเขียนว่า out of order ไม่เห็นหรอครับก็ใช่แล้วครับผมก็สั่งอยู่ข้างนอกนี่แหละฮะมันไม่เห็นมีโค้กออกมาคุณครับ out of order ไม่ได้แปลว่าสั่งข้างนอกแต่ out of order แปลว่ามันเจ๊งคืออะไรครับ order แปลว่าลำดับนะฮะลำดับดังนั้นนะครับลำดับอะไรบางอย่างในการทำงานของเครื่องเนี่ยมันรวนหรือมันพังก็ถึงเรียกว่า out of order อันนี้เจอบ่อย out of service ตามพวกเครื่อง ATM หรือว่าห้องน้ำนะฮะงดให้บริการชั่วคราวอีกอันนึงถ้าใครขายของนะครับก็จะต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าฆ่าตัวตายนะครับอย่างเช่นวันนี้ของหมดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่นี่ไงไปบอกฝรั่ง this one finish ฝรั่งก็จะฟังว่าหมดแล้วก็หมดเลยไง out of stock นั่นเองครับ this one is out of stock it's coming tomorrow it's coming tomorrow มันกำลังจะมาพรุ่งนี้นะครับฝรั่งอาจจะอยู่แถวๆนั้นพอดีพรุ่งนี้เขากลับมาซื้อกับคุณไง out of stock หมดชั่วคราวนะครับ off อีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับคำว่า off อีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือประโยคง่ายๆหรือคำง่ายๆนะครับคือคำว่า kind of นั่นเองครับ kind of ในคำว่า kind of ก็ความหมายแรกก็แปลว่าประเภทนะครับอย่างเช่น what kind of food do you like นะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้คำว่า prefer ก็ได้นะวันนี้อยู่ที่ food court อาหารเต็มไปหมดแล้วนะอาจจะถามฝรั่ง what kind of food do you prefer what kind of food do you prefer ก็คือคุณชอบอาหารประเภทไหนมากกว่ากันนะครับนี่เลย kind of นี่นะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมมีประโยคนะฮะเรียกว่าเอาตัวรอดสำหรับคนที่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยนะครับเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะฝรั่งก็จะถามไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรฝรั่งชี้ไปที่ปลาดุกเนี่ยนะครับผมเพื่อนผมก็รู้จะตอบยังไงก็บอก it's a kind of fish เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับฝรั่งชี้ไปที่ผักบุ้งเพื่อนผมตอบเลย it's a kind of vegetable ฝรั่งหยิบนะฮะต้มยำแล้วก็ดึงตะไคร้ออกมาจากถ้วย what's this it's a kind of herb ฝรั่งก็บอกคุณไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารเลยเนาะ AR ก็ a kind of อย่างเดียวอ้าวก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่มีคนถามว่าแล้วถ้าเราไม่รู้จักคำว่า herb ล่ะครับยิ่งจบเลยครับ it's a kind of นะฮะ so it's a kind of ก็แปลว่ามันเป็นประเภทอะไรบางอย่างครับแต่ kind of นอกจากจะแปลว่าประเภทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ kind of ยังเป็นความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่าค่อนข้างได้เหมือนกันครับในหนังฝรั่งเราจะเห็นเป็น kinda ได้เหมือนกันนะ kinda kinda คือเรื่องนี้นะครับมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะฮะที่เคยเห็นมากับตานะครับก็ชาวไทยไปถามฝรั่งนะครับ do you like Thai food do you like Thai food คุณชอบอาหารไทยไหมฝรั่งก็ตอบกลับมาครับ kind of ชาวไทยก็ตกใจครับเพราะฝรั่งตอบ kind of ชาวไทยนึกว่า kind of แปลว่าประเภทก็เลยนึกว่าฝรั่งนั้นงงก็เลยพูดอีกทีครับ Thai food do you like Thai food ฝรั่งก็บอก yeah kind of มาอีกแล้วThai food. Do you like Thai food? From, yes, I said kind of.

เนี่ยนะฮะนึกว่ามันจะเป็นงี้ครับว่าชาวไทยถามชอบอาหารไทยไหมแล้วฝรั่งก็ถามประเภทอาหารไทยนะครับประเภทก็อาหารไทยไงครับคุณมาทิ่มปากเลย kind of ตรงนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนั่นเองครับอย่างเช่นครับแหมตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณนั่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่บ้านคุณไม่รู้ครับว่าไฟตรงนี้มันร้อนมาก it's kind of hot over here นะครับ it's kind of hot หรือ it's kind of hot นะฮะก็แปลว่าอะไร it's quite hot หรือใช้ it's pretty hot ก็ได้นะครับ it's quite hot หรือว่า it's pretty hot ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ so it's kind of hot ก็แปลว่าค่อนข้างหรือใช้คำว่า sort of ก็ได้นะครับเพราะ sort of กับ kind of ก็ใช้เหมือนกันสำหรับคนอังกฤษจะชอบใช้ sort of มากกว่านะครับ what sort of food do you like what sorts of food do you like คุณชอบอาหารประเภทไหนและแน่นอนครับก็คือ do you like Thai food ฝรั่งบอก yeah sort of ก็คืออะไรครับก็แน่นอนครับก็แปลว่านะก็ค่อนข้างได้นั่นเองนะครับ sort of นะจ๊ะต่อไปคำว่า of อยู่ในคำนี้เหมือนกันนะฮะหรือประโยคชุดนี้คือ consists of ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะบอกว่าอะไรครับก็คือ this dish ก็คืออาหารจานนี้อย่าลืมนะครับออกเสียงว่า dish และอย่าใช้คำว่าเมนูนะฮะชาวไทยชอบใช้กันผิด menu คือเมนูทั้งรายการนะครับแต่ถ้าเป็นอาหาร1จานเขาเรียกว่า dish นะครับบางคนไปสั่งไปบอกว่า I order four menu ฉันสั่งเมนูมาทั้งเล่มเลย4เล่มฝรั่งบอกชาตินี้จะกินหมดไหมเนี่ย I ordered four dishes นะครับอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง this dishconsists of นะฮะ this dish consists of อะไรดีครับ prawns peanuts นะฮะ bean sprouts ผัดไทยเป็นต้น consists of ก็คือประกอบไปด้วยอะไรนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำของคำว่า of เนี่ยนะครับก็คือ take advantage of นั่นเองครับ take advantage of เนี่ยจะมี2ความหมายหลักๆ ก็คือ1เอารัดเอาเปรียบนะฮะอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า the vendor ก็คือพ่อค้าแม่ค้า likes to take advantageof his customers take advantage of his customers ก็คือเอารัดเอาเปรียบนะฮะลูกค้าของเขาอาจจะโกงราคาหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเรียกว่าเหมือนกับนะคือเหมือนขายของแต่แบบให้ของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับ take advantage ก็สามารถที่จะแปลได้ว่าลวนลามได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับ the passenger took advantage of the flight attendant take advantage of ก็คือแปลว่าไปเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของกำกามหรือเรื่องของแบบอย่างเงี้ยแบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ so ก็คือลวนลามได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำพูดเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันประจำเนี่ยนะครับก็คือต้องไปทำสำเนาหรือไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือถ่ายสำเนาพาสปอร์ต you have to make a copy of your passport หรือ make a copyof your ID card อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือ make a photocopy นะครับผมนะฮะหรือ we need copies of ก็ได้นะอันนี้ใช่นะเราต้องการนะครับก็คือสำเนาของพาสปอร์ต we need copies of your passport นั่นเองครับอันนี้ก็คือสำหรับใครที่ต้องทำงานหรือว่าต้องคุยกับฝรั่งเรื่องราวของพวกเอกสารต่างๆนะครับ remind me นะครับ remind me ก็แปลว่าเตือนฉันด้วยนะ can you please remind meCan you please remind me ก็แปลว่าช่วยเตือนผมด้วยนะครับนี่เลยแต่ว่าจะมีผู้ชายติ้งต้องบางคนเนี่ยนะครับชอบไปบอกแฟนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ประโยคนี้ไม่ควรพูดเลยนะครับก็คืออะไรไหม you remind me of my ex girlfriend โอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนของขึ้นตบหน้าพัวตบหน้าทำไมนี่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาบอกไหมทำไมถ้าชอบมันมากก็ไปกลับไปหามันแซ่อะไรเงี้ยนะครับYou remind me of my ex-girlfriend. คุณนั้นทำให้ผมนึกถึงนะแฟนเก่านะครับผู้ชายครับอย่าติ้งต้องพูดประโยคแบบนี้เด็ดขาดนะครับผมนะฮะต่อไปครับคำว่า drop นี่ drop นะนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับผมก็มักจะทำกันประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เรียนคลาสนี้ไม่ไหวหรือพูดง่ายคือจะซิ่วแล้วล่ะครับก็เลยชิง drop ออกไปก่อนเลยนะครับก็ they dropped out of the classOr they dropped out of university นั่นเองครับนี่แหละ Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg Tiger Woods นะครับผมคนที่รวยที่สุดและเจ๋งที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ they all dropped out of school or they dropped out of university นั่นเองครับน้องครับนี่ก่อนครับเขาเป็นไอดอลของเราในเชิงของเขาเก่งแต่เขาไม่ได้เป็นไอดอลของน้องๆในเชิงของการจะต้องรีบไป drop นะฮะจากหรือออกจากมหาวิทยาลัยนะฮะเพราะเขานั้นได้ค้นพบตัวเองว่าเขานั้นมีพลังเทพอะไรบางอย่างในตัวแล้วเขาถึงรู้แล้วว่าเรียนหนังสือไป
ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามาก

แต่อย่างเช่นน้องๆถ้ายังค้นหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังอะไรบางอย่างที่จะไปสามารถสร้างอาณาจักรหรือสร้างเงินมหาศาลได้อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับI want to go with you. I want to go with you. คือฉันอยากจะไปกับเธอ so with ก็คือกับนะฮะ Can I have some coke with ice please? นะฮะ Can I have some coke with ice please? ขอโค้กกับน้ำแข็งแต่ถ้าไม่เอาน้ำแข็งเนี่ยบางคนโค้กนอไออันนี้ไม่สุภาพเลยอ่ะจะบอก Can I have some coke without ice? นะฮะ So with ice กับ without ice ก็ฟังดูดีนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารกันก็ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราจะบอกว่า The steak is served with mashed potatoesหรืออาจจะมีประโยคนี้ก็ได้นะครับก็คือ fried chicken wrapped with pandan leaves ไก่ทอดห่อด้วยใบเตยก็ไก่ห่อใบเตยนะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้ไหมฮะ curry puff stuffed with chicken กะหรี่ปั๊บยัดไส้กับเนื้อไก่ก็คือยัดไส้ด้วยไก่นั่นเองฮะ so คำว่า with เนี่ยนะฮะก็ใช้กับอาหารบ่อยได้เหมือนกันนะจ๊ะ good luck with your exam ขอให้โชคดีกับการสอบของคุณนี่นะฮะก็ใช้ with ก็ได้นะครับSpeak with a loud voice and speak with confidence. พูดด้วยเสียงที่มีพลังและพูดด้วยความมั่นใจ Speak with a loud voice and speak with confidence. นั่นเองนะครับ I agree with you. ผมเห็นด้วยคุณแต่ I disagree with you ก็คือผมไม่เห็นด้วยคุณและส่วนมากคนที่ไม่เห็นด้วยกันก็จะทำอะไรไหมครับก็จะชอบทะเลาะกับเขานั่นเอง I like to argue with her. I like to argue with her. ผมชอบทะเลาะกับเขาทะเลาะกับเธอเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยเห็นด้วยกันและเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะต่อไปอันนี้ก็ดีนะฮะก็คือ deal with ครับ deal with เนี่ยนะ deal นะอาจจะแปลว่าไปตกลงธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับแต่ deal with แปลว่าต้องไปจัดการรับมืออะไรบางอย่างครับอย่างเช่นครับ I have to deal with this customer deal with this customer คือต้องไปจัดการรับมือกับไอ้ลูกค้าคนนี้นะครับ I have to deal with many problems ผมจะต้องไปจัดการรับมือกับปัญหาหลายๆปัญหานั่นเองครับShe is going out with him. She is going out with him. ก็คือเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกกับเขาอย่างเดียวนะฮะแต่เธอนั้นเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เพราะ go out with someone ก็แปลว่าคบหาดูใจเพราะอะไรไหมครับเขาคบหาดูใจกันได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องเข้ากันได้สิ because they get along with each other. They get along with each other. ก็คือเขาเข้ากันได้ get along with each other นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยนะครับว่าหวังว่าคุณเนี่ยคงจะมีความสุขกับรายการของเรานะครับ I hope you are happy with this show I hope you are satisfied with the English that I have been teaching you I hope you are pleased ก็ได้นะ pleased with the English that I've been teaching you ก็ I hope you are happy with the show หวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับรายการของเราหวังว่าคุณคงจะพึงพอใจกับภาษาอังกฤษที่เราได้สอนคุณในวันนี้รวมถึงนะครับ prepositions ใน4ตอนก่อนหน้านี้นั่นเองครับวันนี้ผมบอกทริคสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือ1ดูรายการ5ตอนนี้รวมถึงตอนเหนือนั่นนะครับแล้วก็พยายามจำ preposition พวกนี้ให้เยอะจากการ see sound say อย่าลืม 3S 2ครับก็คืออะไรเริ่มดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือพูดง่ายๆคือเอาหัวหูตาปากสมองของเราเนี่ยนะครับไปปะทะกับภาษาอังกฤษถูกต้องและเริ่มอ่านให้มันได้ feeling เนี่ยนะครับแล้วคุณจะเริ่มสังเกตนะครับว่า preposition พวกนี้เนี่ยมันคือการจำ feeling ล้วนๆนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับคือมันคือ feeling ถ้าคุณนั้นมีประสบการณ์ในชั่วโมงบินเยอะกับภาษาอังกฤษคุณก็จะพูดได้เยอะขอบอกเลยครับว่ารู้ preposition เยอะแสดงว่าคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้แล้วครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วแน่นอนครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนกับภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับแต่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Are you ready?
1: Yes.
0: First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะฮันนะอืมนะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะif you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้น
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: อันนู้นแล้วแหละ13 14 15 16 17 18 19 20คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คน

0: นนะคะอ่ะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ20 9 30
1: 20
0: ฮะ30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 35 36 37 37 38 39 40แล้ว40 42 43 44 45 46มา20ยังไง
2: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47 50ไม่ใช่ไฟล์นะคะ
3: 50 ไม่เล่น
0: นะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
4: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
2: ไม่ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
2: น้องทดสอบแล้วค่ะว่าก็เป็นนาทีค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวดินสอนเราแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
1: 1 ชั่วโมง 1
0: 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้น14:00ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ะนะก็เลยมีแค่60เนา
2: ะค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะเขียนเลขไว้บนบอร์ดนะคะแล้วก็ใครที่ตอบได้ให้ยกมือตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
4: อ่านว่าอะไร
2: ใช่ค่ะอ่านแบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
2: อ่านว่ายังไง
4: ถูกถูกที่วันถูกที่วันวัน
0: ใช่
2: เรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะ โอเค
2: จะเขียนแล้วนะคะ
0: ยังไม่ใช่อ่ะ
2: เ
0: อ
2: าก่อนอ่ะดูคุณนับ1ถึง3นะคะ1
0: อ่ะ
2: 2เอ๊ะ3อ่ะคนนี้ค่ะเอ
0: ๊ะเดี๋ยวๆก่อนนะเดี๋ยวนับก่อน
2: 1 2
4: 11 11
2: 1
4: 11
2: เดี๋ยว1 2คนไหนล่ะตั้งที่หูหนึ่งตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองสองยังไม่ได้ตรงเลยซักคนนี้
0: โอเคนะได้ละถูกแล้วมิกซ์ค่ะอันนี้เนาะเดี๋ยวเราเล็กยากเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอทซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทเอทนะคะแล้วก็อีเลเว่นนะเซเว่นอีเลเว่นคำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะเซเว่นอีเลเว่นเนาะ
4: เอทอีเลเว่น
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวรู้ได้สองอันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ข
0: ้
2: าว
0: เมื่อ
2: กี้ข้าวเช้าข้าวต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้ตั้งที่หูก่อนทุกคน
4: ไม่หยุดคิดด้วยค่ะน้ำมันไก่ไม่คิดด้วย
2: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเนาะ
4: ไก่ไม่คิดด้วยกันโ
0: อ
4: ้ยจืด
0: เดี๋ยว
2: ก่อนไหวน้องไปเต้นก่อน
4: หนึ่ง
2: สาม
4: เ
2: ก็บไว้สี
4: ่หก
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ five ตัวแรก5 five แต่50ไม่ใช่ five ตี50แล้วก็ฟ้าอีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
2: นะ
0: โอเคนะ
2: ค่ะเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนละกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
4: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
4: นั่ง
0: นั่งถ้าบอกว่า turn left
4: ซ้ายขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
4: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
4: ซ้าย
0: ต้องขวานะคะอย่างงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
2: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
4: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swimทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้า

0: บอกว่า dance dance ทำอะไรคะ
1: เต้น
0: เต้นนะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
1: เต้นยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: อ่ะแบบนี้แหละอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อ่ะโอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง laugh ยังไม่ใช
2: ่
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแล้วหรืออยากจะ cryLaugh เนาะโอเคต่อมา play football play football คืออะไรอ่ะทำท่าไงดีคะ play football ใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างนะคะ watch a face ล้างอะไรคะ
1: ล้างหน้า
0: ล้างหน้าถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร wash
1: hands
0: wash hands ถ้าเกิดว่าสระผม wash hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch tvสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมาจัมป
1: ์
0: กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
1: ก
0: ินทำท่าไงดี
2: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat eat กินกินทำท่ากินนะคะdrink
1: ดื่มแล้ว
0: ดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a bath take a shower take a bath
3: เล่นบาส
0: เล่นบาสว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
1: อาบน้ำ
0: ถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัว take a showerนะ take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหม take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่ซันไลท์ลงไปใช่ไหมไม่ใช่
4: ใส่ซันไลท์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
1: เก้าใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
4: ่
0: ะ
4: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะพันListen to me carefully ฟังครูดี
1: ๆเรากำลังสบายจะปมมือท่านปมมือท่าน
4: โอเคค่ะ
0: นี่เกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลข ถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
4: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะเพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
2: 40
0: อย่าช้าอย่าช้าามาตรงนี้ก็ดี
1: สวิมสวิม
2: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
1: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
2: ถ้าทำผิดลงโทษ
1: ไม่ได้ค่ะลูกก็จำ
0: โอเครอดพร้อมมากเลยค่ะ
1: หันหน้าทางเพื่อนก่อน
0: เทิร์นเลฟหันทางด้านไหนคะ
2: ซ้ายขวาซ้าย
1: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีๆมาเลยสลีปให้ทำอะไรเอ่ย
1: สลีปไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
1: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
1: ดีคะ
0: โอเค
2: พูดนี่ก็เปิดเพลงครับ
1: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนดีกว่าได้ไหม
2: ครับเล่นเพลงครับ
1: ร้องเพลง
2: พี่ปอย
0: get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะได้ร้องเพลงไปเล่นต่อถือไว้
1: 3
0: number 3 number 3
1: อยาก dance ค่ะ dance ค่ะ dance เร็ว bad boy เลย
0: เล่นเมาคลีล่าสัตว
1: ์เพลงอะไรดี
2: ลองฟัง
1: เอปเปิ้ล
0: เอามาคลีไหมแอปเปิ้ลนะ
1: เอาเลยทั้งที่มาเต้นกับพ
0: ี่พี่เต้นด้วย
1: เอาลงไปสามสี
3: ่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
5: ต่อมาต่อมาต่อ
1: เอา
5: ด้วยด้วยด้วย
3: ไอ้ไม้ส้มส้มเอ้ยแอปเปิ้ลไม่ต่อกล้วยส้ม
0: คนที่น่าจะชอบนะเดี๋ยวนะโอเคโอเค
1: ไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสักสองคำเนาะสองคำคำนี้ก็น่าจะดีอีกสองคำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
1: ่เอาเป็น17เอาเป็น16 16ค่ะ16ไม่ฟังกูเลย
0: 16มามามามา
1: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะ
1: ทำอะไรดี
0: อ่ะคำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว
1: laugh ปรบมือ5ครั้ง
5: ปรบให้ง่ายกว่านี้ปรบใหม่อีกที
0: เพื่อนแล้วแล้วให้ทำอะไรแล้วแล้ว
1: กระโดด
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดด
1: แล้วเมื่อกี
5: ้ขวาหนึ
1: ่งขวาแล้วอะไรเลย
5: ขวา
1: ขวา
5: แล้วซ้ายไปโรงเรียน
1: อาบน้ำ
0: ตรงข้ามกับร้องไห้
5: กินข้าว
0: แล้ว
1: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: พี่อัมบินอัมบิน
0: ฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้ทเวนตี้อะไรดี
1: กับทเวนตี้โฟร์ทเวนตี้โฟร์ทเวนตี้โฟร์ทเวนตี้โฟร
0: ์ทเวนตี้โฟร์
1: ทำอะไรดีคะ
0: เช็คอาบาสเช็คอาบาสทำอะไรคะ
1: ตีลังกาหลัง
0: เช็คอาบาส
1: ตีลังกาสามตัว
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
1: อ่
0: ะอย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเคthank you

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: I've heard many ethnic stories. One of them is the Karen ethnic group. And today, I have a chance to travel to Opoi Market. 90% of this market is Thai people of Karen descent, who migrated from Myanmar since the Thai-Myanmar War. All the villagers in the market wear Karen shirts with adults or children. This made me see a lovely lifestyle. And the highlight that should not be missed is offering food to monks on a bamboo raft along the Pachi River. It is a beautiful cultural tradition. It can be said that this is a very charming and interesting image.
1: How much for this shirt? เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 350 ครับ
1: เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วจะพูดว่า How much is this shirt?
2: Is this shirt
1: เก่งมาก 350 บาทใช่ไหมครับ งั้นพูดว่า 350 350 บาทลดราคาได้ไหม
2: ได้ครับ
1: งั้นให้ออกเสียงด้วยครับ Can I get a discount?
2: Get a discount.
1: เก่งมาก discount ที่แปลว่าลดราคาแล้วมีสีอะไรบ้างครับ
2: สีฟ้าครับ
1: สีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมาก blue แล้วมีสีอื่นหรือเปล่าครับเช่นเหลืองภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: yellow
1: เก่งจังเลยเอาอีกนะครับ สีเขียวพูดว่า green
2: green
1: แล้วมีอีกสีที่ทีเจ็กชอบมากนั้นก็คือสีแดง ภาษาอังกฤษว่า
2: red
1: ถูกครับ แล้วช่วยทีเจ็กก็เลือกด้วยนะครับ เลือกไม่เป็นคิดว่าสีเหมาะกับทีเจ็กแกรกครับ
2: สีฟ้าครับ
1: ภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมากเลยครับ ชื่ออะไรครับ
2: ผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์พงศ์กิจเกษมครับ
1: ชื่อเล่นอะไรครับ
2: น้องเอจี
1: ผมชื่อทีเจอร์เกรก ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you เราจะให้น้องเอจีดูว่าทีเจอร์เกรกหล่อขึ้นหรือเปล่า 5 4 3 เป็นยังไงครับ หล่อขึ้นหรือเปล่า
2: ใส่แล้วหล่อมันพรมเลยครับ
1: ขอบคุณมาก พูดว่า You look so handsome ที่แปลว่าดูดีหรือว่าหล่อมาก แต่สู้น้องเอเจไม่ได้ ก็หล่อเหมือนกันครับ You look so handsome yeah. ทางบ้านอย่าลืมนะครับ เราจะมี Quiz Challenge ให้น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์ และตอบคำถาม เดี๋ยวจบรายการเฉลยคำตอบด้วยครับ น้องเอเจลืมไปคำว่าตลาด ใช้คำว่า
2: market
1: รู้จักตลาด Opoi ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ขอคำแนะนำด้วย เพราะว่าทีเจอร์ก็เริ่มหิว กินอะไรดีครับ
2: ข้าวห่อกะเหรี่ยงครับ
1: ข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยกินมาก่อน รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: รสชาติจะหวานครับ
1: เยี่ยม ทีเจอร์ก็ชอบหวาน
2: ครับ
1: นั้นใบทางไหนดีฮะ
2: ทางนี้
1: ทางนี้เหรอ โอเค ถึงแล้วนะครับ ข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยเห็นมาก่อนครับ ขายยังไงครับเท่าไหร่ครับ
2: ชิ้นละ 30 บาทครับ
1: 30 บาทภาษาอังกฤษพูดว่า 30 บาท
2: 30 บาท
1: เก่งมาก น้องชื่ออะไรครับ
2: น้องโอ๊ตครับ
1: น้องโอ๊ต น้องเอเจ โอ้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอข้าวห่อกะเหรี่ยงคืออะไรครับ

0: ข้าวเหนียวเปล่าแล้วก็จิ้มกับมะพร้าวน้ำตาลปี๊บครับ
1: ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะทานคู่กับตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวกวนกับน้ำตาลปี๊บนะคะก็จะเอาข้าวเหนียวจิ้มทานคู่กันค่ะก็คือจะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยง
2: ครับนั้นสอนนิดนึงนะครับข้าวเหนียว sticky rice
3: sticky rice
2: แล้วได้ยินคำว่ามะพร้าวภาษาอังกฤษว่า coconut
0: coconut
2: โอ้รอไม่ได้ขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วกินยังไงครับ
1: เนี่ยค่ะก็จะเอาตัวนี้ค่ะแกะออกมาเลยค่ะแล้วก็แกะใบตอง
2: สอนคำนี้ไปด้วยนะครับใบตองใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: นั้นใช้คำว่า banana leaf
3: banana leaf
2: โอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงได้แล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับน้องออด
0: หวานหวานค่ะ
2: หวานหวานพูดว่า sweet
0: sweet
2: มาดูกันว่ามันจะหวานหรือว่า sweet แค่ไหนครับ
0: จิ้มเยอะๆเลยค่ะ
2: โอ้
0: อร่อยไหมครับ
2: อร่อยมากหวานก็จริงครับแล้วหอมด้วย
0: อร่อยก็ซื้อไปเยอะๆนะคะ
2: ได้เลยครับราคาเท่าไหร่ครับ
0: 30 บาท
2: 30 บาทภาษาอังกฤษพูดว่า30 บาทถูกต้องครับโอ้โหราคาถูกครับเอาเป็นว่า1ชุดกลับบ้านได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: โอ้ thank you so much ขอบคุณมากครับนี่โอ้มีดอกไม้ด้วยดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า flower
0: flower
2: thank you very much ขอบคุณมาก
4: ข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะ
2: โอ้หอมหอมขายอะไรอยู่ครับ
4: ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
2: นี่แหละนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องชื่ออะไรครับ
4: หนูชื่อได้ยินฟ้าในแอร์ค่ะ
2: สอนไฮนิ่งนะครับคำว่าฟ้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า sky
4: sky
2: เก่งมากแล้วขายยังไงครับ
4: ขายชุดละ30 บาทค่ะ
2: 30 บาทจะได้กี่ไม้ครับ
4: ได้3 ไม้ค่ะ
2: 3 ไม้
4: แล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะ
2: มีข้าวเหนียวด้วยนี่ข้างในมีข้าวเหนียว
4: ใช่ค่ะ
2: หอสวยมากเลย
4: เอาเก็บชุดดีค่ะ
2: มาคนเดียวคิดว่า1 ชุดก็พอครับหรือภาษาอังกฤษจะถามว่า how many packages do you want เก่งมากที่แปลว่าเอากี่ชุดชุดหนึ่งก็พอครับข้าวเหนียวร้อนๆโอ้โหน่ากินน้องฟ้าสอนไปด้วยได้ไหมครับคำว่าข้าวเหนียวพูดว่า sticky rice
4: sticky rice
2: เก่งมากหมูปิ้งคือ grilled pork
4: grilled pork
2: yes อีกคำหนึ่งนะครับใบตอง banana leaf
4: banana leaf
2: เก่งมากลงท้ายฟอร์ฟันสุดยอดโอ้โหทิชเชอร์เกรกรอไม่ได้พอได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าครับพอเองหรือเปล่าที่มีดอกไม
4: ้ที่หอค่ะ
2: ขอแบบนี้ได้ไหมที่มีดอกไม
4: ้
2: ขอบคุณมากครับ thank you น้องฟ้าครับใครเป็นผู้สอนหอข้าว
4: แม
2: ่สอนให้โอเคเดี๋ยวสอนให้นะครับคำว่าเชือกใช้คำว่า rope ถูกต้องครับเฮ้ยลืมไปดอกไม้ใช้คำว่า flower
4: flower
2: ถูกต้องครับ
4: ค่ะทีเชอร
2: ์โอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมมีที่จับด้วยน่ารักมาก30 บาทพูดว่า30 บาทถูกต้องครับโอเคในมือที่จะมีเงินเท่าไหร่ครับ
4: 40 บาท
2: 40 บาทหรือภาษาอังกฤษว่า40 บาทแสดงว่าน้องฟ้าต้องทอน10 บาทหรือว่า10 บาท
4: 10 บาท
2: โอเค here you are 40 บาทAnd this is change 10 baht. Oh, ได้แล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ทีเจอร์เกรกชอบกินหวานมีร้านหรือเปล่าที่มีของหวานไหมครับ
4: มีค่ะเดี๋ยวหนูพาไปร้านเพื่อนหนูค่ะ
2: ขอบคุณมากงั้นทีเจอร์เกรกจะจ่ายเองครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ไปทางไหนครับ
4: ทางนู้น
2: โอเคไป let's go ถึงแล้วร้านขนมไทยโอ้โหร้านนี้มีขนมอะไรบ้างครับ
5: ขนมต้มขนมมันแล้วก็ขนมถ้วยครับ
2: โอ้ชอบกินทุกอย่างครับ
5: ชอบกินทุกอย่างก็ซื้อทุกอย่างเลยครับ
2: โอ้พูดเก่งด้วยนะครับงั้นสอนนิดนึงลองพูดตามครับ I am a good seller แปลว่าฉันเป็นคนขายของเก่งดีและฉลาดครับสอนคำศัพท์ดีกว่าครับคำว่าของหวานภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
4: sweets
2: เก่งมากคนขายของคือ seller ลองพูดครับ I am a seller ที่แปลว่าฉันเป็นคนขายของขายจริงด้วยครับนั้นช่วยแนะนำเมนูอะไรขายดีที่สุด

0: ทุกอย่างนั้นเอาขนมถ้วยขนมถั่วแปบเอาทุกอย่างหนึ่งชุดครับ
1: คร
0: ับ น้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรฮะมีอะไรไหมเมนูพิเศษ
1: ฉันกินขนมถ้วย
0: ขนมถ้วย me too ผมด้วยครับ I like it โอ้มาแล้วมาแล้วขนมถ้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูดิของกินมาเพียบเลยเยอะมากเลย
1: ฉันรักโอปอยแล้วของกินเยอะค่ะ
2: นักท่องเที่ยวชอบมาซื้อของแล้วก็นั่งครับ
0: ใช่แล้วเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีเย็นสบายครับแล้วคำว่าโอปอยแปลว่าอะไรครับ
1: พักผ่อน
0: พักผ่อนเป็นภาษาอะไรครับ
1: กะเรียงค่ะ
0: กะเรียงรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษมี3คำที่แปลว่าพักผ่อนพูดว่า just relax
1: just relax
0: take it easy
1: Take it easy.
0: Just chill.
1: Just chill.
0: ใช่แล้วนะครับ3คำที่แปลว่าพักผ่อนหรือว่าโอ๊ะอ่อยนั่นเองครับโอ้เห็นแล้วนะครับอยากกินด้วยน้องพอชอยากกินเมนูอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนั้นให้พูดว่า sticky rice and grilled pork
2: and grilled pork
0: โอเคเชิญเลยครับน้องฟ้าเลือก1เมนูครับกินอะไรดีเนาะ
1: ขนมถ้วยค่ะ
0: ขนมถ้วยแล้วทีเจก็กินมาแล้วนะครับข้าวห่อกะเรียงรอบนี้จะชิมอะไรดีนะเอาอันนี้ขนมอะไรครับน้องพอดครับ
2: ขนมมันครับ
0: ขนมมันโอ้เหนียวนิดนึงแต่อร่อยน้องฟ้าเป็นยังไงครับอร่อยไหมอร่อยภาษาอังกฤษไม่ยากพูดว่า yummy
2: yummy
0: delicious
2: delicious
0: แล้วภาษากะเหรี่ยงมีคำอะไรบ้างที่แปลว่าอร่อย
1: ออเบ้ค่ะ
0: ออเบ้อ๋อได้สองคำวันนี้โอ๊ะปอยที่แปลว่าพักผ่อนแล้วก็ออเบ้ที่แปลว่าอร่อย
3: ทิ้งขยะไหมครับ
0: เฮ้ยมีคนมาเก็บขยะด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเด็กๆที่นี่เป็นจิตอาสา
0: จิตอาสาใช้คำว่า volunteer
2: volunteer
0: เด็กๆทุกคนถ้าจะถามว่ามีขยะไหมครับพูดว่า do you have any trash
2: any trash
0: oh yes we do มีเยอะมากเลยอ่ะนั้นเด็กๆช่วยเก็บขยะด้วยในมือน้อง AJ มีถังหรือภาษาอังกฤษว่า bucket
2: bucket
0: ถูกต้องและคำนี้ด้วยนะครับขยะภาษาอังกฤษว่า trash
2: trash
0: โอเคน้อง AJ ครับขอบคุณมากโอ้เด็กดีจิตอาสาจริงครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่รุ่งทิวาคนที่คอยดูแลตลาดและดูแลน้องๆในตลาดโอ๊ะปอยพี่รุ่งทิวาเล่าให้ผมฟังว่าน้องๆที่เราเห็นเดินกันอยู่ในตลาดจะเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้องๆทุกคนนอกจากจะมีความขยันมันเพียรตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ขายของแล้วที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังปลูกฝังให้ทุกคนเป็นจิตอาสาคอยเดินเก็บขยะตามโต๊ะนักท่องเที่ยวให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดตลาดโอ๊ะปอยให้น่าท่องเที่ยวนั่นเองครับ
4: หนูชอบมาทำงานที่ตลาดค่ะพอได้เจอคนเยอะสนุกดีค่ะ
5: หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่ขายของหนูมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะมาเที่ยวตลาดโอ๊ะปอยกันเยอะๆนะคะ
6: หนูชอบมาตลาดค่ะเพราะหนูได้มาเจอกับเพื่อนๆหลายๆคนและได้มาเล่นกันด้วยค่ะตลาดโอปอยยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
7: ผมเป็นจิตอาสาครับผมอยากให้ตลาดพวกเราสะอาดครับมาเที่ยวตลาดโอปอยมาเยอะๆนะครับ
0: เมื่อผมได้มีโอกาสมาเจอน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งทีผมจะไม่พลาดที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับน้องๆและวันนี้ผมก็ได้เตรียมกิจกรรมมาให้น้องๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อปลูกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดเลยครับYelcome! ยินดีต้อนรับเด็กๆเราจะทักทาย Teacher Greg พูดว่า Good afternoon
2: Good afternoon
0: แล้ววันนี้ Teacher Greg มาฝากเพลงด้วยเด็กๆรู้จักคำว่าแตงโมรู้จักไหมครับแตงโมภาษาอังกฤษจะพูดว่า Watermelon Watermelon นั้นให้เด็กๆทําท่าอย่างนี้นะครับพร้อมกันครับ
8: Watermelon Watermelon
0: แล้วคําว่า

0: ยภาษาอังกฤษพูดว่า
1: banana
0: banana banana
2: banana
0: เหมือนว่าเราปอกกล้วยอยู่นะครับ banana
2: banana
0: chicka chicka chicka chicka chicka ได้อยู่ครับ chicka chicka chicka
2: chicka chicka chicka
0: เราทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ fruit salad โอเคให้ยืนดีกว่าสนุกกว่า stand up please ready 1 2 3
3: watermelon watermelon banana
2: banana
0: chicka chicka chicka chicka chicka chicka
3: fruit salad fruit salad
0: oh ปรบมือให้ตัวเองทบทวนนิดนึง watermelon แปลว่า
2: แตงโม
0: แล้วมันก็คือ
4: กล้วย
0: แล้วคำสุดท้าย fruit salad อันนั้นคืออะไรครับมารวมกันมีแตงโมมีกล้วยมีเยอะแยะลองดังๆนะครับ readyสะบัดมือครับ shake your hands 1 2 3 go
3: watermelon watermelon
2: banana
3: banana
0: chicky chicky chicky hey chicky chicky chicky
3: fruit salad
0: oh
3: fruit salad
0: ปรบมืออีกรอบหนึ่งนะครับ sit down please นังที่ครับเก่งมากร้องเต้นแต่พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าสอนให้นิดนึงเช่นถ้าจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดโอ๊กปอยให้เด็กๆพูดด้วยนะ Welcome to Oak Boy Market
2: Welcome to Oak Boy Market
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าขอบคุณที่มาเที่ยวที่นี่ครับไม่ยากพูดว่า Thank you
2: Thank you
3: for coming today
2: for coming today
0: มาดูกันว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าที่จะ Greg รับบทเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะให้เด็กๆต้อนรับ Teacher Greg 3 2 1
2: Welcome to Oak Boy Market
0: Thank you แล้วสมมุติว่า Teacher Greg ไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะแล้วจะแสดงความขอบคุณด้วยนะพูดว่า Thank you
3: for coming today
0: โอเคลองเลยนะ3 2 1ปะปังโหเรียบร้อยนะครับไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะพูดว่า
2: Thank you
0: โอเคเรามือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอันนี้คืออะไรครับ
5: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่า bamboo
2: bamboo
0: รอบนี้ลองพูดและปรบมือด้วย bamboo
2: bamboo
0: นู่นแม่น้ำใช้คำว่า river
2: river
0: เก่งมากนักท่องเที่ยว tourist
2: tourist
0: แล้วจะปิดด้วยเพลงของเรา stand up please 1 2 3
3: Watermelon,
2: watermelon,
3: banana,
2: banana,
0: chicky, chicky, chicky, hey,
2: chicky, chicky, chicky,
3: fruit salad, oh, fruit salad.
0: Clap your hands, great job. คำที่เด็กๆต้องรู้นะครับคำว่าโอ๊ะปอยก็คือ relax.
2: Relax.
0: เช่น Teacher Greg ก็กำลังเครียดอยู่นะครับโอ้แล้วจะให้ Teacher Greg พักผ่อนเด็กๆพูดออกเสียงดังๆครับ Relax
2: Relax
0: Chill
2: Chill
0: Take it easy
2: Take it easy
0: Okay Great job ปรบมือให้ตัวเองอีกรอบนึงนะครับเยี่ยมวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่และได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้น้องๆจะชอบการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่น้องๆที่ผมได้เดินทางมาเจอนะครับน้องๆทางบ้านที่ติดตามรายการ Vocab Journey Kid Story ก็เช่นกันครับ Teacher Gregให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ And the next story will be about an amazing kid Don't forget to watch Vocab Journey Kid Story See you again คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าพักผ่อน A. Trash B. Relax C. Enjoy Dun-dun-dun-dun-dunคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B relax ข้อ A trash แปลว่าขยะข้อ C enjoy แปลว่าสนุกสนานนั่นเองครับ
6: เดี๋ยวเอาชุดหนึ่ง

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中岁月和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的御医，他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承、也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I read when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเรา

ไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I have heard many ethnic stories. One of them is the Karen ethnic group. And today, I have a chance to travel to Opoi Market. 90% of this market is Thai people of Karen descent, who migrated from Myanmar since the Thai-Myanmar War. All the villagers in the market wear Karen shirts with adults or children. This made me see a lovely lifestyle. And the highlight that should not be missed is offering food to monks on a bamboo raft along the Pachi River. It is a beautiful cultural tradition. It can be said that this is a very charming and interesting image.
1: How much for this shirt? เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 350 ครับ
1: เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ แล้วจะพูดว่า How much is this shirt?
2: Is this shirt
1: เก่งมาก 350 บาทใช่ไหมครับ งั้นพูดว่า 350 350 บาทลดราคาได้ไหม
2: ครับ
1: นั้นให้ออกเสียงด้วยครับ Can I get a discount?
2: เก่งมาก
1: discount ที่แปลว่าลดราคา แล้วมีสีอะไรบ้างครับ
2: สีฟ้าครับ
1: สีฟ้า ภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมาก blue แล้วมีสีอื่นหรือเปล่าครับ เช่น
2: เหลืองนะครับ
1: เหลือง ภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: yellow
1: เก่งจังเลย เอาอีกนะครับ สีเขียวพูดว่า
2: green
1: green แล้วมีอีกสีที่ทีเจ็กชอบมากนั่นก็คือสีแดง ภาษาอังกฤษว่า
2: red
1: ถูกครับ แล้วช่วยทีเจ็กก็เลือกด้วยนะครับ เลือกไม่เป็น คิดว่า สีเหมาะกับTeacher Gregครับ
2: สีฟ้าครับ
1: ภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมากเลยครับ ชื่ออะไรครับ
2: ผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์พงศ์กิจเกษมครับ
1: ชื่อเล่นอะไรครับ
2: น้องเอจี
1: ผมชื่อTeacher Greg ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you เราจะให้น้อง AJ ดูว่า Teacher Greg หล่อขึ้นหรือเปล่า 5 4 3 เป็นยังไงครับ หล่อขึ้นหรือเปล่า
2: ใส่แล้วหล่อมันพรมเลยครับ
1: ขอบคุณมาก พูดว่า You look so handsome
2: จีแปลว่า
1: ดูดีหรือว่าหล่อมาก แต่สู้น้อง AJ ไม่ได้ ก็หล่อเหมือนกันครับ You look so handsome yeah. ทางบ้านอย่าลืมนะครับ เราจะมี Quiz Challenge ให้น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถาม เดี๋ยวจบรายการเฉลยคำตอบด้วยครับ น้อง AJ ลืมไปคำว่าตลาด ใช้คำว่า
2: Market
1: รู้จักตลาด Opoi ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ขอคำแนะนำด้วยเพราะว่าทีเจอร์ก็เริ่มหิวกินอะไรดีครับ
2: ข้าวห่อกะเหรี่ยงครับ
1: ข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: รสชาติจะหวานครับ
1: เยี่ยม ทีเจอร์ก็ชอบหวาน นั้นใบทั้งไหนดีฮะ
2: ทางนี้แล้ว
1: โอเค ถึงแล้วนะครับ ข้าวห่อกะเหรี่ยง ไม่เคยเห็นมาก่อนครับ ขายยังไงครับ เท่าไหร่ครับ
2: ชิ้นละ 30 บาทครับ
1: 30 บาท ภาษาอังกฤษพูดว่า 30 บาท
2: 30 บาท
1: เก่งมาก น้องชื่ออะไรครับ
2: น้องโอ๊ตครับ
1: น้องโอ๊ต น้อง AJ โอ้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอข้าวห่อกะเหรี่ยงคืออะไรครับ
2: ข้าวเหนียวมะพร้าวแล้วก็จิ้มกับมะพร้าวกับน้ำตาลปี๊บครับ
3: ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะ ทานคู่กับตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวกวนกับน้ำตาลปี๊บนะคะ ก็จะเอาข้าวเหนียวจิ้มทานคู่กันค่ะ ก็คือจะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงค่ะ
1: ครับ งั้นสอนนิดนึงนะครับ ข้าวเหนียว Sticky Rice
2: Sticky Rice
1: แล้วได้ยินคำว่ามะพร้าว ภาษาอังกฤษว่า Coconut โอ้รอไม่ได้ ขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: Yes แล้วกินยังไงครับ
3: เนี่ยค่ะก็จะเอาตัวนี้ค่ะแกะออกมาเลยค่ะแล้วก็แกะใบตอง
1: สอนคำนี้ใบ

0: ด้วยนะครับใบตองใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นั้นใช้คำว่า banana leaf
2: banana leaf
0: โอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงได้แล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับน้องออส
3: หวานหวานค
0: ่
3: ะ
0: หวานหวานพูดว่า sweet
3: sweet
0: มาดูกันว่ามันจะหวานหรือว่า sweet แค่ไหนครับ
3: จิ้มเยอะๆเลยค่ะ
0: โอ้
3: อร่อยนะครับ
0: อร่อยมากหวานก็จริงครับแล้วหอมด้วย
3: อร่อยก็ซื้อไปเยอะๆนะคะ
0: ได้เลยครับราคาเท่าไหร่ครับ
3: 30บาท
0: 30บาทภาษาอังกฤษพูดว่า30บาท
3: 30บาท
0: ถูกต้องครับโอ้โหราคาถูกครับเอาเป็นว่า1ชุดกลับบ้านได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
0: โอ้ thank you so much ขอบคุณมากครับนี่โอ้มีดอกไม้ด้วยดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า flower
3: flower
0: thank you very much ขอบคุณมาก
4: ข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะ
0: โอ้หอมหอมขายอะไรอยู่ครับ
4: ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
0: แล้วนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องชื่ออะไรครับ
4: หนูชื่อได้ยินฟ้าในแอร์ค่ะ
0: สอนให้นิดนะครับคำว่าฟ้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า sky
4: sky
0: เก่งมากแล้วขายยังไงครับ
4: ขายชุดละ30บาทค่ะ
0: 30บาทจะได้กี่ไม้ครับ
4: ได้3ไม้ค่ะ
0: 3ไม
4: ้แล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะ
0: มีข้าวเหนียวด้วยนี่ข้างในมีข้าวเหนียว
4: ใช่ค่ะ
0: ขอสวยมากเลย
4: เอาเก็บชุดดีค่ะ
0: มาคนเดียวคิดว่า1ชุดก็พอครับหรือภาษาอังกฤษจะถามว่า how many packages do you want เก่งมากที่แปลว่าเอากี่ชุดชุดหนึ่งก็พอครับข้าวเหนียวร้อนๆโอ้โหน่ากินน้องฟ้าสอนไปด้วยได้ไหมครับคำว่าข้าวเหนียวพูดว่า sticky rice
4: sticky rice
0: เก่งมากหมูปิ้งคือ grilled pork
4: grilled pork
0: yes อีกคำหนึ่งนะครับใบตอง banana leaf
4: Banana leaf
0: เก่งมากลงท้ายปอฟันสุดยอดโอ้โหทีเชอร์เกรกรอไม่ได้พอได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าครับพอเองหรือเปล่าที่มีดอกไม
4: ้ที่ห่อค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อขอแบบนี้ได้ไหมที่มีดอกไม
4: ้
0: ขอบคุณมากครับ thank you น้องฟ้าครับใครเป็นผู้สอนห่อข้าว
4: แม
0: ่สอนให้โอเคเดี๋ยวสอนให้นะครับคำว่าเชือกใช้คำว่า rope ถูกต้องครับเฮ้ยลืมไปดอกไม้ใช้คำว่า flower
4: flower
0: ถูกต้องครับ
4: เสร็จแล้วค่ะทีเชอร
0: ์โอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมมีที่จับด้วยน่ารักมาก30บาทพูดว่า30บาท
4: 30บาท
0: ถูกต้องครับโอเคในมือทีเชอร์ก็มีเงินเท่าไหร่ครับ
4: 40บาท
0: 40บาทหรือภาษาอังกฤษว่า40บาท
4: forty bahts
0: แสดงว่าน้องฟ้าต้องทอน10บาทหรือว่า10บาท
4: 10บาท
0: โอเค here you are 40 baht and this is change 10 baht โอ้ได้แล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ทีเจอร์เกรกชอบกินหวานมีร้านหรือเปล่าที่มีของหวานไหมครับ
4: มีค่ะเดี๋ยวหนูพาไปร้านเพื่อนหนูค่ะ
0: ขอบคุณมากงั้นทีเจอร์เกรกจะจ่ายเองครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ไปทางไหนครับ
4: ทางนู้น
0: โอเคไปLet's go. ถึงแล้วร้านขนมไทยโอ้โหร้านนี้มีขนมอะไรบ้างครับ
5: ขนมต้มขนมมันแล้วก็ขนมถ้วยครับ
0: โอ้ชอบกินทุกอย่างครับ
5: ชอบกินทุกอย่างก็ซื้อทุกอย่างเลยครับ
0: โอ้พูดเก่งด้วยนะครับงั้นสอนนิดนึงลองพูดตามครับ I am a good seller
5: a good seller
0: แปลว่าฉันเป็นคนขายของเก่งดีและฉลาดครับสอนคำศัพท์ดีกว่าครับคำว่าของหวานภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
4: sweets
0: เก่งมากคนขายของคือ seller
4: seller
0: ลองพูดครับ I am a seller
4: I am a seller
0: ที่แปลว่าฉันเป็นคนขายของขายจริงด้วยครับนั้นช่วยแนะนำเมนูอะไรขายดีที่สุดครับ
5: ขนมถ้วยขายดีที่สุดครับ
0: โอเคสอนนิดนึงนะครับฉันแนะนำภาษาอังกฤษจะพูดว่า I recommend
4: I recommend
0: เช่นฉันแนะนำขนมถ้วยก็คือ I recommend ขนมถ้วย
5: I recommend ขนมถ้วย
0: ขายยังไงครับชุดละเท่าไหร่ครับ
5: ชุดละ20บาทครับ
0: ชุดละ20น้องฟ้าจำได้หรือเปล่า20พูดว่า20
4: 20
0: ลองพูดด้วยครับ20บาท
5: 20บาท
0: โอ้อยากกินทุกอย่างนั้นเอาขนมถ้วย

0: ขนมถั่วแปบเอาทุกอย่างหนึ่งชุดครับ
1: คร
0: ับ น้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรครับมีอะไรไหมเมนูพิเศษ
1: ฉันกินขนมถ้วย
0: ขนมถ้วย me too ผมด้วยครับ I like it โอ้มาแล้วมาแล้วขนมถ้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูดิของกินมาเพียบเลยเยอะมากเลย
1: ตลาดโอปอยแล้วของกินเยอะค่ะ
2: นักท่องเที่ยวชอบมาซื้อของแล้วก็นั่งครับ
0: ใช่แล้วเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีเย็นสบายครับแล้วคำว่าโอปอยแปลว่าอะไรครับ
1: พักผ่อน
0: พักผ่อนเป็นภาษาอะไรครับ
1: กะเหรี่ยงค่ะ
0: กะเหรี่ยงรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษมี3คำที่แปลว่าพักผ่อนพูดว่า just relax
1: just relax
0: take it easy
1: Take it easy.
0: Just chill.
1: Just chill.
0: ใช่แล้วนะครับ3คำที่แปลว่าพักผ่อนหรือว่าโอ๊ะปล่อยนั่นเองครับโอ้เห็นแล้วนะครับอยากกินด้วยน้องพอชอยากกินเมนูอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนั้นให้พูดว่า sticky rice
2: sticky rice
0: and grilled pork
2: and grilled pork
0: โอเคเชิญเลยครับน้องฟ้าเลือก1เมนูครับกินอะไรดีเน
1: า
0: ะ
1: ขนมถ้วยค
0: ่
1: ะ
0: ขนมถ้วยแล้วทีจะก็กินมาแล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงรอบนี้จะชิมอะไรดีนะเอาอันนี้ขนมอะไรครับน้องพอครับ
2: ขนมมันครับ
0: ขนมมันโอ้เหนียวนิดนึงแต่อร่อยน้องฟ้าเป็นยังไงครับอร่อยไหมอร่อยภาษาอังกฤษไม่ยากพูดว่า yummy
2: yummy
0: delicious
2: delicious
0: แล้วภาษากะเหรี่ยงมีคำอะไรบ้างที่แปลว่าอร่อย
1: ออเบค่ะ
0: ออเบอ๋อได้สองคำวันนี้โอ๊ะปล่อยที่แปลว่าพักผ่อนแล้วก็ออเบที่แปลว่าอร่อย
3: เพียงขยะไหมครับ
0: เฮ้ยมีคนมาเก็บขยะด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเด็กๆที่นี่เป็นจิตอาสา
0: จิตอาสาใช้คำว่า volunteer
2: volunteer
0: เด็กๆทุกคนถ้าจะถามว่ามีขยะไหมครับพูดว่า do you have any trash
2: any trash
0: oh yes we do มีเยอะมากเลยอ่ะนั้นเด็กๆช่วยเก็บขยะด้วยในมือน้อง AJ มีถังหรือภาษาอังกฤษว่า bucket
2: bucket
0: ถูกต้องและคำนี้ด้วยนะครับขยะภาษาอังกฤษว่า trash
2: trash
0: โอเคน้อง AJ ครับขอบคุณมากโอ้เด็กดีจิตอาสาจริงครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่รุ่งทิวาคนที่คอยดูแลตลาดและดูแลน้องๆในตลาดโอ๊ะปล่อยพี่รุ่งทิวาเล่าให้ผมฟังว่าน้องๆที่เราเห็นเดินกันอยู่ในตลาดจะเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้องๆทุกคนนอกจากจะมีความขยันมันเพียรตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ขายของแล้วที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังปลุกฝังให้ทุกคนเป็นจิตอาสาคอยเดินเก็บขยะตามโต๊ะนักท่องเที่ยวให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดตลาดโอ๊ะปล่อยให้น่าท่องเที่ยวนั่นเองครับ
4: หนูชอบมาทำงานที่ตลาดค่ะพอได้เจอคนเยอะสนุกดีค่ะ
5: หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่ขายของหนูมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะมาเที่ยวตลาดโอ๊ะปล่อยกันเยอะๆนะคะ
6: หนูชอบมาตลาดค่ะเพราะหนูได้มาเจอกับเพื่อนๆหลายๆคนและได้มาเล่นกันด้วยค่ะตลาดโอปอยยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
7: ผมเป็นจิตอาสาครับผมอยากให้ตลาดของเราสะอาดครับมาเที่ยวตลาดโอปอยมาเยอะๆนะครับ
0: เมื่อผมได้มีโอกาสมาเจอน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งทีผมจะไม่พลาดที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับน้องๆและวันนี้ผมก็ได้เตรียมกิจกรรมมาน้องๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อปลูกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดเลยครับYelcome! ยินดีต้อนรับเด็กๆเราจะถักไทย Teacher Greg พูดว่า Good afternoon
8: Good afternoon
0: แล้ววันนี้ Teacher Greg มาฝากเพลงด้วยเด็กๆรู้จักคำว่าแตงโมรู้จักไหมครับแตงโมภาษาอังกฤษจะพูดว่า watermelon watermelon งั้นให้เด็กๆทำท่าอย่างนี้นะพร้อมกันครับ watermelon watermelon แล้วคำว่ากล้วยภาษาอังกฤษพูดว่า
3: banana
0: banana
3: banana
0: เหมือนว่าเราปอกกล้วยอยู่นะครับ banana
3: banana
0: ชิกะชิกะชิกะชิกะชิกะได้อยู่ครับชิกะชิกะชิกะ
3: ชิกะชิกะช
0: ิ
3: กะ
0: แล้วทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ fruit salad โอเคให้ยืนดีกว่าสนุกกว่า stand up please ready 1 2 3 watermelon watermelon banana banana Chicka chicka chicka chicka chicka chicka fruit salad oh fruit salad โอ้ปรบมือให้ตัวเองทบทวนนิดนึง watermelon แปลว่า
3: แตงโม
0: แล้ว banana ก็คือ
3: กล้วย
0: แล้วคำสุดท้าย fruit salad อันนั้นคืออะไรครับมารวมกันมีแตงโมมีกล้วยมีเยอะแยะร้องดังๆนะครับ readyสะบัดมือครับ shake your hands 1 2 3 go
3: watermelon watermelon banana banana
0: chicky chicky chicky hey chicky chicky chicky
3: fruit salad
0: oh fruit salad ปรบมืออีกรอบหนึ่งนะครับ sit down please นังที่ครับเก่งมากร้องเต้นแต่พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าสอนให้นิดนึงเช่นถ้าจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดโอ๊กปอยให้เด็กๆพูดด้วยนะ Welcome to Oak Boy Market
3: Welcome to Oak Boy Market
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าขอบคุณที่มาเที่ยวที่นี่ครับไม่ยากพูดว่า Thank you
3: Thank you
0: for coming today
3: for coming today
0: มาดูกันว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าที่เจ้าแกรกลาปดเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะให้เด็กๆต้อนรับ Teacher Greg 3 2 1
3: Welcome to Oak Boy Market
0: Thank you แล้วสมมติว่า Teacher Greg ไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะแล้วจะแสดงความขอบคุณด้วยนะพูดว่า Thank you for coming today โอเคลองเลยนะ 3 2 1 ปั๊มโหเรียบร้อยนะครับไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะพูดว่า
3: Thank you
0: โอเคปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่า bamboo
3: bamboo
0: รอบนี้ลองพูดและปรบมือด้วย bamboo
3: bamboo
0: นู่นแม่น้ำใช้คำว่า river
3: river
0: เก่งมากนักท่องเที่ยว tourist
3: tourist
0: แล้วจะปิดด้วยเพลงของเรา stand up please 1 2 3
3: Watermelon Watermelon Banana Banana
0: Chicky chicky chicky Hey
3: Chicky chicky chicky
0: Fruit salad Oh Fruit salad Clap your hands Great job ที่เด็กๆต้องรู้นะครับคำว่าโอ๊ะปอยก็คือ
3: relax
0: เช่น Teacher Greg ก็กำลังเครียดอยู่นะครับโอ้แล้วจะให้ Teacher Greg พักผ่อนเด็กๆพูดออกเสียงดังๆครับ Relax
3: Relax
0: Chill
3: Chill
0: Take it easy
3: Take it easy
0: Okay Great job ปรบมือให้ตัวเองอีกรอบนึงนะครับเยี่ยมวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่และได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้น้องๆจะชอบกันเรียนภาษามากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่น้องๆที่ผมได้เดินทางมาเจอนะครับน้องๆทางบ้านที่ติดตามรายการ Vocab Journey Kids Story ก็เช่นกันครับ Teacher Greg ให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ And the next story will be about an amazing kid Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story See you again คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าพักผ่อน A. Trash B. Relax C. Enjoy คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B relax ข้อ A trash แปลว่าขยะข้อ C enjoy แปลว่าสนุกสนานนั่นเองครับ โอเคเดี๋ยวเอา ชุดหนึ่ง

0: กลับบ้านได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: 30 บาทโอเคน้องอีจิขอตั้งหน่อยต้องไม่มี

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于施利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanavari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในซีซั่น4นี้ของเราเราจะรวบรวมเหล่าไอดอลที่ประสบความสำเร็จจากการพูดของเขานะคะอย่างที่ครูได้บอกไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะคะว่าการเรียนรัดที่เร็วที่สุดคือการศึกษาจากคนที่เขาสำเร็จแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของพิธีกรมากความสามารถคนหนึ่งครูบอกเลยนะคะเป็นพี่ชายที่ครูเงาะรู้สึกทึ่งในความสามารถของเขามากๆคนแรกที่จะมานั่งที่เก้าอี้ไอดอลของเราวันนี้เป็นบุคคลที่เริ่มเข้าสู่วงการการสื่อสารเนี่ยนะคะคือพูดเนี่ยนะคะมาตั้งแต่มัธยมค่ะโดยเป็นนักโต้วาทีแล้วก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการเรียกว่าดึกมากแล้วนะคะ29ปีกับ30รายการคุณพระคุณเจ้ารายการของเขาเนี่ยนะคะแต่ละรายการนี้ก็จะมีความหลากหลายและที่สำคัญเขามีรางวัลการันตีนะคะเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ลิงเสนาลิงสมเกียรติจันทร์พรามค่ะ

็คือสมัยก่อนบอกให้ท่านทั้งหลายฟังก็คือว่าก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรมาเป็นนักแสดงมาเป็นนักพูดเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนเป็นคนที่พูดหน้าเสาธงมาก่อนเป็นหัวหน้าห้องมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมที่6แล้วก็เป็นประธานนักเรียนทีนี้มันก็ต้องไปพูดที่หน้าเสาธงไปนำเขาสวดมนต์นำเขาร้องเพลงมีข่าวอะไรของนักเรียนก็ต้องมาพูดให้นักเรียนฟังทำละครลูกเสือก็กำกับละครลูกเสือก็ต้องเขียนบทอะไรเงี้ยเราก็จะมีภาษาทักษะไปแข่งขันแต่งกลอนไปคัดไทยฉะนั้นเวลาสำนวนหรือสำเนียงเราก็จะดีกว่าคนอื่นเล็กน้อยเพราะว่ามันต้องพูดต่อหน้าที่ชุมชนทีนี้ด้วยความเป็นภาวะผู้นำมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้ตำแหน่งหนึ่งหรือรางวัลหนึ่งก็คือการเป็นรางวัลก็คือของสยช.ก็คือสำนักกรรมการคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเราก็ได้รับรางวัลเป็นผู้นำดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้เรามาถูกทางแล้วตามความฝันความฝันตอนนั้นก็คืออยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ไม่อยากเป็นละตอนนี้ไม่อยากไปละอยากเป็นคนธรรมดาดีกว่ารู้สึกว่าตำแหน่งนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยไปก็เป็นคนธรรมดาดีกว่าแล้วก็เป็นเสนาลิงดีกว่าอะไรเงี้ยมีความสุขได้ทำความสุขให้กับคุณผู้ชมนะก็รู้สึกว่าเราต้องมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือการพูดจูงใจให้คนเห็นคล้อยหรือเห็นตามหรือเห็นต่างกับสิ่งที่เราพูดนั่นคือสิ่งที่ผู้นำต้องมีแล้วก็ต้องเป็นก็คือการพูดต่อที่ชุมชนนะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องนี้เมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหเขาเรียกสิ่งอื่นๆมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปพูดอะไรจะไปทำอะไรคนฟังง่ายไม่งั้นเวลาเราเล่าเรื่องอะไรคนก็จะเหรอทั้งๆที่เรากุเรื่องขึ้นมานะมันก็เชื่อนะเพราะว่ามันศรัทธาเราไปแล้วอะไรแบบนี้ก็ทำเรื่องนี้มาตลอดจนมามัธยมปลายคือตอนม.3แล้วก็ตอนม.ปลายเนี่ยม.3ได้เรียนเขาเรียกเรียนโต้วาทีก็ไปโต้วาทีในโรงเรียนก็ไปโต้วาทีตามที่ต่างๆจนวันหนึ่งรายการของพี่แอ้กัน

0: กาธรรมเกศรนะครับทำรายการชื่อโต้คารมมัธยมศึกษาออกทางช่อง3อสมทตอนนั้นนะครับก็ไปได้โอกาสไปโต้วาทีเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทพศิรินนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมนะฮะหัวหน้าทีมเป็นรุ่นพี่ครูเงาะก็คือพี่ทุเรียนพี่ทุเรียนเป็นหัวหน้าทีมมีพี่เป็นคนที่2แล้วก็มีเพื่อนพี่โอ๊คเป็นคนที่3
1: อยู่โรงเรียนเดียวกันอ
0: ยู่โรงเรียนเดียวกันเสร็จแล้วก็ไปแข่งโต้วาที
2: คุณสมเกียรติจันทร์พรามครับกราบเรียนและท่านคณะกรรมการและขอกราบการและคุณจตุพลสวัสดีท่านฝ่ายเสนอทุกคนและขอกราบหน้ามนเหล่าคนดูวันนี้ผมมาโต้โอคารมมัธยมศึกษาในยติที่ว่าผู้ชายนั้นร้ายกว่าผู้หญิงและถ้าไม่จริงขอให้ท่านปรบมือ
0: เราแพ้เบญจมราชูทิศเราได้ที่3เบญจมราชูทิศได้ที่1เบญจมราชูทิศก็คือณัฐวุฒิใสเกลือก็ได้ที่1แสดงว่าทักษะต่างๆเรื่องการพูดเนี่ยมันก็สั่งสมมาตั้งแต่ตอนเด็กน้อยนี้ก็เริ่มไปเป็นวิทยากรเริ่มไปเป็นนักพูดในทีวีวาที9นะตอนนั้นพี่แอ้เป็นพิธีกรถ้าในโต้คลมก็คืออาจารย์จตุพลถ้าจำง่ายๆแต่จริงๆพี่แอ้เป็นทั้งหมดแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอาจารย์อภิชาติบ้างอะไรเงี้ยทั้งหมดคือไอดอลในการเรารู้สึกว่าโหคนพวกนี้พูดแบบเขาพูดยกตัวอย่างอะไรได้อย่างอัศจรรย์หมายถึงว่าเราฟังแล้วเราเฮ้ยทั้งเชื่อเขาแล้วมันมีความสุขแล้วทั้งสนุกแล้วได้สาระแล้วขำได้ด้วยในบางโอกาสอะไรเงี้ยโอ้โหแบบมันเราก็เลยใฝ่ฝันว่าเราจะเป็นผู้ที่พูดให้ดีที่สุดพูดให้เก่งทีนี้เราจะทำไงเราก็ต้องฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเป็นมีโอกาสได้ไปท็อกทวินไมโครโฟนกับพี่ทุเรียนก็คือเป็นเหมือนแบบพูดกัน2คนเป็นพูดปกติมันจะเดี่ยวใช่ไห
1: ม
0: อันนี้พูดกัน2คนส่งรับกันก็จะเป็นแบบคู่แรกนะเป็นท็อกแบบคู่แรกๆของประเทศไทยเลยเสร็จแล้วก็ส่งกันทีนี้ในรายการนั้นนะชื่อรายการคืนนี้ออกอากาศทาง IBC Cableแต่ตอนนั้นก็ทำก็เป็นวิทยากรในทีวีวีเป็นออกไปพูดอะไรอย่างนี้หมดละทีนี้ก็เริ่มมันก็ฝึกเหมือนฝึกฝีมือในเขาเรียกเวทีคนละเวทีมันจะสอนคนละแบบนะในทุกๆวินาทีอ่ะมันจะสอนเราให้รู้จักสแกนเงาะสแกนคุณผู้ช
1: ม
0: เราต้องสแกนกรรมคนเนี้ยมาเศร้าๆอย่างเงี้ยเราเล่นเรื่องเศร้าๆอ่ะถ้าเราต้องการให้เขาร้องไห้อ่ะต้องแทงไปที่ใจเขาเลยว่าไม่ต้องทุกข์นะแล้วจะเศร้าทำไมมีเรื่องใช่เปล่าแตะไหล่นิดเดียวน้ำตาร่วงเลยพอเวทีต่างๆมันก็เลยสั่งสอนส่งเสริมเราเคยไปงานหนึ่งนะพี่เงาะคุณผู้ชมผมพูดอยู่กับพี่ทุเรียนนะวันนั้นเป็นเสนาลิงแล้วนะพูดอยู่กับพี่ทุเรียนมีคนน่ะตลกมากข้างหน้านี่ประมาณ1,000คนตลกมากแต่ในนั้นมันรับได้หลายพันคือแอมบาสเดอร
1: ์
0: มีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงขอประทานโทษพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้ว
1: โอ้โหยังไง
0: แบบในใจนี่แบบโอ้โหแบบมันวูบเลยนะ
1: ในใจ
0: แบบแต่ด้วยสปิริตเล่นเรื่องที่เราเตรียมกันมาฮาเหมือนเดิมคนข้างหน้าพวกประธานประเทินฮาเหมือนเดิมประมาณ1,000ข้างหน้าเนี้ยแต่ข้างหลังมันไม่ได้เพราะเสียงมันเป็นบึ้งบึ้งไปอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ยินสู้กับโต๊ะจีนมันสอนเรานะเรื่องนี้มันสอนเรามากเลยแล้วเราบอกว่าพี่เดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาที่ทำงานบอกว่าผมอ่ะพูดครั้งนี้ไม่เอาตังค์เลยไม่ต้องโอนตังค์ให้ผมไม่เอาเพราะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็นั่งรถกลับไปกับทุเรียนแล้วก็บอกทุเรียนว่าเฮ้ยกูไม่ทำละจะไม่พูดอีกต่อไปเลย
1: ครั้งนั้น
0: ครั้งนั้นเป็นครั้งแบบ
1: กระดาษแผ่นเดียว
0: กระดาษแผ่นเดียวอ่ะทำร้ายจิตใจมากเลยเพราะว่าเราพูดตั้งใจมากแล้วสนุกมากด้วยเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอ แค่กระดาษแผ่นเดียวเหมือนที่เงาะพูดเลยแค่กระดาษแผ่นเดียวอ่ะแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหร
1: อ
0: แล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

0: ำลังจะเดินไปฆ่าแม่ตัวเองคนสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้ามาบอกเลยว่าสกิดตึ้งมันบรรลุเลยนะเงาะแล้วมันทำให้บรรลุไปทุกสิ่งในการที่ทำงานด้วยในวันที่พี่ทุเรียนพูดเนี่ยมันโอ้โหเออใช่แล้วหลังจากนั้นไม่มีคำว่าแพ้ท้อแท้เลิกเหอะถดถอยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ทำงานมาเรื่อยๆจนได้มาทำในรายการ168ชั่วโมงที่เป็นทอล์กโชว์ก็มาจาก The Cable แล้วก็มาทำเป็นเสนาจากนั้นก็เป็นโชคดีมากมันเป็นรายการที่ได้เรตติ้งของแต่ละช่องเป็นแบบท็อปเสมอเลยแล้วก็มาเป็นช็อกเกมอันดับหนึ่งของช่อง3แล้วก็เป็นที่นี่หมอชิดก็อันดับหนึ่งของทอล์กโชว์ตรงนั้นตอนนั้นช่อง7มาทำรายการอื่นๆมันก็พีคไปหมดเลยมาทำ I Can See มาทำ
1: ไม่หมดนี่
0: อะไรทุกอย่างมันก็คือพีคไปหมดสำหรับเรื่องการเป็นพิธีกรก็คือเรื่องการที่จะพูดจนเป็นพิธีกรได้คือเราต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือมีตัวตนของเราพิธีกรคือตัวตนบวกนักแสดงแต่ถ้านักแสดงคุณรับบทคุณแสดงไปเลยให้เป็นบทมากที่สุดให้เป็นตัวละครตัวนั้นมากที่สุดแต่ถ้าไอ้ตัวนี้ต้องเป็นตัวละครตัวนั้นแสดงเป็นพิธีกรอยู่และคุณต้องบวกตัวคุณไปด้วยจะบาลานซ์เป็นครึ่งครึ่งหรือเป็น60-40แล้วแต่เรื่องมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเชิงการพูดอย่างเดียวสมมติว่าถ้าพูดอย่างเดียวมีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยเฉยแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดีพูดดีผมพูดกับเงาะแบบนี้ก็พูดดีแต่ถ้าพูดให้ดีคุยกับเงาะแบบไหนคุยกับคุณผู้ชมแบบไหนเช่นผมออกเสียงที่เลวร้ายนิดหน่
1: อ
0: ยคุณผู้ชมก็จะจับความรู้สึกได้เลยเช่นคำว่าไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเหอะเห็นไหมฉะนั้นก็พูดดีนะเช่นคำว่าครับเป็นคำรับนะเช่นรับคำว่าครับครับครับครับเห็นไหมเป็นคำเพราะน
1: ะ
0: พูดดีนะแต่มันไม่ดีมันอารมณ์มันไม่ดีใช่ไหมมันก็ต้องพูดให้ดีฉะนั้นถ้าเราทำแล้วให้มันดีสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราไปในเชิงของดีอ่ะสิ่งที่ดีความดีคนดีพูดดีทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนฉะนั้นสำหรับผมก็คือว่าถ้าเราจะเป็นคนพูดที่ดีก็คือพูดให้ดีพอเราพูดให้ดีที่เหลือเป็นมุกคุณต้องเฉลยเช่นคุณจะเหมือนกดดันไอ้เงาะกดดันคนนู้นคนนี้กดดันตากล้องถ่ายอะไรคุณจะเลื่อนไปมาทำไมครับผมถามคุณนิดนึงที่บ้านคุณสร้างบันไดเลื่อนเหรอครับผมถามหน่อยกุ๊กกู้รู้เลยว่าหยอกเอิญแต่ถ้ากดดันทำให้เขาเหมือนที่เราใช้คำว่าบูลลี่กันทุกวันนี้ใช่ไหมเลื่อนอะไรมันจะเลื่อนอะไรทั้งหนังเป็นไส้เลื่อนเหรอฮะแล้วไม่ใส่ใจเขาอีกต่อไปแล้วก็ไปคุยต่อแสดงว่าเขาโดนทำร้ายอยู่พี่ว่าท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องของ
1: เจตนา
0: ของใจข้างในของเรางั้นพุทธเจ้าแม้แต่กฎหมายเองเลยดูที่เจตนาเป็นหลักสมมติว่าคุณอยากจะเป็นนักพูดที่เก่งต้องมีความอยากพูดก่อนเหมือนเงาะเหมือนพี่ทุเรียนเหมือนคนอื่นเหมือนใครๆก็ตามอย่างเงี้ยคืออยากจะพูดก่อนเพราะอยากจะพูดเนี่ยมันถึงจะพัฒนาสกิลได้ดีขึ้นฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของว่าถ้าคุณอยากทำอะไรคุณจงรักมันคุณรักมันปุ๊บคุณก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าสิ่งอื่นเท่านั้นเองเมื่อถ้าคุณอยากจะพูดทีนี้ต้องหาเมื่อก่อนมันหาที่เรียนลำบากนะพี่เงาะ
1: ค
0: ุณผู้ชมมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาแบบว่าจะพูดจะมาดูมีคนมาสอนออนไลน์ไม่มีนะแต่วันนี้รายการนี้ก็ดี พี่เงาะสอนอยู่ก็ดีหรือว่ามันมีคอร์สออนไลน์บางอย่างหรือฟรีคอร์สบางอย่างอะไรก็ตาม

0: หรือเป็นแค่หนังสือแล้วเขาเอามาโพสต์ลงเป็นโปรแกรมที่คุณอ่านใน1พารากราฟ1ย่อหน้า1อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มันสอนหมดเลย
1: พี่ลิงแล้วพี่ลิงอยู่มา29ปีอ่ะเรียกว่าแบบว่ารุ่นดึกดำบรรพ์อย่างแท้จริงผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมากค่ะโดยเฉพาะยุคนี้พี่ที่สื่อออนไลน์มันเกิดขึ้นเราเห็นแนวทางที่เด็กเริ่มนำเสนอแตกต่างละจากยุคก่อนสำหรับพี่ลิงเองเนี่ยเราก็เห็นว่าพี่ลิงก็ไปลงช่อง YouTube ด้วย
0: ครับ
1: ถูกไหมคะพี่ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารยังไงบ้างไหมคะ
0: คือในยุคก่อนการออกทีวีหรือการเป็นพิธีกรหรือการพูดออกทีวีคำก็จะถูกสงวนบางอย่างห้ามใช้แต่พอมาในยุคที่มี YouTube มีอะไรเงี้ยคำบางคำใช้ได
1: ้
0: คำบางคำไม่ถูกสังคมตราหน้าว่าหน้ารังเกียจเดียดฉันอะไรทีนี้ใน YouTube เหนือชั้นไปกว่านั้น
1: โอ้โห
0: เหมือนเราพูดอยู่หลังบ้านแล้วกินเหล้าขาวไปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจฟีลลิ่งป่ะแต่เราก็ต้องเข้าใจเขา
1: ค่ะ
0: และเข้าใจเราเมื่อ30ปีที่แล้ว
1: ถูก
0: ยิ่งรุ่นอาจารย์โอ้โหไปอีกผมยี่เชื่อมระหว่างรุ่นใหม่รุ่นเก่าถูกไหมแต่ยุ่นเก่าอีกคือโอ้ผมไม่ไหวแล้วพอไปถึงเด็กน้อยนู่นนั้นมุกก็ต่างกันไปเรื่อยๆเรื่องราวของมุกก็ต่างกันไปสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำมากกว่าเกี่ยวกับคำเกี่ยวกับเรียกว่ามารยาทหรือกาลเทศะมากกว่
1: า
0: แต่ถ้าถามผมไม่มีอะไรผิดจริงๆนะไม่ได้ตอบแบบว่าไม่ได้มีอะไรผิดแต่ไม่ถูกจริตของคนในยุคต่างๆเท่านั้นเอง
1: คือเดี๋ยวนี้มันมีเป็นลักษณะนี้ด้วยพี่ลิงเหมือนกับยิ่งหยาบมากยิ่งคนติดตามชอบแชร์เยอะใครเขียนคำแรงแชร์เยอะอย่างเงี้ยค่ะพี่ลิงมองเห็นว่าในมุมพี่นะอะไรคือเส้นที่เราเรียกว่าถ้าเราจะบอกเด็กๆรุ่นใหม่ว่าเฮ้ยอะไรที่แบบว่าอย่างเงี้ยได้เลยลูกสนุกสนานไปอะไรคือเส้นที่บอกเอ้ยตรงนี้ดูหน่อยละกันพี่พอจะแชร์ในมุมพี่ได้
0: ถ้าถามพี่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไม้บรรทัดอะไรวัดดีกว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเอาไม้บรรทัดของเราวัดสมมติเรามีองค์ความรู้เท่านี
1: ้
0: เราก็อาจจะบอกว่าลดลงหน่อยแล้วก็ให้ผ่านได้แต่ถ้าเอาไม้บรรทัดของคุณยายเราวัด คุณยายก็จะบอกว่าไม่อนุญาตเชิญเธอกลับไปแก้ใหม่เลยให้หมดทุกอย่างทีนี้อยู่ที่ว่าพูดแล้วทำลายใครไหมเท่านั้นถ้าถามพี่นะได้ทำลายสังคมไห
1: ม
0: ทำลายจริยธรรมที่ดีหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เช่นพูดด่าพ่อล่อแม่อยู่ตลอดเวลา
1: อ
0: ันเนี้ยถูกแชร์แต่คุณอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างคุณต้องเตรียมจริตของตัวคุณเอาไว้ให้ได้คุณต้องมีภูมิคุ้มกันให้ดี
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราอยู่ที่ว่าเราเลือกเรายังไงเราได้เสพภาษานั้นแน่ๆแต่เราต้องมีวัคซีนพ่อแม่ก็ต้องแจ้งว่าแบบนี้ไม่ดีทีนี้ถ้าถามพี่ไม่จีรังนะการพูดแบบนี้ไม่ใช่นักพูดคำคุณอาจจะพูดเก่งด้วยซ้ำแต่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเขาเรียกไม่น่าเป็นเยี่ยงอย่างแต่เราดูได้ไหมเราก็ดูได้เพื่อโอ้มันเก่งนะแต่เราเอาเยี่ยงอย่างไม่ได้แต่สำหรับคนที่พูดแล้วเก่งเออดีเช่นอาจารย์จตุพลสมมตินี่แหละแล้วเวลาแกสอนแต่ละอันคำสอนออกมาโอ้โหได้คิดตลอดอันนี้แหละใช่
1: ค่ะหลังจากที่ฟังพี่ลิงไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ครูก็จะถอดรหัสความสำเร็จเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปหยิบเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินแล้วชัดเจนมากตั้งแต่ตอนแรกที่พี่ลิงเริ่มพูดเลยว่าคนที่จะมีภาวะผู้นำได้เนี่ยต้องมีทักษะการสื่อสารเพราะเราจะต้องสื่อสารเพื่อที่จะโน้มน้าวใจคนเชื่อเราฟังตามเราได้นะคะซึ่งวันนี้หลายคนอาจจะเห็นความสำเร็จของพี่ลิงแล้วเห็นโอ้โหได้รางวัลด้วยโอ้โหทำรายการหลากหลายมากเลยทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงโหทำไมเขาเก่งจังในการอ่านคนวิเคราะห์ได้คนนี้ฉันจะปล่อยอะไรอันนี้ฉันจะทำแบบไหนอย่าไปคิดว่ามันเป็นความบังเอิญนะคะคุณต้องฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณจะเห็นเลยนะคะว่าทั้งหมดมาทักษะทั้งหมดนี้ไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญการจะเกิดทักษะได้เกิดจากสองอย่างค่ะคือทำซ้ำกับรับมาดีทำซ้ำรับมาดีเอารับมาดีก่อนรับมาดียังไง พี่ลิงเล่าว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆต้องไปอ่านข่าวมาเพื่อมาเล่าให้คนอื่นฟังต้องไปอ่านบทประพันธ์มาเพื่อเอามาเขียนมาแต่งคือแกรับเข้ามาดีก่อนแกถึงจะถ่ายออกไปดีได้ถูกไหมคะแกรับอะไรอีกแกไปฟังครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จตุพลอาจารย์ตั้งแต่ยุคโอ้โหสมัยที่เรียกว่าเป็นนักพูดสุดยอดทั้งนั้นทำซ้ำโดยการรับเข้ามาซ้ำๆรับซ้ำอย่างเดียวไม่พอแกถ่ายออกด้วยแกทำตั้งแต่เด็กอะค่ะฉะนั้นอยากที่จะได้แบบนี้มันคือการทำซ้ำค่ะไม่ใช่เกิดมาแล้วบังเอิญนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูเห็นแล้วชัดมากจากพี่ลิงก็คือคาแรคเตอร์เราเคยเรียนกันแล้วตั้งแต่ซีซั่นก่อนๆครูก็เคยแชร์แล้วว่าคนเราจะมีเสน่ห์ได้เนี่ยคำว่าเป็นตัวของตัวเองพี่ลิงบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ลิงอยู่รายการนี้โอ้โหดราม่าอยู่อีกรายการหนึ่งตรงชึ่งเฮ้ยเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะความว่าเสน่ห์ของมนุษย์ที่ครูเคยบอกไปตั้งแต่ซีซั่นก่อนเสน่ห์ของมนุษย์คือเสน่ห์แห่งความมีคาแรคเตอร์สมดุลเห็นไหมคะถ้าคนหนึ่งจริงจังอย่างเดียวโอ้โหมันก็น่าเบื่อมากๆเลยถ้าคนหนึ่งเป็นคนที่แบบตลกอย่างเดียวก็ไร้สาระแต่เขาดันมีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเองแล้วเขาสามารถหยิบจับอะไรที่มีในตัวเขาอะขึ้นมาใช้ตามกาละแล้วก็เทศะของเขานะตามสถานที่และเวลาที่เหมาะสมอีกคำหนึ่งที่ครูเงาะชอบนะคะในสิ่งที่พี่ลิงพูดคือทั้งหมดทั้งมวลในการถ่ายทอดของพี่ลิงเขาต้องการให้พูดให้ดีต่างกันนะคะกับคำว่าพูดดีพูดดีเช่นเราบอกว่าสวัสดีค่ะก็ดูเพราะดีแต่พูดให้ดีมันมีคำว่าให้ความดีกับคนอื่นด้วยใช่ไหมมันคือเจตนาฉะนั้นถ้าเราพูดสวัสดีถูกไหมฮะแต่เจตนาเราไม่ดีก็ไม่ได้พูดให้ดีแต่ถ้าเราจะพูดให้ดีเราต้องกลับมาดูที่เจตนาของเราแม้บางครั้งเป็นคำที่ไม่สุภาพแต่เจตนาของเราอ่ะมันสวยอ่ะเราอยากให้เพื่อนมีรอยยิ้มอ่ะมันก็เป็นคำว่าพูดให้ดีได้นะคะสุดท้ายค่ะสิ่งที่อยากจะฝากเด็กๆไว้คือคำที่พี่ลิงบอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่ลิงเลยนะจุดที่แบบจุดเรียนรู้ของพี่ลิงก็คือในวันที่พี่ลิงล้มเลิกคำว่าท้อไปเลยนะวันนี้เด็กๆหรือผู้ชมที่ติดตามรายการแล้วอยากจะไปทำอยากจะไปฝึกแบบพี่ลิงอยากจะเข้ามาสู่เส้นทางแบบนี้แน่นอนคุณอาจจะเจอจุดท้าทายมากมายมีคนเข้ามาซึ่งพี่ลิงก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอ้คนที่เขียนวันนั้นมันอาจจะเมาหรือเปล่ามันอาจจะรอแบบถ้าพี่ลิงลงเนี่ยนักร้องคนโปรดของเขาขึ
0: ้
1: น
0: มา
1: อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์เราเขามีบาดแผลหรือประสบการณ์อะไรในชีวิตเราต้องชัดในเป้าหมายปลายทางของเราคำหนึ่งที่หัวชอบมากๆเลยที่พี่ทุเรียนได้พูดกับพี่ลิงว่าแค่นี้เองเหรอไอ้แค่คนคนเดียวแค่นี้มันจะล้มล้างความตั้งใจทั้งหมดที่เราสร้างสมมาได้จริงๆหรือฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดวันใดคุณเจอคำว่าท้อขึ้นมาให้กลับมาถามตัวเองสองคำถามเป้าหมายของเราคืออะไรเรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและสองและที่เราทำมาทั้งหมดมันไม่มีค่ากับคำวิจารณ์ของใครบางคนหรือเห็นไหมคะถ้าเกิดสิ่งที่เราทำมันมาจากเจตนาที่ดีไม่ตั้งใจไปเบียดเบียนทำร้ายใครนะมาจากความตั้งใจหน้าที่ของเราก็คือทำต่อไปง่ายๆแค่นั้นนะคะซึ่งวันนี้เงาะมั่นใจว่าคนดูทางบ้านนะคะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พี่ลิงแชร์นะคะจากประสบการณ์29ปีของพี่ลิงเนี่ยบอกเลยนะคะว่าลายครามสำหรับคุณเงาะเนี่ยต้องแอบแชร์ให้ฟังนะคะว่าในเวทีที่พี่ลิงได้รางวัลในครั้งนั้นครูเงาะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรรมการแล้วเราคุยกันในหมู่กรรมการว่าจะหาพิธีกรคนไหนที่พริ้วได้แบบที่พี่ลิงเป็นสามารถหยิบจับไปลงตรงไหนแล้วดูใช่ไปหมดกับทุกที่ได้เท่ากับที่พี่ลิงเป็นเงาะเองเคยทำรายการเป็นพิธีกรร่วมกับพี่ลิงก็เองได้ความรู้จากพี่ลิงมามากมายเลยพี่ลิงเคยสอนบอกว่าหลอกไปก่อนหลอกไปเหมือนเราจะไปทางเดียวกันก่อนแล้วเราค่อยหักมุมเนี่ยมันคือไหวพริบปฏิภาณและทั้งหมดก็คือชั่วโมงบินค่ะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนลองเอาหลักการเหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราดูนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะไรเริ่มได้แล้วสำเร็จเลยในครั้งแรกนะคะมันจะเป็นกำแพงเมืองจีนได้ก็ต้องมีอิฐก้อนแรกก่อนเนาะเริ่มสร้างวันนี้ค่ะสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนวันที่เราสามารถเป็นนักพูดที่ดีได้นะคะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ลิงมากๆนะคะ
0: ยินดีครับผมครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใน EP หน้านะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าใครจะมาเป็นไอดอลคนต่อไปบนเก้าอี้ตัวนี้ใน The Speech Idol ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: บ๊ายบาย
0: และสำหรับน้องๆนะครับที่สนใจอยากจะพูดเพื่ออะไรเพื่อไปเป็นพิธีกรหลักการง่ายๆถ้าเราอยากจะพูดให้ดีก่อนคือพูดให้รู้เรื่องก่อนอันดับต้น2ก็คือพูดในสิ่งที่เราถนัดที่เรารู้เรื่องมันมากที่สุดลองพูดเรื่องนั้นแล้วบันทึกเทปตัวเองแล้วก็เอาไปโพสต์ลงใน YouTube ในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามก็เป็นการฝึกเขาเรียกฝึกง่ายที่สุดฝึกพูดจากสิ่งที่เรารู้เรื่องและเข้าใจหลังจากนั้นก็คือการบวกการให้ภาษาลงไปเช่นพูดให้มันมีอักขระถูกต้องสำเนียงน่าฟังไม่ใช่พูดแล้วยกเสียงเป็นเสียงสอง
2: แล้วก็คือพวกเรานะคะ
0: มันฟังตลอดมันจะรำคาญนะครับพยายามปรับเสียงออกมาให้อยู่โทนกลางๆแล้วคุณก็จะเป็นพิธีกรที่มีคนฟังแล้วไม่น่ารำคาญแม้แต่เขาหลับตาเขาก็ยังฟังได้นะครับแล้วถ้าเราอยู่ใน YouTube ทีนี้ต่อไปก็คือหาเรื่องที่เราถนัดแล้วต่อไปเติมคาแรคเตอร์เติมสิ่งที่คนอื่นไม่มีคุณมีหรือคนอื่นมีคุณมีดีกว่าเช่นเวลาไปเป็นคุณใส่ผมสีฟ้าเดินออกไปทุกครั้งคนก็จะจำได้ว่าอ๋อไอ้หัวฟ้ามาแล้วเว้ยอะไรแบบนี้นะฮะลองหาตัวตนจะมีคนที่แต่งเป็นชุดมัจจุราชแล้วก็เดินออกไปหาคนชั่วที่ทำความชั่วแล้วเราจะจัดการเขาเงี้ยถ้าคุณบอกความชั่วคุณมาคุณจะแลกกับอายุยืนได้100อะไรก็ว่าไปมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นคนเราจะเป็นพิธีกรได้ดีหรือพูดได้ดีคือทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับ
3: สัปดาห์หน้ามาร่วมถอดบทเรียนกับ The Speed Idol เต๋าเศรษฐพงศ์กับอีกหนึ่งบทบาทในการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นยูทูบเบอร์ติดตามชมได้ในวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการสื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ Food Fit for Fiveสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny

มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth berth berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth birth ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าport ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะHe has a starting berth on the crew team. เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fire วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอกครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอกพัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะ
1: เอกจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำนึงเลยน้องเอกที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า Brand Awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: BrandAwareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrity การใช้ Celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า Celeb บ่อย
0: ๆ Celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: Celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ Celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า Someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจี

0: เอาละคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity
1: แล้
0: วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นตัวจบแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับFit for
0: Fight สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ กันเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบุรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่าแคมเปอร์เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นน่ะนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้

มีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quietIt looks like the cat has got her tongue because she is so quiet. ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบออยล์แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในยี่ห้อนี้ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอ๋ก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast คำว่า roast เนี้ยนะคะก็คือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการคนการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างพูดถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อน

ไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roastingที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกลี่ยมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องคะคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave usDrinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect กันนะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับคำว่า sound ที่เป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามค่ะ
1: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตคำว่า sound นะคะว่าจะอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เป็นไงภาษาอังกฤษเก่งขึ้นแล้วได้ย้ายไปทำทัวร์เลย
4: Oh hello welcome to our travel agency where would you like to go
5: what destinations do you have
4: The station หัวลำโพง3เซนหลัก4รังสี
3: ตายแล้วมาจากไหน
6: ก็มาที่นี่แหละมาช่วยนี่แหละคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาถามว่า What destinations do you have? Destination ก็แปลว่าที่หมายปลายทางนะครับไม่ใช่ station ก็คือสถานีโอเคนะครับกุ๊ก
4: โอเคค่ะ We have many destinations
5: I'd like to go sightseeing
4: ฮะ
6: ฮะไซต์สีหญิงแฮ่กุ๊กจ๋ากับคุณผู้ชมครับไซต์สีหญิงไม่ใช่ไซต์สีหญิงนะครับแหมผู้ภาษาไทยจะตกใจหมดเลยนะครับไซต์ SIGHT ก็คือการมองเห็นสีหญิงก็คือการไปดูการไปดูสถานที่สวยงามที่ทำให้การมองเห็นของเรามีความสุขนั่นก็คือไปชมสถานที่สวยงามต่างๆนานาในประเทศไทยจะน้องกุ๊ก
4: I recommend you water market
5: water market
4: water market
5: Oh, like this?
4: Yes.
5: Oh, do you mean floating market?
4: Floating market.
6: Cook floating market ก็คือตลาดที่ลอยน้ำอ่ะ
4: oh,
6: เออไม่ใช่ water market water market ตลาดจมน้ำไปแล้ว
4: อ๋อโอเคโอเค yes yes yes floating market
5: no I don't really like shopping
4: oh do you want to go to the beach
5: the beach oh like oh. dancing
4: you like
5: No, I don't like nightclubs. Everybody makes fun of my dancing.
6: คุณผู้ชมครับคำว่าชายหาดเนี่ยนะครับเราจะต้องให้เกียรติตัว CH ทุกครั้งนะครับในภาษาอังกฤษคำไหนลงท้ายด้วยตัว CH ก็ beach ถ้า beat ฝรั่งฟังเป็นจังหวะจังหวะจังหวะเต้นรำกันแบบนี้แน่นอนครับ
4: Would you like to go to the beach?
5: Oh, the beach. Yes, I heard of this great place, Koh Phi Phi.
4: Koh Phi?
5: No, no, no, not coffee. Here.Koh Phi Phi Lay.
4: You mean Iceland?
5: I don't want to go to Iceland. I'm already in Thailand.
6: หมายถึงเกาะใช่ไหม
4: เกาะค่ะ
6: โอ้โหออกเสียงก็จะไอซ์แลนด์เนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่มีฝรั่งเขาออกเสียงโคฟีฟีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับคำว่าเกาะในภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะมีตัวอักษร S อยู่ในนั้นแต่ตัว S ไม่ต้องออกเสียงนะครับออกเสียงว่า Island ก็พอครับถ้าไปออกเสียง Iceland เป็นเมืองน้ำแข็งประเทศทางเหนือขนาดนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ตกใจก็อยู่ในไทยแลนด์ส่วนที่คุณฝรั่งเขาบอกว่าโคฟีฟีก็เป็นเพราะบ้านเราเนี่ยเอาตัวพอพานไปสะกดเป็น PH ตัวสอน PH เนี่ยนะครับจะต้องออกเสียงเฟ่อเฟ่อนะครับ photograph graphic พอฝรั่งอ่านเป็น PHI ก็เป็นโคฟีฟีหมดนะครับน้องกุ๊ก
4: อ๋อ PP Island
5: Yes I want to go there
4: Okay Would you like to go scuba driving
5: yes. Like driving in to see coral Yes Yes Yes Amazing Thailand
3: คริสคะก็ดีใจอะไรอะคะ
6: ก็เธอเนี่ยไปบอกเขาว่าเขาสามารถไปขับรถใต้น้ำดูปะการังได้ไงมีไหม
3: ไม่มีค่ะมีแต่ดำน้ำค่ะ
6: ก็ต้องมีอย่าไปใส่ตัว R สิภาษาอังกฤษก็ตลกนะคำไหนที่มีตัว R บ้านเราบางทีก็ไม่ใส่พอคำไหนไม่มีก็ใส่อย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่มีตัว R ก็ไม่ต้องใส่ scuba diving to see coral ปะการังพูด
4: excuse me sir scuba diving to see the coral
5: oh scuba diving
4: diving
5: oh
4: yes
5: so scuba diving in Koh Phi Phi sounds great but I also want to go see a national park
4: national park อ๋อลุมพินีพาร์คจตุจักรพาร์ค
6: อ๋อส่วนรถไฟพาร์คแน่คุณผู้ชมครับ

0: คำว่า park อย่าลืมออกเสียงไม่ใช่ปอปลานะครับแต่คำว่า park ก็จะแปลว่าจอดรถก็ยังสามารถแปลได้เป็นสวนสาธารณะก็ถูกเหมือนของน้องกุ๊บเขาครับแต่นั่นจะเรียกว่า a public park ก็คือสวนสาธารณะแต่ national park ที่นักท่องเที่ยวชาติต่างชาติก็อยากจะไปดูคืออุทยานแห่งชาติจากกุ๊บอุทยานแห่งชาติ national park
1: เขาใหญ่ national park
2: ooh that sounds awesome I want to go there tooSo, how much does it all cost?
1: Okay. รวยแล้วงานนี้ It costs 20,500 baht.
2: Huh? 20,500?
1: Yes.
2: But I only have 500.
1: 500 dollar?
2: No, 500 baht.
1: 500 baht? Yeah.
3: อะไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า sound กันหรือเปล่าเอ่ย
4: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า that sounds awesome นั่นฟังดูเยี่ยมไปเลย
3: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเขาเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูน้องๆคะคำว่า sound สามารถเป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามเลยค่ะมาดูหลักการใช้กันค่ะตัวแรกนะคะคำว่า sound ที่เป็น linking verb ค่ะน้องๆจะแปลว่าฟังดูและเขาจะมักจะตามด้วย adjective นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it sounds good ฟังดูดีนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb พอตามด้วย adjective คือคำว่า good นั่นเองค่ะ
4: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ this plan sounds interesting แผนนี้ฟังดูน่าสนใจน้องๆเห็นคำว่า sound ไหมคะคำว่า sound ตามด้วย adjective คือคำว่า interesting เพราะฉะนั้นคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดู
3: ส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามนะคะน้องๆจะแปลว่าเสียงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น did you hear that strange sound คุณได้ยินเสียงแปลกๆนั้นไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
4: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Could you turn the sound down? คุณช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
3: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นนท์จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
4: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า sound ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Excuse me
6: yes?
5: I'm looking for Mr. An
6: All right yes I am
5: Oh you're Mr. An
6: Yes you're right
5: Oh okay
6: Yes how may I help you
5: I'm supposed to come and meet you
6: Oh you must be their friends Lung Ling
5: Not Lung Ling I'm Lung Lang Lung Lang
6: All right I yes. see yep this is some hard cash from your friend at home.
5: Hard cash? เงินสดสดอู้รอดแล้วรอดแล้วโอ้คุณมา thank you so much.
6: Alright. So is it the first time in Penang?
5: Well, it's the first time outside Thailand. เป็นครั้งแรกที่ออกนอกเมืองไทยครับเนี่ยวันมาปีนังก็ครั้งแรกชัวร
6: ์ Okay, then why not while you're here, why not just let me take you for a tour?
5: Oh, จะพาไปเที่ยวด้วยโอ้โหบุญหล่นทับจริงๆลุงลัง I guess I would be honored. ก็เป็นเกียรติเลยละครับเนี่ยYou're Mr. Mr. An, right?
6: Yeah, right.
5: You know, that name sounds very Thai.
6: Because I'm Thai.
5: Oh, you're Thai, huh?
6: ครับคนไทยครับ
5: แล้วพี่ทำไงให้เนี่ย
6: ครับผม
5: โอ้โห โชคชะตา 3 อะไรกันเนี่ย งั้นไปเลยไหมครับ
6: โอเคครับ งั้นคือทางนี้เลยครับผม
5: Am I properly dressed? แต่งตัวได้เหมาะสมไหมครับ
6: ใช่ครับ เข้าได้หมดครับผม

0: This place is beautiful สวยจริงๆเลยครับเนี่ย So why is this Peranakan Mansion คฤหาสน์ Peranakan นะครับที่อยู่เกาะพีนังเนี่ย Why is it a must visit spot for tourists ทำไมต้องทุกคนต้องมาที่นี่เพราะอะไร
1: This particular place is already 131 years old
0: 121ปี
1: Since the year of 1894
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเจ้าของโดยคนจีนคนนึงเป็นคนจีนจนเลยแล้วก็ right. เข้ามาแล้วก็เริ่มทำงานจนมีอิทธิพลขึ้นมาแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้เพื่ออยู่อาศัย
0: From rags to riches ที่เขาเรียกกันนะ rags คือผ้าขี้ริ้วเนี่ย rags to riches คือทำงานขยันหมั่นเพียรนะทำงานอย่างต่อเนื่องสักวันเราก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าบดีแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้ได้
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอคำว่าซาวกันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That name sounds very Thai ชื่อนั้นฟังดูไทยมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่าซาวในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดู

ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทพูดว่า this sound is turned off คำว่า sound ในที่นี้เป็นอะไรคะระหว่าง linking verb กับ noun เป็นอะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็นคำนามนั่นเองค่ะ

0: ถูกต้องนะคะ sound ในที่นี้นะคะจะเป็น linking verb นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาตามด้วย adjective นะคะคือคำว่า great นั่นเองค่ะ your plan sounds great แปลว่าแผนของคุณฟังดูดีนะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง better to know เอาละค่ะช่วง better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า calm กับคำว่า cram นั่นเองค่ะ
0: น้องๆคะน้องๆคงจะสับสนกันใช่ไหมคะระหว่างคำว่า calm กับ cram เพราะสองตัวนี้นะคะเขียนคล้ายกันสลับแค่ตัว l กับ a ก็เลยมักจะสับสนกันได้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสองคำนี้เนี่ยเขามีความหมายและวิธีใช้ที่ต่างกันอย่างไรคำแรกนะคะคือคำว่า calm c a l m calmเป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น Now keep calm everyone The police are on their way ตอนนี้ใจเย็นๆนะทุกคนตำรวจกำลังมาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่า clam c l a m clamเป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยยกตัวอย่างประโยคเช่น We found a big clam เราพบหอยตัวใหญ่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยนั่นเอง
1: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูเนี่ยต้องการจะพูดว่าเธอไม่ชอบกินหอยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ She doesn't like eating ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า clamกับคำว่า crams ใส่อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า crams นั่นเองค่ะ She doesn't like eating crams เพราะคำว่า crams เป็นคำนามแปลว่าหอยค่ะ
0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดใจเย็นๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า stay whatever happens ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง calmหรือ cram ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ cram นั่นเองค่ะ stay calm whatever happens แปลว่าใจเย็นๆไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการอยู่ให้รู้
0: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ค่ะ
2: วันนี้เรานัดกับคุณหมอท่านหนึ่งไว้คุณหมอใจดีมากค่ะขับรถมารับพวกเราที่สถานีรถไฟเลยเพราะโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานอยู่ไกลออกไปเป็นชั่วโมงจากจุดนี้เลยค่ะว่าแต่ว่าคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านใดแล้วทำไมเราต้องพบกับคุณหมอด้วยลองฟังฟูจิเซนเซคุยไปเรื่อยๆดีกว่านะคะ
3: ทำไมถึงเริ่มต้นดูเรื่องเส้นเลือดคุณหมอว่าตอนนี้เราตรวจเรื่องนะฮะคนที่ป่วยนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยจะป่วยเพราะว่ามีเส้นเลือดที่ตีบตัน
2: เส้นเลือดแน่นอนค่ะต้องมีผลมากกับความแข็งแรงของร่างกายแน่ๆและยังไงต่อคะ
3: เพราะว่าการไหลของเส้นเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในนิ้วเราก็มีเส้นเลือดฝอยการเดินของเส้นเลือดเนี่ยจะเดินดียังไงอยู่ที่การกินอาหารการกินด้วยเส้นเลือดเราเนี่ยนะฮะมันจะมีบางที่เป็นเส้นเลือดฝอยที่เลือดมันจะไปไม่ถึงแล้วก็ไม่เกิดการไหลของเลือดทำให้นะฮะพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยมันเกิดปัญหาเป็นเหตุผลของการทำให้เกิดโรคไตไข้เจ็บต่าง
2: ๆคุณหมอลงลึกไปถึงเส้นเลือดฝอยเลยปกติเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ใหญ่โตสำคัญกว่านั้นชักจะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญขนาดไหนอย่างไรบ้าง
3: โอ้โรงพยาบาลใหญ่มากเลยนะ
2: ถ้าอยากทราบว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญอย่างไรเรามาฟังเรื่องราวของผู้ป่วยท่านนี้ดูกันนะคะท่านเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองดังนั้นจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดค่ะ
4: 継続したかったのでこちらでこの指先の毛細血管の状態を見ていただいたりとか
3: เธอบอกว่ามีเครื่องตรวจเส้นเลือด เส้นเลือดฝอยนะมาดูว่าเส้นเลือดเนี่ยไปไม่ถึงก็คือมีเส้นเลือดแต่ว่าเลือดไปไม่ถึงทำให้ผิวหนังเกิดปัญหาก็คือเส้นเลือดเนี่ยมัน

0: เหมือนกับไม่ได้ใช้งานทำให้ผิวพรรณไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าป่วยง่ายแล้วก็มือจะเย็นชานะครับแล้วก็หลังก็จะปวดนะครับ
1: ที่ต้องคุณตาจะมาช่วยเหลือ
2: มาสซาจิทำไ
0: มมาสซาจิ
2: こんな風にしてなるべく
0: ก็วิธีการตรวจรักษาเนี่ยก็บอกว่าใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเลยก็หลายๆอย่างครับบอกว่าหลังจากที่มือเนี่ยก็มีการนวดมือด้วยนะให้เลือดให้เลือดไหลเดินดี
1: แต่ตัวทุกวันนี้อาราตีตัวก็เซโมนะครับมันไม่ได้กลับ
2: มาこの状態で洗
1: っても何もเธอบอกว่าเล็บเธอเนี่ยมีเป็นสีที่ผิดปกติแล้วก็บอกว่าป่วยคือเหมือนกับว่าเราไปวิดพื้นแล้วปวดกล้ามเนื้อเป็นเดือนเลยผมก็เลยว่ามันไม่ธรรมดาแน่ๆก็เลยมาหาหมอดูครับ
3: ตอนนี้คุณหมอพร้อมตรวจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำอธิบายลึกๆจากคุณหมออีกครั้งนะคะ
2: これ
1: はい
2: 赤いところは赤血球で通常の血管よりも太いのでは
0: いนี่คือเส้นเลือดฝอยนะครับที่อยู่ในปลายนิ้วมันคือเส้นเลือดเล็กๆนิดเดียวนะครับแต่ว่าดูว่าเลือดผ่านไปหรือเปล่านะครับบอกว่านี่ครับคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเล่นเส้นเลือดเนี่ยครับจะเป็นเส้นเลือดแบบนี้จะไม่ค่อยนะครับมีการคดเคี้ยวเท่าไหร่นี่คือเส้นเลือดของคนที่ปวดเป็นเส้นเลือดที่คดเคี้ยวเยอะเมื่อมีการคดเคี้ยวเยอะเนี่ยก็จะทำให้นะครับเลือดเดินได้ยากหน่อย
2: 太くなることによって血栓ができやすくなる
0: 血栓はいเส้นเลือดตัวนี้ครับเป็นเส้นเลือดที่นะครับดูเหมือนดีใช่ไหมครับมันอ้วนเกินไปการที่มีเส้นเลือดที่อ้วนเกินไปบางทีอาจจะไม่ดีครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดอุดตันเส้นเลือดได้นะครับเป็นตัวที่นะครับเส้นเลือดแดงเนี่ยไหลเยอะเกินไปทำให้ไปค้างอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผิวหนังไปไม่ได้ไม่ดีครับวิธีการดูว่าเส้นเลือดฝอยนี่ดีหรือไม่ดีก็คือการนะครับเส้นเลือดฝอยนี่จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็ผอมลงแล้วก็มีการเดินของเลือดเยอะขึ้นครับ
3: ต้องขอขอบคุณคุณหมอและผู้ป่วยมากเลยนะคะที่ให้เราคุยด้วยละเอียดขนาดนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเส้นเลือดฝอยหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะและเมื่อเส้นเลือดฝอยมีปัญหาจะส่งผลอย่างไรกับร่างกายบ้างคะ
0: เมื่อเส้นเลือดฝอยนะครับไม่ดีมีการอุดตันมีเลือดเดินไม่ดีเกิดปัญหาอะไรครับ1ครับคอเลสเตอรอลสูงนะครับ2ก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็นะครับความดันของเลือดแล้วก็ความต้านทานของการเป็นโรคน้อย คุณก็เลยเป็นโรคง่าย
2: 関連がどれぐらいあるかっていう正常のデータをまず集めて
0: เส้นเลือดฝอยเนี่ยดูเฉยๆเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตของร่างกายเราเลยเหรอครับเธอบอกว่าจะมีศูนย์วิจัยของร่างกายของประเทศญี่ปุ่นครับที่โกเบด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเส้นเลือดเนี่ยถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ดีเนี่ยจะมีอายุยืน
3: แล้วเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้เส้นเลือดฝอยเราทำงานได้ดีคะ
0: คนไข้เนี่ยเป็นใครนะครับเป็นคุณครูสอนฟิตเนสด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเป็นคนออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมมีปัญหาทางด้านเส้นเลือดทั้งนั้นที่ออกกำลังกายคุณบอกว่าออกกำลังกายเยอะแต่สำคัญคืออาหารการกินออกกำลังกายเยอะแต่อาหารการกินไม่ดีก็ทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยไม่ดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่อาหารด้วยครับ
2: でそれで少しビタミン剤を入れたり漢方を少し飲んでみたりでコレステロールを下げる薬を入れるの
3: はแต่ว่าข้อมูลอย่างนึงที่เราไม่เคยทราบมาก่อนและทำให้เราตัดสินใจมาพบกับคุณหมอคือข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างนึงที่มีผลกับความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยมากๆสมุนไพรนั้นคืออะไรคะ
2: ฮิฮัตสึนะไทยでたくさん取れるの
1: でฮิฮัตสึนะ
2: ฮิฮัตสึลองเปเปอร
1: ์ฮิฮัตสึผมก็งงฮิฮัตสึแปลว่าอะไรมีในประเทศไทยด้วยนะฮิฮัตสึมีในประเทศไทยแล้วปลูกมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะคุณจักคำว่าดีปีไหมดีปีนี่คือคนไทยที่ใช้ปรุงอาหารเลยนะเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
3: คุณผู้ชมได้ยังนึกหน้าตาดีปีไม่ออกลองถามอากู Google ดูนะคะตอนนี้เรามาฟังการรักษาจากคุณหมอแบบลึกซึ้งกันต่อก่อนดีกว่าค่ะ
2: そうさなんだけど
1: それみたいなもんね
2: はいはいはいそれよりちょっと太いところで免疫の異常が起こってく
0: るเธอเป็นโรคยังไงก็คือเป็นโรคที่นะฮะเส้นเลือดฝอยเนี่ยเล็กมันบางกว่าเส้นผมประมาณ1ส่วน10เลยนะแล้วในเส้นเลือดเนี่ยนะฮะก็จะมีสารบางส่วนเนี่ยมันรั่วออกมาจากเส้นเลือดทำให้เกิดการปฏิกิริยาบางอย่าง
4: ทำให้ภูมิต้านทานเนี่ยผิดปกติก็คือใช้ภูมิต้านทานตัวเองเนี่ยทำร้ายตัวเองเมื่อสักครู่ที่เราดูในจอนี่ก็คือเส้นเลือดฝอยที่มันหนาหน่อยจะก็ไม่ดีบางเกินไปก็ไม่ดีถ้าบางเกินไปมันจะเป็นแบบว่าเหมือนบ้านผีสิงคือมีเส้นเลือดเฉยๆแต่ว่าไม่มีเลือดเดินร่างกายเราเมื่อเส้นเลือดไม่เดินเราก็จะเกิดอะไรครับออกซิเจนหรือวิตามินไม่ไปเลี้ยงร่างกายก็ทำให้เกิดการป่วยภูมิต้านทานอะไรต่างๆขึ้นและอะไรครับคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนคนวัยรุ่นก่อนจะเป็นได้ถ้าเส้นเลือดคุณไม่มีเลือดมาเลี้ยง
3: เส้นเลือดฝอยหนาไปก็ไม่ดีบางไปก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีนะคะแล้วทำแบบไหนถึงจะพอดีกันนะ
2: こうやって30秒頑張って
4: ให้ยกมือหมุนไปอย่างเงี้ยประมาณ30วินะเพราะอะไรเพราะให้เลือดไม่ให้ขึ้นข้างบนพอเลือดไม่ขึ้นข้างบนแล้วเอามือปล่อยลงมา
2: 30
4: โ
2: อ้ตัวนั้นอ่ะ
4: โอ้ท่านคนนี้โอ้ทำให้เลือดเนี่ยหลงมาเนี่ยรู้สึกร้อนนะ
3: ลองทำดูเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ยากค่ะตอนนี้ฟูจิเซนเซอยากลองตรวจดูสภาพของเส้นเลือดฝอยของตัวเองดูบ้างไหนขอดูบ้างสิคะว่าผมเป็นอย่างไร
4: それはちょっとあのカメラ見せないで僕たち入れて。いやね、コムさんとはハムドが。はい。コムさんとはないで。なるほど。
3: はい。ไม่อยากให้ดูไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยบอกมาซะดีๆค่ะ
2: このすごく細いからこの厚みで
4: เห็นไหมตัวนั้นเห็นไหมครับตรงจอจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันจะเดินออกมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาแล้วก็หายไปเห็นไหมครับนั่นแหละถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเส้นเลือดนี้มันจะไม่มีเขาเรียกว่าเส้นเลือดผีสิงนะครับก็คือจะกลายเป็นเส้นเลือดจะหายไปแล้วจะไม่มีและเมื่อไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้ความต้านทานของโรคหรือจะเป็นบ่อเกิดแห่งการมีโรคต่างๆ長さはいいんですけど
2: 長さはうんで時々ねじれて
4: ก็โชคดีของเส้นเลือดของผมคือเส้นเลือดมันไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปดังนั้นครับเมื่อเทียบกับคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นคนที่มีเส้นเลือดที่นะฮะหนาเกินไปทำให้เลือดเดินช้าของผมนี่เลือดเดินดีก็ยังถือว่าโอเคและเป็นเส้นเลือดที่ยาวจะไม่มีการพันกันจะไม่เป็นเส้นเลือดที่กระจุกกันเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเส้นเลือดที่ถือว่ายังโอเคอยู่
3: เส้นเลือดฝอยอ่อนแออาจส่งผลให้เราอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอนผิวพรรณก็ไม่ดีด้วยคนที่เพลียไม่ทราบสาเหตุลองไปตรวจดูก็น่าจะดีนะคะ
2: 138処方病院で使えるんですけどこれの中の39種類が
4: ก็นะครับพวกที่หัวใจเต้นแรงแล้วก็ง่วงแล้วก็มึนกินสมุนไพรได้มีทั้ง39ชนิดก็คล้ายๆกับพวกที่มีความร้อนเวลาเรากินนะอยู่ในพวกดีเปย์ด้วยครับจะอยู่ในอาหารบ้านเราในประเทศร้อนๆเยอะเลย
5: ก็ไอ้นี่ไอ้ที่คุณจิบ
4: อันนี้อบเชยอบเชย
5: อบเชย
4: นั่นแหละอบเชย
3: ฟังไปฟังมาสมุนไพรบ้านเราช่วยทำให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราจะรับประทานเพียงพอหรือไม่ค่ะ
6: จากรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของดีปรีเส้นเลือดฝอยกับสุขภาพดีที่สังเกตได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
7: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆทราบไหมคะคำว่าสังเกตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าสังเกตนะคะน้องๆภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า observe เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกตยกตัวอย่างเช่น he observes other behaviorแปลว่าเขาสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า observe เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกต
6: observation เป็นคำนามแปลว่าการสังเกตค่ะยกตัวอย่างเช่น this research is about the observation of animals' behavior งานวิจัยนี้นะคะเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ค่ะ
7: แล้วถ้าเราเติม suffix er ลงไปข้างหลังคำว่า observe ก็จะกลายเป็นคนนั่นเองค่ะ observerเป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการยกตัวอย่างประโยคเช่น I attended the conference as an observer ฉันเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการน้องๆเห็นไหมคะ observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการโอ้โห วันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของคำว่า sound นั่นเองค่ะ sound เป็น linking verb ค่ะน้องๆแปลว่าฟังดูมักจะตามด้วย adjective นะคะส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามค่ะจะแปลว่าเสียง
6: ส่วนคำว่า

0: calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่า cram เป็น noun ค่ะแปลว่าหอย
1: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็มีอยู่3คำค่ะคำแรกคือคำว่า observe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าสังเกต observation เป็นคำนามค่ะแปลว่าการสังเกต observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ English หรือว่าอัพในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ทบทวนกันด้วยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะสำนวนที่ว่า the rat race แปลว่าการทำงานที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลาน่าเบื่อหน่ายค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่น I'm so tired of the rat race ฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำงานแข่งขันกันแบบนี
1: ้ใช่แล้วค่ะแล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，舍利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชาริยพัฒนากุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎。鉴于舍利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下。集成和发扬了舍利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: หนึ่งรายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และทางรายการของเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาร่วมสนุกและทำการกุศลแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะใช่ไหมคะ Professor
1: Yeah I think the program is great because we teach a very valuable lesson to children at this age and that is social responsibility it's something that they should have with them their whole lives and it's very important to everyone around the world
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการให้นี่ง่ายๆเลยนะคะเราเริ่มจากสิ่งรอบข้างตัวเราค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราแบ่งขนมให้เพื่อนก็เป็นการให้นะคะมีใครมากกว่าก็แบ่งปันให้เพื่อนได้หรือถ้าสมมุติว่าเราเก่งในวิชาไหนเป็นวิชานึงแล้วเราติววิชาให้เพื่อนก็เหมือนกับการแบ่งปันความรู้เช่นกันค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง20คนพร้อมที่จะไปร่วมกันเล่นเกมเพื่อการกุศลกันไหมคะ
2: พร้อม
0: แล้วค่ะเย้เยี่ยมมากเลยค่ะน้องๆไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะใครอยากเป็นคนแรกที่ออกมาสะกดคำตรงนี้ใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะ
4: มายค่ะ
0: น้องมายกี่ขวบแล้วคะ
4: 8ครึ่งค่ะ
0: 8ครึ่งขอโชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is plastic
4: P-A-S-T-I-R-E
1: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell plastic is P-L-A-S-T-I-C
0: Bike stop ก็ยังคงว่างเปล่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีของเราก็คือหมายเลขน้องนนท์มาแก้มือใหม่ใช่ไหมคะวันนี้
5: ใช่ครับ
0: วันนี้พร้อมไหมคะลูก
5: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้ว professor
1: your word is monitor
4: m o n i t e r
1: okay your answer is incorrect I'm so sorry you're so close the ending is o r yeah
0: ให้ข่าวเรามาบ้านไกลใช่ไหมลูกมาจากไหนอะครับมาจากเชียงใหม่โอ้โหไม่เอาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะโอ้โหท่านผู้ชมคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องนนท์นี่ถือว่ามีความพยายามมากๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะรายการนี้เราเลือกแรนดอมใครจะไปรู้อาจจะแรนดอมมาได้เบอร์นี้อีกพร้อมกันไหมคะน้องๆพร้อมกันไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลขขอเชิญหมายเลขขอเชิญหมายเลขหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ไผ่ค่ะ
0: คราวนี้เราพร้อมกว่าครั้งที่แล้วไหมคะน้องไผ่
6: พร้อมกว่าค่ะ
0: นี่ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is terminal
4: T E R M I N A L
1: Alright, your answer is... Correct! Congratulations! Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนลูกหน้าหนูช็อกมากเลยรู้ไหมลูกว่า terminal แปลว่าอะไร
6: ไม่ทราบค่ะ
0: แปลว่าสถานีปลายทางค่ะเราไม่รู้ความหมายแต่เราสะกดได้ถูกทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรบอกเพื่อนๆทางบ้านไหมคะ
6: ก็ฟังให้ดีแล้วก็
0: สะกดออกมาเก่งมากน้องไผ่ไปรอที่ bike stop คนแรกเลยคนต่อไปจะเป็นใครคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมาสะกดคำก็คือหมายเลข7ค่ะ ายผู้ขี้อายไม่ใช่กี่ขวบแล้วคะน้องอาย
6: 10ค่ะ
0: 10คราวนี้มาน้องอายเตรียมตัวพร้อมกว่าทุกครั้งหรือเปล่า
6: ประมาณ 60%
0: 60% เอาล่ะ professor
1: your word is alien
6: A-L-I-E-N
1: that is correct congratulations
0: น้องอายมาหลายครั้งมากแล้วครั้งนี้ก็ได้ไปที่นั่งอยู่ที่ Bike Stop แล้วนะคะแต่ว่าคนต่อไปที่จะไปตรง Bike Stop ของเราคือใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขสามค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเพนค่ะ
0: น้องเพนกี่ขวบแล้วคะ
2: 11ค่ะ
0: 11พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is butterfly.
2: B-U-T-T-E-R-F-L-Y.
1: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: Can you explain the meaning of butterfly?
2: In the school, has lots of butterflies and lots of beautiful colors.
1: That is a correct sentence. Good job!
0: Thank you very much, Pen. Let's go to Bike Stop! Yeah!แล้วสาวคราวนี้เราจะเป็น5สาวเซเลอร์มูนหรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำนั้นก็คือ11ค่ะโอ้โหน้องนนท์มาแล้วเอ้ยเป็นยังเราแรนดอมเราได้มาเจอได้มั้ยจะเป็นครั้งดีใจมั้ยเนี่ย
5: ดีใจครับ
0: คราวนี้รีแลกซ์ลูกรีแลกซ์ทําตื่นเต้นออกไปสุดท้ายก็จะเข้าลึกตั้งสมาธิดีๆนะพร้อมมั้ยคะProfessor?
1: Your word is present.
6: P-R-E-S-E-N-T.
1: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: Yeah! น้องนนท์รู้สึกยังไงบ้างลงได้เข้ารอบแล้ว
5: ตื่นเต้นมากเลยครับ
0: ตื่นเต้นมากเลยครับนี่คือน้ำตาแห่งความดีใจใช่ไหมเห็นไหมคะน้องๆคะความพยายามอยู่ที่ไหนเราจะไม่ท้อถอยเราจะต้องพยายามสะกดคำต่อไปใช่ไหมโอ้ยดีใจด้วยน้องนนท์ไปรอที่ไปซ้อมเลยเย้และคนต่อไปจะเป็นใครใครใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข
7: น
0: ้องมิ้นกี่ขวบแล้วคะ
7: 10ขวบ
0: เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะ
7: 50 50 50 50
0: ขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is intention
6: T E N S T I O N
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell intention is I N T E N T I O N
0: ยังคงเหลืออีกหนึ่งที่ที่ Bike Stop ของเราไปลุ้นกันนะคะว่าคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำคือใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
8: เมนทอนค่ะ
0: เมนทอนอายุเท่าไหร่ละคะ
8: 11ค่ะ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
8: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is toothpick
0: ได้ค่ะเอาใหม่ได้
8: T O O T H P I C K
1: Okay your answer is correct congratulations
0: เก่งมากเลยเมนทอลเรามีเคล็ดลับการสะกดคำนี้ได้ยังไงคะ
8: เป็นcompound word ค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าเป็น compound word ใช่ไหมคะแยก2คำแล้วก็จำทีละคำใช่ไหมเย้ในที่สุดเราก็ได้5ผู้

มาทางนี้เลยค่ะน้องๆทั้ง4ที่ Bike Stop เชิญข้างหน้าเลยค่ะคราวนี้4สาวกับ1หนุ่มนะคะแล้ววันนี้ทางรายการ Good Morning และ Thai PBS ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกๆคนทั้ง20คนเลยค่ะก็คือเสื้อยืดที่น้องๆใส่

0: ้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้ก็จะเข้าไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลแต่ว่าน้องๆทั้ง5นี้จะทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันในช่วงต่อไปเลยค่ะ Let's go to Spelling Charity
1: เอาละครับถึงเวลาที่ตัวแทนทั้ง5คนจะต้องฝ่าด่านสะกดคำศัพท์เพื่อสะสมเงินรางวัลกันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันเต็มที่เลยล่ะครับร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้คงลุ้นกันสนุกแน่ๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลและในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
2: องค์การกองทุนเด็กดอย
0: โครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรเอ่ยถ้าอยากเป็นตัวแทนตอบ
3: เพราะว่าเขามีโอกาสได้กว่าเราครับ
0: เราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
0: ับ เอาละค่ะน้องๆคะเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มจากผู้เข้ารอบคนแรกเลยค่ะนั่นก็คือน้องไผ่นั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะน้องไผ่พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันเลยค่ะมีทั้งหมด1ถึง9นะคะน้องไผ่อยากเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้วันนี้มีหลายเสียงมากเลขอะไรนะคะหมายเลข5ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไรfruits เหมือนจะดีใจหรือเปล่า fruits คือ
4: ผลไม้
0: ผลไม้พร้อมไหมคะน้องไผ
4: ่พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
5: we will start now apple
6: a w p l e
5: kiwi
6: g e v e
5: kiwi
6: pass
5: pomelo
6: again please
5: pomelo
0: ทำไม่ได้ pass ได้นะคะ
6: pass
5: durian
6: d u r i a n
5: longan
6: l o n g a n
5: cherry
6: c h
0: เอาให้จบเลยลูก
6: C H E R Y
5: Okay sorry you forgot one R C H E R R Y
0: ขาดเป็น R ตัวหนึ่ง Cherry ต้องมี2 R ใช่ไหมคะน้องไผ่คะคำเมื่อกี้ที่น้องไผ่สะกดถูกแต่ว่าพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือ Longan ฟังแล้วอาจจะคล้ายๆผลไม้ไทยชนิดหนึ่งรู้ไหมคะว่าอะไร
6: ลองกอง
0: ลองกองนั่นเองฟังแล้ว Longan Longan เอ๊ะลองกองหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือ
6: ลำไย
0: ลำไยนั่นเองค่ะวันนี้น้องไผ่ทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะเชิญไปรอที่บัสซับต่อได้เลยน้องอายมาเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะเอาละค่ะหมายเลข1 2 3 4 6 7 8 9น้องอายอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอ้ยมีหลายเสียงเลยรอบนี้เอาละค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไร emotion รู้ไหมลูก emotion คืออะไร
7: อารมณ์
0: ถูกต้องคืออารมณ์ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
5: we will start now sad
6: s a d
5: shy shy
6: pass
5: happy
6: Happy
5: Bored
6: B O R D
5: Board

0: Tired.
1: T-I-R-E-D.
0: Angry.
1: A-N-G-R-Y.
0: Nervous.
1: Pass.
0: Pleased.
1: P-L-E-A-S-E. P-L-E-S-E.
0: Pleased.
1: P-L-E-S-D.
0: Excited.
1: E-X-C-I-T-E-D.
0: Afraid.
1: A-F-R-A-I-D.
0: Shy.
1: C-H-I-R-D.
0: Okay, shy is S-H-Y.
2: Shy, รู้ไหมคะว่า shy แปลว่าอะไรตรงกับชื่อเราเลยอายแล้วอีกหนึ่งคำที่ what was the other word that she missed?
0: Pleased, you spelled please.You just forgot the D, P-L-E-A-S-E-D.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องอายเพราะวันนี้น้องอายทำได้ดีมากเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนเป็น9คำค่ะน้องเพนคะเชิญเลยสาวคนที่3ของเรานะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 6 7 8และ9ค่ะแนวเชื่อเพื่อนนะคะวันนี้หมายเลข2คะหมวดอะไรคะ flowers flowers คือ
3: ดอกไม้ค่ะ
2: ดอกไม้ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now rose
4: r o e
0: orchid
4: o r c h i d
0: lily
4: l i l y
0: violet
4: Again, please.
0: Violet.
4: V-I-O-L-E-T.
0: Tulip.
4: T-U-L-I-P.
0: Lotus.
4: L-O-T-U-S.
0: Sunflower.
4: S-U-N-F-L-O-W-E-R.
0: Carnation.
4: Pass.
0: Marigold.
4: Pass.
0: Jasmine.
4: J-A-S-M-I-N-E.
0: Carnation.
4: C-A-R.N A T I O N
0: Marigold
4: M A
2: ต่อได้เลยค่ะ
4: M E R R I G O L D
0: Okay sorry that last one was incorrect it's actually M A R I G O L D Great job
2: โอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ถือว่าน้องเพนทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด9คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำค่ะไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยเก่งมากมาแล้วหนึ่งหนุ่มเดียวที่ไบค์สต็อปของเรามีหมายเลขที่เหลือนะคะก็คือหมายเลข3 4 6 7 8และ9ค่ะโอ้ประสานเสียงพร้อมกันมากเลยน้องนนท์เรื่องอะไรดีคะหมายเลข8เชื่อเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร
5: Automobile สำเร็จ
2: อยากได้หรอหมวดนี
5: ้ติวมาครับ
2: คือทำไมแปลว่าอะไรครับ
5: ก็ยานพาหนะครับ
2: ยานพาหนะใช่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะน้องนนท
5: ์ครับ
2: Let's play spelling
0: We will start now Wheels
5: W-H-E-E-L-S
0: Window
5: W-I-N-D-O-W
0: Belt
5: B-E-L-T
0: Seat
5: S-E-A-T
0: Hood
5: H-O-O-D
0: Sunroof
5: S-U-N-R-O-O-F
0: Engine
5: E-N-G-I-N-E
0: Spoiler
5: S-P-O-I-L-E-R
0: Console
5: C-O-N-S-O-R
0: Console
5: Pass
0: Gas tank
5: G-A-S-T-A-N-K
0: Console
5: C-O-N-S-O
0: Console
5: C-O-N-S-O-L-E
0: หมดแล้ว Good job
2: แค่คำอะไร10คำแต่คำสุดท้ายนี่ค่อยๆมาทีละกระปิดกระปอยโชคดีนะเวลาเหลือวันนี้น้องนนท์ทำไปได้เยี่ยมมากๆเลยนั่นก็คือ10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น28คำเย้ Perfect 10น้องเมนทอลค่ะสาวสวยคนสุดท้ายเชิญมาเลยเอาล่ะเอาล่ะเมนทอลคนสุดท้ายตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 6 7และ9ค่ะน้องเมนทอลอยากเลือกหมายเลขอะไรคะ9 9 9โอ้ยพร้อมเสียงกันมากเลยอันนี้แบบประสานเสียงมาเลยหมายเลข9นะคะ
3: ไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Park
6: Park แปลว่าอะไรคะ
7: สวนสาธารณะ
6: สวนสาธารณะปกติชอบไปเดินเล่นสวนสาธารณะไหม
7: ก็ชอบ
6: พร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We'll start now. Grass.
1: G-R-A-S-S.
0: Swing.
1: S-W-I-N-G.
0: Bench.
1: B-E-N-C-H.
0: Picnic.
1: P-I-N-I-C.
0: Picnic.
1: P-I-N-N-I-C.
0: Picnic.
1: Pass.
0: Pathway.
1: P-A-T-H-W-A-Y.
0: B-A-S-K-E-T Garbage
1: G-A-R-B-A-G-E
0: Pigeon
1: Pass
0: Fountain
1: F-O-U-T-A-I-N
0: Fountain
1: F-O-U-N-T-A-I-N
3: พูดก่อนที่ออดจะหมดเวลาลงแล้วก็ถือว่านับเป็นว่าถูกไปค่ะ What was the other word that she missed?
0: Picnic, and that is spelled P-I-C-N-I-C.
3: Picnic.
0: The next word was pigeon, which is actually P-I-G-E-O-N. That is a tricky word to spell. So if you want, you can remember pig, and then remember E-O-N ending, which is pigeon.
3: แต่จะบอกว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปทั้งหมด7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะแล้วจะไปดูที่แบ็คก็มารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะเก่งมากลูกๆวันนี้มาเลยนี่แหละค่ะแล้วน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ผ่านการเล่นเกมสะกดคำ35คำได้ทั้งหมดคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดไปมอบให้กับโครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาค่ะโอ้โหได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการเราแบบนี้นะคะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆคนเก่งทุกๆคนมารวมกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยการแบ่งปันความรู้คือการให้อันเป็นนิรันดร์
0: Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.
3: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
8: Because English is all around.
0: Good morning. Bye-bye.
9: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socioeconomic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses onAlternative therapeutic to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand because Thailand, we are regarded as a high.Risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with a bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics, regardless of the drug susceptibility to the bacterium. So a treatment failure with the third line.Drug is increasingly common, causing a great deal of socioeconomic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutic to tackle AMR. Our research group aims to use a multi-pronged approach that investigates alternative strategies to combat AMR in order to reduce the amount of antibiotic consumption and to extend the lifetime of currently used antibiotics. We work on Clostridioides difficile, which is a gram-positive anaerobic bacterium, and it is a major causative agent for antibiotic-associated diarrhea. We usedifferent approaches, including phage therapy, reversal of the resistant mechanism, and also use the pre and probiotics to tackle AMR as well. Initially, when we started, we collaborated with a hospital that affiliated with Mahidol University, and we found that a lot of patients got infected

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในซีซั่นนี้รายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นว่าอาหารของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการนำวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการทำเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมเฉพาะตัวมาสร้างสรรค์เมนูใ

0: ใหม่ผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าอาหารฟิวชั่นจนเกิดเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจและน่าลิ้มลองให้ทุกท่านได้ชมกันในรายการคุกเคาเจอร
1: ์อาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อย
2: มันเวอร์ไวน์น่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะอยากลองหาเนื้อรสชาติใหม่ๆ

0: หากพูดถึงอาหารฟิวชั่นหรือการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจนเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานั้นหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารตามภัตตาคารหรูๆหรืออาหารที่ต้องถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟผู้โด่งดังแต่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นเลยครับเพราะเมนูใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องสร้างเมนูอาหารใหม่ๆให้กับร้านค้าของตนเองเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุกคัลเจอร์ในตอนนี้เราจะยังอยู่กันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่เรียกว่าอาหารเมืองและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารมากมายแล้วเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเมนูอาหารเมืองถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดและเมนูแรกในวันนี้ถูกรังสรรค์โดยเชฟโอ๊ตเจ้าของเมนูพอกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่ใครเห็นต้องแปลกใจเพราะว่าคงไม่เคยเจอเมนูพอกช็อปแบบนี้แต่รับรองได้เลยว่าอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตครับรัตนทรัพย์ปิติกุลวุฒิวิทยาครับเป็นเชฟอยู่ร้านซอมไวแอนด์ไดครับเสน่ห์ของอาหารเหนือล่ะครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ทำเมนูง่ายๆครับแต่ได้รสชาติใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่เรามีอยู่เมนูที่ผมชอบล่ะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มหมูทอดครับแล้วก็ไส้อั่วแคบหมูครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่ทำง่ายครับเป็นเมนูทำง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวภาคเหนือเราจะต้องได้รับประทานทุกคนครับเมนูวันนี้นะครับที่เราจะทำนะครับเป็นเมนูพ็อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มครับคือด้วยส่วนตัวของผมครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วผมก็เลยอยากโชว์น้ำพริกหนุ่มเนี่ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่เคยทานหรือที่เคยทานแล้วได้ลองทานเมนูใหม่ๆก็คือนำข้าวผัดอ่ะไปผัดกับน้ำพริกหนุ่มแล้วเปลี่ยนจากหมูที่เราเป็นหมูทอดปกติที่คนกินกันมาเป็นหมูพ็อกช็อปนำมารับประทานคู่กันเราก็จะได้อารมณ์แบบกินข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มกับหมูทอดแต่เป็นหมูพ็อกช็อปแทนครับผมเลือกใช้วัตถุดิบเองครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มจากโครงการหลวงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจากเชียงใหม่แท้ๆครับแล้วก็พ็อกช็อปอ่ะเราใช้จากฟาร์มหมูที่เป็นฟาร์มหมูปิดแล้วผ่านกรมอนามัยที่ถูกต้องขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำพริกหนุ่มที่เราเก็บจากหรือว่าซื้อจากท้องตลาดนะครับใช้วิธีการเผานะครับแล้วก็เข้าอบให้พริกสุกพร้อมกับหอมแล้วก็กระเทียมแล้วนำไปโขกรวมกันปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำปลาเล็กน้อยก็จะได้รสชาติที่เป็นน้ำพริกหนุ่มออกมาแล้วครับ

่วนหมูพ็อกช็อปเราก็นำหมูไปหมักด้วยเครื่องรากผักชีลูกผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วนำเข้าเครื่องซูวีอุณหภูมิ65องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับส่วนข้าวผัดนะครับเราก็นำน้ำพริกที่โขกแล้วไปผัดรวมกับข้าวหอมมะลิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อย

วนหมูข้าวช็อปเรานำไปย่างให้เหลืองแล้วเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ตกแต่งจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับ

สำหรับเมนูนี้นะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนคำแรกแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าจากปกติที่เราเสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มเป็นถ้วยแล้วก็ผักสดนะครับเราจะได้ความแปลกใหม่โดยการที่ว่าเรากัดเข้าไปคำแรกเราจะได้ความนุ่มของข้าวแล้วได้กลิ่นหรือสัมผัสของพริกหนุ่มที่เรานำเอาไปผัดกับข้าวครับส่วนหมูพ็อกช็อปนะครับก็จะได้ความนุ่มความหอมของเครื่องที่เราโขกแล้วนำไปหมักในพ็อกช็อปครับได้ความนุ่มได้ความหอมกินคู่กันแล้วอ่ะอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนในท้องถิ่นครับหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้คนอยากลองทานอาหารพื้นบ้านจริงๆแต่ยังไม่กล้าเปิดใจเพื่อที่จะเข้าถึงอาหารท้องถิ่นจริงๆให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดครับสำหรับเมนูนี้นะครับการฟิวชั่นคือว่าเราดึงวัตถุดิบหลักของน้ำพริกหนุ่มมาประยุกต์กับเมนูข้าวที่ให้กินง่ายขึ้นและกินสะดวกขึ้นครับเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมูชิ้นกลายมาเป็นหมูพ็อกช็อปเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้อาหารฟิวชั่นคือการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการกินของคนในท้องถิ่นครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับอาหารตะวันตกให้มาเป็นในส่วนผสมที่ลงตัวและเข้ากันได้ง่ายครับอย่างเช่นสปาเกตตี้น้ำพริกหนุ่มหรือว่าสปาเกตตี้ไส้อั่วครับเราสามารถนำเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของอิตาเลียนมาผสมกับอาหารที่เป็นพื้นเมืองอย่างเช่นไส้อั่วเอามาผสมรวมกันให้ได้เป็นหนึ่งเมนูก็คือสปาเกตตี้ไส้อั่วครับสำหรับผมล่ะครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะฮะอาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลถึงอวกาศแล้วไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆไร้ขีดจำกัดนะครับ

ทอล์กช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มชื่อเมนูก็ทำให้เราได้รับรู้แล้วว่าเมนูนี้เป็นเมนูในรูปแบบฟิวชั่นฟู้ดที่มีความเป็นอาหารไทยผสมผสานกับเมนูอาหารของสไตล์ยุโรปซึ่งทอล์กช็อปคืออาหารที่นิยมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกหรือเนื้อสันนอกติดกระดูกมีความนุ่มปานกลางนิยมนำมารับประทานโดยการหมักด้วยซอสต่างๆและนำมาย่างหรืออบในลักษณะเดียวกันกับเนื้อสเต็กนั่นเองครับความโดดเด่นของเมนูนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาหารเหนือที่ผสมผสานเข้าไปนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือซึ่งน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารล้านนาที่รู้จักกันมาช้านานเป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้นพริกหนุ่มคือพริกชนิดหนึ่งที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกอื่นๆผลของพริกหนุ่มไม่ว่าจะเป็นผลแก่หรือสุกก็จะมีลักษณะผลเป็นสีเขียวนำมาย่างโคลกใส่ส่วนผสมเมื่อปรุงน้ำพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำมารับประทานควบคู่กันกับเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูเช่นน้ำพริกหนุ่มกินคู่กับแคบหมูผักข้าวเหนียวบางสูตรมีการใส่ปลาร้าสับหรือใส่กะปิแล้วย่างไฟเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมได้ด้วยล่ะครับแม้ว่าน้ำพริกหนุ่มจะดูเหมือนเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายเพราะปรุงรสแค่เกลือเท่านั้นแต่เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเลือกพริกหนุ่มที่ไม่แก่จนเกินไปย่างด้วยระดับไฟที่พอดีและหากเป็นความร้อนจากเตาถ่านที่ได้กลิ่นควันผสมเข้าไปด้วยแล้วยิ่งทำให้เกิดอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นผสมกับความหวานและกลมกล่อมของหอมแดงชูกลิ่นด้วยกระเทียมทำให้เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่มีเอกลักษณ์เมนูหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อนำน้ำพริกหนุ่มและเมนูพอกช็อปมาผสมผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจเอามากๆเลยล่ะครับด้วยรสชาตินุ่มหอมของเนื้อหมูย่างทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มเพื่อตัดเลี่ยนเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่าบอกใครไม่ลองไม่ได้แล้วล่ะครับ

0: อีกหนึ่งเมนูที่ได้ถูกคิดค้นและผสมผสานขึ้นมาใหม่เป็นฟิวชั่นฟู้ดรูปแบบใหม่และที่น่าสนใจก็คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่มีน้ำพริกหนุ่มเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันชื่อเมนูนี้ก็คือเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคลสลอน้ำพริกหนุ่มซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟก๊อกนั่นเอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะก๊อกนะคะเจ้าของร้านเปาเกอร์เบอร์เกอร์แป้งนุ่มนะคะพื้นเพไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแต่ว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็มาเปิดกิจการที่นี่ชอบบรรยากาศของเชียงใหม่เนาะก็เลยย้ายมาติดใจอาหารด้วยแล้วก็อากาศด้วย2 อย่างเลยคือจริงๆแล้วเที่ยวเยอะนะคะไปหลายจังหวัดด้วยความที่งานประจำเป็นเซลนะก็ต้องไปหลายจังหวัดทานอาหารมาหลายๆภาคเหมือนกันก็ติดใจของภาคเหนือเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แปลกกว่าอาหารใต้เนาะแล้วก็ความเผ็ดของมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบแสบลิ้นของเราแบบนี้ค่ะก็ชอบพอมาเชียงใหม่เที่ยว2-3ครั้งก็รู้สึกว่าอยากย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะพอย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยคือจุดหลักเลยชอบอย่างนึงเลยคือไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนถามว่าลาบเป็นไหมเคยทานลาบเมืองหรือยังประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเมนูนี้มันต้องอยู่ในของร้านเราละต้องอยู่ในเมนูของเราละก็เลยเลือกลาบหมูก่อนก็คือเลือกเป็นเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าชอบความสดชื่นของโคลสลอนะคะทานแล้วสดชื่นคำว่าโคลสลอกับเบอร์เกอร์มันเป็นของไปด้วยกันได้แต่เพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นก็คือขายต่างชาติด้วยอาจจะเป็นขายคนภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยที่อยากสัมผัสน้ำพริกหนุ่มในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่ก็มีน้ำพริกหนุ่มกับลาบที่พี่เลือกมา2 อย่างก็เลยเลือกที่จะเป็นโคลสลอน้ำพริกหนุ่มค่ะมันทานแล้วมันไปด้วยกันได้วัตถุดิบนี่เราใช้ของโครงการหลวงทั้งหมดเลยเพราะว่าเมนหลักของเราจะเป็นฟิลเล่แล้วก็ผักกาดแก้วแครอทหอมหัวใหญ่ทุกอย่างคือที่โครงการหลวงหมดเลยเลือกผักปลอดสารทั้งหมดนะคะรับผักเองไปเลือกเองไม่ได้แบบว่าให้เขามาคอยส่งให้ทุกวันหรือทุกทีคือพี่ไปเลือกของพี่เองเลยก็อยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเพื่อไปถึงลูกค้าผู้บริโภคขั้นตอนก็ตัวแป้งก็เป็นแป้งที่พี่เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะส่วนตัวหมูก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดค่ะ

ส่วนนี้โคสลอกับตัวน้ำพริกหนุ่มก็คือจะแยกกันทำก่อนเนาะตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็คือมีพริกหนุ่มมีหอมแดงมีกระเทียม3อย่างนี้นะคะแล้วก็ย่างไฟให้แบบกลิ่นมันขึ้นมาแบบเตะจมูกเลยเสร็จแล้วก็เอามาลอกแล้วก็ตำรวมแล้วก็ปรุงโคสลอนี่คือจะมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยจะมีกล่ำปี้มีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตแล้วก็หั่นซอยนะคะ

แล้วก็คลุกส่วนผสมส่วนตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยค่ะเราถึงจะแบบเอามาผสมกับตัวโคลสลอว์ที่เรามีเนี่ยให้มันแบบเข้ากัน

0: ความอร่อยคือตัวลาบหมูตัวเปาเกอร์ค่ะตัวแป้งของเราคือนุ่มค่ะทานเข้าไปสัมผัสแรกก็จะรู้สึกแบบกรอบกับนุ่มที่มันมีกลิ่นของมะแขวนขึ้นมามันแซ่บนะมันลำใช่ไหมคะภาคเหนือเรียกมันลำค่ะแล้วก็ทานคู่กับโคสลอนและพริกหนุ่มก็อย่างที่บอกว่ามันสดชื่นค่ะมันจะเฟรชหน่อยมีแคบหมูแก้มโดยรวมแล้วมันก็จะมีความนุ่มความกรอบแล้วก็ความสดชื่นค่ะเพราะว่าเปาเกอร์ก็คือมีเผ็ดของลาบนิดนึงแล้วก็ไปตัดกับความสดชื่นของโคสลอนและพริกหนุ่มเปาเกอร์ค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นเนาะเหมือนพี่เองคนต่างถิ่นนะที่มาทานอาหารเหนือครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากลองอาหารเหนือรสชาติใหม่ๆแต่เด็กนี่อาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดนิดนึงแล้วก็ชาวต่างชาติเอเชียยุโรปได้หมดเลยเพราะว่าอาหารคือมันฟิวชั่นโดยตรงเลยเนาะฟิวชั่นของพี่คืออาหารที่มันมิกซ์ผสมความต่างได้อย่างลงตัวนะสำหรับพี่นะคิดว่าฟิวชั่นคือแบบนั้นจริงๆไอ้ตัวกิจการเปาเกอร์เนี่ยตั้งแต่ทำอยู่ที่ชลบุรีละตัวเบอร์เกอร์พี่เองเนี่ยตัวเปาเกอร์พี่เนี่ยก็เป็นฟิวชั่นโดยตรงเลยเพราะว่าแป้งพี่ไม่ได้ใช้แป้งเบอร์เกอร์ทั่วไปเนาะคือชอบความนุ่มของซาลาเปามันโถเนาะเราก็ต้องมามิกซ์ให้สัมผัสเท็กเจอร์กับของทอดของกรอบของพี่นะเพื่อให้มันเป็นความฟิวชั่นเป็นอินเตอร์มากขึ้นก็เลยลองพัฒนาเปลี่ยนเนาะอยากได้ความเฟรชความสดชื่นของโยเกิร์ตด้วยแล้วก็สัมผัสกับน้ำพริกหนุ่มของชาวเชียงใหม่จริงๆด้วยค่ะเสน่ห์ของน้ำพริกหนุ่มมันคือกลิ่นเนาะเนื้อสัมผัสหรือรสชาติเนี่ยการปรุงน้อยมากนะคะตัวน้ำพริกหนุ่มแต่อยู่ที่การจี่เนาะจี่พริกจี่กระเทียมจี่หอมเนี่ยคือสำคัญเลยกลิ่นขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราทำไงให้กลิ่นของน้ำพริกหนุ่มมันเฟรชเข้ากันกับโยเกิร์ตของเราโคสลอของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเมนูนี้ก็ทานเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีแคบหมูเพราะว่าแคบหมูนี่คือมันปัจจัยหลักมาตั้งคู่กับน้ำพริกหนุ่มคิดแบบนี้นะสำหรับฟิวชั่นที่ร้านที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาคือจริงๆอาหารไร้ขีดจำกัดนี่พี่มองว่ามันถ้าให้นึกถึงตัวพี่เองตั้งแต่เด็กเลยพี่รู้สึก Amazing กับอาหารเจนะอาหารเจนี่คือไร้ขีดจำกัดโดยตรงคนเราแบบเมื่อไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะก็สามารถมีอาหารแปรรูปขึ้นมาเพื่อเหมาะกับคนไม่ทานเนื้อสัตว์ทานเจได้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าไร้ขีดจำกัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะคำว่าไร้ขีดจำกัดเนาะก็คือมันเวอร์ไวน่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวพริกหนุ่มเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แค่ทำแค่น้ำพริกอย่างเดียวเนาะบางเจ้าก็เอาไปชุบแป้งทอดบางที่ก็อาจจะมีเอาไปทานสดเลยก็ได้เนาะบางคนอาจจะแบบชอบความเผ็ดอ่อนๆของมันแต่ชอบสีสันของมันก็ใส่สลัดยังได้เลยนะไม่แน่เมนูต่อไปเนาะอาจจะแบบมากกว่านี้ก็ได
1: ้อีกหนึ่งเมนูอย่างเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีด้วยการผสมผสานเมนูที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารเมนูจานด่วนชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดที่เชื่อกันว่ามาจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมเบิร์กมีลักษณะคล้ายแซนด์วิชซึ่งเมนูในวันนี้ก็ได้ถูกพัฒนาโดยการใช้วัตถุดิบและวัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือผสมผสานเข้าไปซึ่งใครจะคิดล่ะครับว่าในวันหนึ่งเราจะได้ทานแฮมเบอร์เกอร์คู่กับลาบเหนือและน้ำพริกหนุ่มแบบนี้เป็นเมนูที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับ

อาหารฟิวชั่นเป็นการปะทะกันทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อเรียงร้อยวัฒนธรรมความอร่อยจากต่างที่ต่างถิ่นให้เชื่อมเข้าหากันในความหมายก็คือการนำวัตถุดิบที่แตกต่างไม่ว่าจะด้านรสชาติถิ่นกำเนิดหรือประเภทอาหารข้าวหวานมาผสมผสานคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีอาหารฟิวชั่นจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารเป็นการพัฒนาเมนูอาหารและสร้างมูลค่าให้กับเมนูอาหารให้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่เราจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นว่าการพัฒนาเมนูอาหารนั้นไร้ขีดจำกัดในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอาหารฟิวชั่นฟู้ดในรูปแบบใดจะน่าสนใจและน่าลิ้มลองขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ

0: His Majesty King Maha Wacharalongkorn is committed to pursuing his royal duties to improve the country and the well-being of his people. He has implemented the initiatives of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, as one of his essential principles to continue, conserve, and build upon the royal legacy. His Majesty has instructed relevant agencies to constantly monitor the progress of royal projects, especially those related to water resource development. This allows him to stay on top of the actual situation, obstacles, and solutions, thus improving efficiency and effectiveness. Nadi District and Kabinburi District in Prachinburi Province had encountered flooding problems during the rainy season because of rising flow in the Prachinburi River and its tributaries, including the Huaisamong River. The flooding had affected local residents and became ever more severe. On the other hand, there were water shortages for daily consumption and cultivation during the dry season.
1: ประสบปัญหาที่ว่าน้ำจะท่วมซ้ำซากแทบทุกปีนะคะไม่มีปีไหนที่ไม่ท่วมถ้าท้ายชุมชนจะท่วมถึง4เมตรตรงนี้ก็ท่วมค่ะแต่ตรงนี้มันจะเป็นที่สูงนิดนึงแถวนี้จะท่วมชั้น2หมดเลยค่ะมีปี56นะคะชั้น2เนี่ยท่วมทั่วไปหมดทั้ง7ชุมชนเลยค่ะ
2: เดิมทีจะมีน้ำคลองตั้งแต่เริ่มแรกเลยมันน้ำจะดีมากนะครับแต่ตอนหลังน้ำคลองมันแห้งแห้งไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่ามันแห้งไปทำการเกษตรไม่ครบปีไม่ชนปีแล้วก็ทีนี้น้ำเนี่ยที่เราเก็บกักไว้ก็ไม่พอพืชผักผลไม้ก็แห้งตายนะครับเรารักษาพันธุ์ไว้ได้อย่างเดียวก็คือไว้เก็บไว้รอฤดูฝนใหม่นะครับที่จะขยายพันธุ์ปลูกใหม่
0: In 1978, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great initiated the Huaisamong Dam project to supply water for local cultivation and consumption all year round, and to relieve flooding in areas downstream as well. It has taken many years to complete the Huaisamong Dam, as it was an immense project and many impacts needed to be considered. Since completion in 2016, the dam has been used to conserve water, and the finishing touches on the water delivery system will be completed in 2020. On December 3, 2017, the residents of Prachinburi were delighted when His Majesty made a royal visit to Nadi District to perform the opening ceremony of the Narutbadin Tarachinda Reservoir, or Huaisamong Dam project under the royal initiative. He also engaged in the merit-making ritual of releasing several kinds of fish into the reservoir alongside the local people.
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากมายแล้วในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งท่านได้สานต่อทำให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุข
0: The water in Narutbadin Tarachinda Reservoir helps to repel salt water and preserve the ecology of the Prachinburi and Bang Pakong rivers. It also helps preserve the forest ecosystem and natural resources.
2: จากอ่างพระราชดำรินี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยบรรบัดความแห้งแล้งนะครับในพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งมาก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะทำไร่นาสวนผสมหรือเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรอินทรีย์นะครับ
0: The Narutbadin Tarachinda Reservoir project, under the royal initiative, is the last large irrigation project of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, and it is the first irrigation project officially opened by His Majesty King Maha Wacharalongkorn, carrying forward his father's royal duties for the benefit and happiness of the homeland.

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together ซีซั่น5นะครับผมโค้ชเจเจแล้วก็เดฟครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับเราฟอลโล่กันมาทั้งเอพิโซดของซีซั่น5แล้ว
1: ครับ
0: ซีซั่นนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยจะจบด้วยการมีเวิร์กเอาท์นิดๆเบาๆด้วยยางเส้นเดียวเบาๆครับวันนี้มีสเตรทชิ่งแล้วก็มีการใช้อยากแค่เส้นเดียวใช
1: ่ครับ
0: อยากจะเห็นว่าจริงๆอุปกรณ์แค่แบบไม่กี่อย่างก็ทำให้การออกกำลังกายมันหลากหลายขึ้นได้แล้วก็สามารถเล่นได้หลายส่วนเพิ่มขึ้นโอเคก่อนที่จะไปเวิร์กเอาท์ถึงจะเวิร์กเอาท์แค่นี้ได้หน่อยๆก็ควรที่จะวอร์มอัพทำไดนามิกสเตรทชิ่งเสมอนะครับ
1: ครับ
0: เราจะเริ่มจาก All 4ครับอยู่ใน Cat and Cow กงหลังขึ้นเยอะๆแอนลงขอแค่5นาทีครับกงขึ้นแอน2คลายสันหลัง3 4และ5จากนั้นเราจะนั่งเหมือนพับเพียบ90ครับในลักษณะแบบนี้ตั้งขึ้นมาห่างกันพอสมควรพับลงไปหนึ่งข้างเหมือนพับแต่ว่าถ้าพับเราจะหันไปทางนี้ใช่ไหมอยากให้ค่อยๆหันไปฝั่งตรงข้ามกับเข่าเราจะรู้สึกยืดบริเวณสะโพกนี้และสลับไปมาโดยที่ไม่ได้ยกเท้าขึ้นมา2และไป3ช้าๆได้ครับ4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเราจะกลับมาอยู่ตรงท่า All 4ครับตรงนี้ก้าวขาขึ้นมาระดับเดียวกับมือเราจะทำท่าสไปเดอร์ทำสองลงไปและเปิดบิดขึ้นขอฝั่งละ8ทีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฝั่งตรงข้ามครับกลับมาก้าวขาขึ้นมาศอกก็ค่อยลงไปแตะหายใจออกเปิดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดโอเคค่อยๆกลับมานั่งนะครับนั่งคุกเข่านั่งคัสมาได้หมดมือแตะไว้ที่หัวไหล่เราจะหมุนวอร์มหัวไหล่ไปด้านหลังกว้างๆแปดทีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปข้างหน้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดโอเคเราวอร์มอัพกันพอสมควรแล้วเราจะใช้มินิแบนค่อยๆเวิร์กเอาท์ทีละส่วนเราสามารถนั่งหรือยืนอันนี้จะพายืนนะครับเราจะทำท่าคล้ายๆโชลเดอร์เพรสขึ้นไประหว่างที่ทำเราจะออกแรงต้านไว้นะครับและดันขึ้นสุดแขนชิดหูและลงมา10ทีสองระหว่างยกขึ้นเหมือนโชลเดอร์เพรสไม่ยกซี่โครงขึ้นเก่งท้องไว้ขึ้นสุดออกแรงต้านไว้ดีค่อยๆดันขึ้น8แล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: 9และ10เราจะทำท่าค่อนข้างต่อเนื่องลงมาคราวนี้จะเป็นโรเป็นเบนท์โอเวอร์โรนะครับระหว่างโรเราจะออกแรงต้านไว้และดึงเข้ามาแค่นี้โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ดันสะโพกไปข้างหลังต้านไว้และไปครับดึงเข้า1 2
1: 3

0: 4 5 6 7ต้านไว้8 9 10โอเคเรายังจะเล่นช่วงบนอยู
1: ่
0: นั่งลงครับเราจะทำท่าโรครับโดยดึงทีละข้างเข้าเกี่ยวขาขวาไว้ก่อนนะครับเหยียดออกไปเดี๋ยวจะงอนิดนึงแล้วแต่ว่าความหนืดที่เราทำเนี่ยต้องการหนืดเท่าไหร่โอเคดึงเข้ามาแถวท้องฟังละ10ทีพร้อมแล้วไปครับ1 2 3 4 5ยืดตัวไว้หนีบสะบักเข้า6ดึงเข้าท้อง7 810สลับข้างครับเกี่ยวไว้พร้อม3 2 8ดึง1 2 3 4 5 6 7 810โอเคพักได้แป๊บนึงอาจจะทำงี้อีกรอบนึง
1: ครับ
0: ตั้งแต่ตรง shoulder press เลย
1: โอเคครับ
0: อันนี้ให้พักแป๊บนึงเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับก็เป็นใช้กล้ามเนื้อไม่ได้หนักเกินไปแต่ก็เมื่อยอยู่เนาะ
1: เมื่อยครับ
0: จริงๆมินิแบนเนี่ยดีมากมันสามารถเอามาเล่นได้หลากหลายท่าแล้วก็จริงๆเอามาใช้ในก่อนออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพราะมันก็ไม่ได้หนักเกินไปแต่ถ้าหลายๆรอบก็กลายเป็น work out ได้
1: ใช่ครับมีประโยชน์มากครับ
0: ใช่โอเคพักพอสมควรลุกขึ้นยืนเราจะเริ่มจาก shoulder press ใช้มินิแบนพร้อม3 2ไปครับค่อยๆดันขึ้นไปเก็บซี่โครงไว้1 2ดี3 4 5ดันต้านไว้68 9 10โอเคมาที่โรดันสะโพกไปข้างหลังยืดอกขึ้นดันต้านไว้และดึงเข้ามาที่สะดือ1มีสะบักเข้า2 3 4 58 9สุดท้าย10นั่งลงครับทำโรเริ่มฝั่งขวาก่อนโอเคยืดขึ้นดึงเข้าเตรียมตัวไปครับดึง1 2 3จริงการเล่นทีละฝั่งแบบนี้ก็จะดีมาก4 6เพราะจริงๆเวลาเราออกกำลังกายไปเรื่อยๆฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราไม่ได้แข็งแรงเท่าๆกันการเล่นทีละฝั่งก็จะทำให้สามารถโฟกัสทีละข้าง
1: 10ครับ
0: โอเคสลับข้างโอเคไปครับ1 2 3เก่งท้องไว้ดึงเข้ามาท้องหนีบสะบักเข้า5 6 7 8 9 10โอเคอันนี้ก็เป็นแบบบางท่านิดๆหน่อยๆสำหรับช่วงบนต่อมาเดี๋ยวเราจะเริ่ม work out ช่วงล่างกันต่อโอเคเดี๋ยวลุกขึ้นยืนครับใส่ไว้ที่ข้อเท้าครับเราจะ side walk ไปกับสัก3รอบ
1: ครับผม
0: ที่เราชอบใช้ตอนวอร์มพร้อมแล้วไปครับ ดันไปดีครับก้าวไปตอนที่ก้าวไปข้างๆพยายามออกแรงจากหัวเข่าไปไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ไปนะครับลองสังเกตตัวเองดูถ้าเกิดเริ่มไปแบบนี้แสดงว่ายางมันอาจจะหนักไปจนเราไม่สามารถคอนโทรลมันได้ก็เบายางลงก้าวข้างๆควรจะรู้สึกบริเวณแถวๆนี
1: ้ครับ
0: โอเค

0: ดอกแรงไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพื่อให้เห็นว่ามันเล่นได้หลากหลายขึ้นอย่างเช่นเมื่อกี้เราจะออกแรงจากขาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับจอกแรงแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เปลี่ยนออกแรงมาจากด้านนี้จะเป็นการดันไปดันไปดันไป
1: เป็น
0: ใช่เราจะรู้สึกข้างนี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: โอเคถ้ากลับมาด้านนี้ก็จะเป็นการดันจากขาฝั่งนี้พุชออกไปพุชออกไปพุชออกไป
1: โอเคครับต้องถีบตัวเองหน่อย
0: ใช่มันก็จะมีการถีบเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ฝั่งที่เราถีบฝั่งเนี้ยจะเริ่มใช้มากขึ้นแล้วถ้าช้าๆมันคือเป็นการถีบออกไปกลับมาเนี่ยโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3รอบแล้วกัน
1: ครับผม
0: กัน3 2 1ไปได้ครับถีบออกไปถีบจากขาฝั่งนี้ดันไป
1: โอเคครับ
0: แล้วก็กลับปึ๊บช้าๆได้ครับให้รู้สึกฟิลแต่ตอนช่วงที่ถีบให้ระเบิดนิดนึงปึ๊บแล้วก็ปึ๊บฮึบกลับครับดันดันดันรอบสุดท้ายดีครับกลับออกแรงจากขาที่อยู่ข้างหลังโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ครับ
0: รู้สึกเพิ่มขึ้นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งที่มันดันออกไป
1: คนละแบบเรียกว่าความรู้สึกต่างกันเลยครับ
0: ใช่ครับจริงเนี่ยมันก็เล่นหลากหลายได้เรามาจบอีกท่าหนึ่งท่าไฟไฮแดนเป็นสะโพกด้านข้างอีกอันหนึ่งโอเคเราจะหยิบออฟโฟโอเคเราจะเปิดขึ้นข้างๆครับฝั่งละสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกข้างหนึ่งไปขึ้นหนึ่งสองสามสี่หายใจออกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอ่ะแถมท่าสุดท้ายแล้วกัน
1: ครับ
0: ท่าสุดท้ายจริงวางยางไว้ที่ข้อเท้าครับถ้าเกิดใครมีกำแพงไปหันอยู่หน้ากำแพงแล้วก็จับไว้ได้ก็จะช่วยทำให้ท่านี้ง่ายขึ้นหน่อยถ้าไม่มีไม่เป็นไรเราเตะขาออกไปแบบตรงๆไปข้างหลัง45ไปข้างๆแค่10ทีเราจะรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อก้นแถวๆนี
1: ้ครับ
0: โอเค3 2ไปครับเตะ45องศาไปพยายามไม่เปิดตัวตามกดตัวไว้ถ้ามีกำแพงจับกำแพงไว้ได้แล้วถีบขึ้นยางเนี่ยมันจะแตกต่างจากดัมเบลเยอะดัมเบลคือไม่ว่าจะยกมุมไหนเนี่ยน้ำหนักมันก็เท่าเดิมแต่ยางไม่ใช่ยางคืออยู่ตรงจุดไกลสุดมันจะมีแรงดีดกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นต้านไว้โอเคต้านลงช้าหน่อย3 4เก่งท้องไว้5ให้สะโพกข้าง6 7 8 9 10โอเคอันนี้น่าจะแบบรู้สึกเมื่อยก้น
1: ใช่ครับตึงๆก้นครับเมื่อยเลยครับ
0: อันนี้ก็เป็นรวบรวมท่าของมินิแบนด์ไว้ให้ก่อนที่จะไปเบรกหน้าเดี๋ยวยืดนิดนึงเพราะว่าเชื่อว่ากล้ามเนื้อสะโพกน่าจะตึงกันพอสมควรเราเข้า Pigeon Pose เลยติดตามถ้าติดตามมาหลายเทปน่าจะเข้า Pigeon Pose ได้เลยก็เข้านี้ได้เลยครับหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจค่อยๆโน้มลงไปตัวเราพยายามขนานอยู่กับพื้นไม่ได้เปิดขึ้นมาพยายามคว่ำอยู่บนขาเรา3 2 1สลับข้างครับหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงไปข้างหน้า3 2 1โอเคกลับลุกขึ้นมายืนครับเปิดตัวขึ้นไว้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆก้มลงไปยืดแฮมสตริงหรือต้นขาด้านหลังขาเหยียดตรงไว้ไม่งอรู้สึกยืด

0: ด้านหลังตรงนี้ก้มได้แค่ไหนไปแค่นั้นพอครับให้รู้สึกยืดพอประมาณตึงๆนิดนึง3 2 1ค่อยๆขึ้นมาช้าๆระวังหน้ามืดสุดท้ายจับข้อเท้าดึงลงมาสามสองหนึ่งอีกข้างครับสามสองหนึ่งโอเควันนี้ก็จะเป็นเวิร์กอัลเบาๆหน่อย
1: ครับ
0: โดยใช้มินิแบนด์เส้นเดียวอันนี้ก็จะคลิปสุดท้ายของเรากันพอดีในซีซั่น5นี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันสำหรับแรปอัพพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามในเบรกหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยแรปอัพจากที่ผ่านมาในวีที่4นะครับ
1: ครับ
0: จริงๆวีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยเรียกว่าเหนื่อยแล้วกัน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้แบบหนักมากแต่ว่าเหนื่อย
1: ใช่ครับเหมือนได้เบิร์นตลอดทุกแบบทุกวันเลยครับ
0: ใช่ครับจริงๆซีซั่นนี้วางแผนไว้ให้ใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีการเบิร์นที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีท่าที่หลากหลายขึ้นถ้าเกิดใคร follow เรามาเนี่ยจริงๆอยากจะให้เริ่มไปต้อง follow เราตั้งแต่ซีซั่น3เลยจะค่อยๆปูพื้นฐานแต่ละท่าว่าแบบว่าทำยังไงตั้งแต่จากทำไม่เป็นเลยแล้วค่อยไล่มาซีซั่นนี้ก็จะเริ่มแบบเอาจากซีซั่น3มาทำให้แอดวานขึ้นมันก็จะเผาผลาญได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าลดน้ำหนักเนี่ยต้องไปดูเรื่องอาหารและการพักผ่อนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สำคัญ
1: ครับผม
0: เราออกกำลังกายมาด้วยกันตั้งแต่ซีซั่น3แล้ว
1: ใช่ครับ
0: นี่จบซีซั่น5แล้วเป็นยังไงบ้างครับมีรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับ
1: รู้สึกอย่างแรกเลยน้ำหนักครับลดแล้วก็ที่ชัดในซีซั่นนี้ก็คือพวกกล้ามเนื้อรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นครับเริ่มแบบท่าบางท่าที่เราเคยทำซีซั่นที่3พอซีซั่นนี้มีอุปกรณ์ก็รู้สึกว่ามีแรงที่จะแบบทำมันได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนไม่ได้เจ็บมากหรือว่าเมื่อยมากเท่าซีซั่นแรกแต่จะเป็นการเบิร์นซะเยอะครับ
0: โอเคดีมากเลยครับอันนี้จริงๆนอกจากเรื่องรูปร่างเนี่ยอยากให้โฟกัสอย่างอื่นด้วยเวลาออกกำลังกายไม่ว่าจะเรื่องความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่ความรู้สึกอารมณ์ของเราที่แบบอารมณ์ดีขึ้นไหมมีความเฟรชไปทำงานแล้วรู้สึกมีแรงเพิ่มขึ้นไหมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นนอกจากตัวเลขบนตาช่างด้วยครับ
1: ครับผม
0: แล้วหลังจากจบซีซั่นนี้เนี่ยเนฟมีเป้าหมายอะไรบ้างหลังจากนี้ครับ
1: ก็น่าจะทำตามสเต็ปที่เจวางครับพยายามทำให้ต่อเนื่องเพราะว่ารู้สึกว่ามันน้ำหนักจะค่อยๆลดแล้วก็กล้ามเนื้อรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก็จะเพิ่มขึ้นผมอยากได้รูปร่างที่แบบเขาเรียกสมส่วนนะครับแบบว่ามีกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่ได้ผอมขนาดแบบว่าแห้งแต่แบบว่าเหมือนดูมีคนมีแบบ energy มีพลังตลอดอะไรเงี้ยครับ
0: ดีมากครับก็จริงๆหลักการในการตั้งเป้าหมายที่ดีเนี่ยมันจะเรียกว่า smart goal นะครับ
1: ครับ
0: ก็จะแนะนำคนคือนอกจากตั้งเป้าเฉยๆเนี่ยมันจะต้อง smart goal มันก็จะมีตัวย่อของมันแต่ว่าผมอธิบายสั้นๆก็คือการตั้งเป้าหมายที่มีเหตุผลกับเราว่าอย่างเช่นตั้งว่าอยากจะรูปร่างดีขึ้นก็ต้องถามตัวเองว่าจะรูปร่างดีไปเพื่ออะไรเพราะบางคนอยากมีซิกแพคแต่ว่ามีซิกแพคไปทำไมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับพอมันเป้าหมายไม่รู้ว่าจะมีไปทำไมมันก็จะล้มเลิกระหว่างทางได้อันนี้คืออันแรกก็คือให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนกับเราต่อไปวัดผลได้อย่างเช่นกะว่าจะมีรูปร่างที่ดีภายในกี่เดือนกี่ปีวางไว้ที่ยังไงบ้างครับ
1: ก็ผมรู้ว่าถ้าเป็นโปรแกรมนี้อย่างที่พี่เจวางผมว่าประมาณสักช่วง 3-4 เดือนผมว่าหลังจากนี้ถ้าทำต่อเนื่องมันน่าจะแบบเห็นผลชัดขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าเหมือนแรกๆมันเริ่มมันยังค่อยๆใช่ไหมครับพอเราทำต่อเนื่องมันอาจจะแบบแข็งแรงขึ้นเบิร์นขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็อยากให้รูปร่างมันแบบสมาร์ทมากกว่า
0: ดีมากครับจริงๆตั้งเป้าหมายก็มีเรื่องเวลาแล้วเนี่ยก็บอกว่าขอสัก4เดือนซึ่งอีกตัวนึงที่สำคัญในสมาร์ทโกเนี่ยก็คือการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ด้วยก็คืออย่างเช่นบอกว่าอยากลดน้ำหนัก20โลใน1เดือนอันนี้มันน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิด4เดือนต้องการรูปร่างดีขึ้นอันนี้มันพอจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้องมีความหมายกับเรามีระยะเวลาจำกัดแล้วก็มีการวัดผลได้แล้วก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่ยากจนเกินไปเป็นไปได้จริงอันนี้ก็จะเป็นงานตั้งเป้าหมายที่ดี
1: ครับแล้วก็ผมมีคำถามครับคือผมรู้สึกว่าตอนนี้กล้ามเนื้อช่วงบนหรือว่าขาเรามีกล้ามเนื้อแล้วแต่ผมรู้สึกว่าตรงส่วนท้องยังมีไขมันอยู่ผมรู้สึกว่าการโฟกัสแบบไหนที่จะทำให้ช่วงหน้าท้องเราไขมันลดได้แบบ ไม่ได้แบบเร็วมากแต่ว่ามีประสิทธิภาพที่สุดเพราะว่าผมเห็นบางคนผอมแต่ก็ยังมีแบบพุงอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่ามันมีวิธีไหนที่แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยครับ
0: โอเคดีเป็นคำถามดีมากครับตอบอันที่ลดพุงก่อนแล้วกันการที่จะออกกำลังกายเพื่อลดพุงอ่ะมันไม่มีท่าไหนที่จะทำให้ลดเฉพาะส่วนได
1: ้ครับ
0: ไม่มีแต่มันมีท่าที่ช่วยกระชับส่วนนั้นได้ถ้าพูดถึงเรื่องซิกแพคเนี่ยจริงๆเกือบทุกคนจะมีซิกแพคอยู่แล้วแต่มีไขมันบังอยู่เพราะฉะนั้นวิธีที่จะเห็นซิกแพคได้คือต้องลดไขมันลงลดไขมันลงได้ก็คือต้องคุมเรื่องอาหารกินให้น้อยกว่าร่างกายใช
1: ้
0: ก็อาจจะไปคุมอาหารให้เลือกกินดีขึ้นแล้วออกกำลังกายเพิ่มขึ้นก็จะเริ่มแคลอรี่ติดลบมันก็จะเริ่มเบิร์นแฟตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอบคำถามในคนที่ผอมแต่ยังมีพุงก็เป็นเพราะว่าเขามีไขมันเยอะแต่ว่าเขาสะสมแค่บริเวณแถวพุงเขาอาจจะไม่ได้แบบกระจายสะสมไปที่อื่นจริงๆจุดที่สะสมไขมันเนี่ยมันแล้วแต่คนเลยครับบางสังเกตว่าพอเริ่มน้ำหนักขึ้นหน่อยมาออกหน้าบางคนออกก้นบางคนอยู่ที่พุงล้วนๆอะไรก็แล้วแต่คนด้วย
1: ครับแล้วอย่างรูปร่างผู้ชายจริงๆแล้วควรจะแบบต้องสามเหลี่ยมไหมครับ
0: จริงๆมันไม่มีในมุมผมนะครับคิดว่าไม่มีรูปร่างที่แบบ one size fit allก็คือแต่ละคนมันเป็นเรื่องแบบปัจเจกบุคคลมากมันมีเรื่องของกรรมพันธุ์ถึงแม้จะออกกำลังกายเหมือนกันกินเหมือนกันรูปร่างยังไม่เหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาด้วยก็ต้องดูรูปร่างตัวเองว่าเป็นยังไงด้วยอันหนึ่งคิดว่าเรื่องรูปร่างเนี่ยแล้วแต่คนแต่ว่าอยากจะให้เน้นเรื่องสุขภาพมากกว่าก็คือไขมันไม่ควรจะเยอะเกินคอเลสเตอรอลไม่สูงน้ำตาลไม่สูงพวกเนี้ยก็โอเคแล้ว
1: ครับแล้วคำถามหนึ่งครับอย่างผมเคยอ่านหนังสือพวกแบบคนกรุ๊ปเลือดนี้คนกินแบบนี้อันนั้นคือมันสำคัญมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันแบบจริงหรือเปล่าอะไรอย
0: ่
1: าง
0: เงี้ยโอเคดีมากครับอันนี้มันแทบจะไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับจากที่เรียนมาศาสตร์อันนี้นะครับมันอาจจะมีศาสตร์อื่นหรือเปล่านี้ก็ไม่เคยไปลงลึกศึกษาแต่ว่าถ้าเรื่องการเผาผลาญเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันตรงเรื่องกรุ๊ปเลือดเลยการที่น้ำหนักจะขึ้นได้เราต้องกินแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายใช้ยังไงก็น้ำหนักก็ขึ้นถ้ามีกินน้อยกว่าที่ร่างกายใช้น้ำหนักก็ค่อยๆลดเพราะฉะนั้นมันไม่มีที่ว่ากินโปรตีนคนนี้ย่อยดีจะผอมคนนี้กินแป้งได้เยอะเพราะเลือดนี้ไม่เกี่ยว
1: เพราะอย่างผมเคยดูผมก็มีกินเนื้อกระต่ายอย่างเงี้ยครับปลาที่ลึกกว่า200เมตรเงี้ยผมก็แบบมันยากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
0: มันอาจจะเป็นอีกศาสตร์นึงแต่ว่าถ้าเกิดที่เรียนมาด้านสปอร์ตไซด์เนี่ยจะไม่เกี่ยว
1: อ๋อครับมีคำถามอยากให้พี่เจเจแนะนำครับอย่างก่อนจะจบซีซั่นนี้ผมอยากถามพี่เจว่าหุ่นรูปร่างอย่างผมควรที่จะโฟกัสที่ส่วนไหนหรือว่าควรจะลดอะไรเป็นพิเศษนะครับ
0: โอเคแล้วก็กิจกรรมที่เล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคให้แนะนำใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆผมจะพยายามเวลาแนะนำหรือเทรนคนเนี่ยจะเน้นเรื่องความสม่ำเสมอเป็นหลักการที่เราจะสุขภาพดีได้รูปร่างเปลี่ยนแปลงได้ต้องสม่ำเสมอมาก่อนการที่มันจะสม่ำเสมอได้เราต้องเอนจอยในสิ่งที่เราทำด้วยใช่ไหมถ้าเราไม่ enjoy เราทำแป๊บนึงก็จะแบบขี้เกียจแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งเลือกกิจกรรมที่เรามีความสนุกที่จะทำกับมันสะดวกที่จะทำอย่างเราจะเดินทางไปชั่วโมงนึงผ่านรถติดเพื่อไปฟิตเนสยากเราอาจจะทำให้มันง่ายขึ้นในการออกกำลังกายแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นชีวิตประจำวันมากขึ้นอันนี้คือข้อที่สำคัญสุดสำหรับผมที่คอยแนะนำคือเรื่องความสม่ำเสมอข้อแรกข้อที่สองถ้าให้แนะนำก็สามารถทำควบคู่กันได้คืออย่างที่บอกว่าออกกำลังกายมี3หมู่ก็จะมีคาร์ดิโอมีสเตรนท์แล้วก็จะมีเฟกซิบิลิตี้พยายามให้ครบทั้ง3อันนี้ทีนี้อยากจะเน้นอันไหนเนี่ยอยู่ที่เราแล้วถ้ารู้สึกตัวตึงรู้สึกบาดเจ็บก็เน้นที่เฟกซิบิลิตี้ได้ถ้าอยากที่จะเบิร์นน้ำหนักลดแฟตผมว่าเน้นที่2อันหน้าก็คือคาร์ดิโอแล้วก็สร้างสเตรนท์สร้างกล้ามเนื้อด้วยควบคู่กันไปแต่ถ้าอยากจะไปสายบอดี้บิลด์เลยอาจจะเน้นที่สเตรนท์สร้างกล้ามก่อนอยู่ที่เป้าหมายของเนฟเลยครับแต่อย่างที่เนฟบอกเมื่อกี้ว่าต้องการลดรูปร่างเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้หาลองเล่นเองเนี่ยก็แค่ลองสังเกตดูว่าอาจจะต้องมีโน้ตไว้นิดนึงก็จะดีว่าวันนี้เล่นกลุ่มกล้ามเนื้อไหนพรุ่งนี้จะได้เล่นอันตรงข้ามแล้วก็จะได้เล่นให้มันโดนทุกส่วนจะได้ไม่ลืมส่วนใดส่วนหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อไม่สมดุลขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อันนึงที่จะเน้นก็คือผู้ชายละกันผู้ชายส่วนใหญ่ชอบสกิปเลกเดย์เคยได้ยินใช่ไหมครับก
1: ็
0: คือไม่เล่นขาเพราะคิดว่าวิ่งแล้วเตะบอล
1: ค
0: ือว่าได้ใช้ขาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเล่นแต่ช่วงบน กล้ามมันก็จะมีแต่ช่วงบนขาก็จะแบบเล็กๆจริงๆในแง่ของรูปร่างเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครชอบยังไงแต่ถ้าในแง่ของการลดน้ำหนักเนี่ย

0: การเล่นขามันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันจะใช้แคลอรี่เยอะมันก็จะช่วยได้เยอะมากก็แนะนำว่าอย่าสกิปเลกเดย์ก็ใส่ขาเข้าไปเล่นด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีซั่นนี้ใน Strong Together ซีซั่น5ซีซั่นนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่มีอุปกรณ์ยังไงอยากจะให้ถ้าใครเพิ่งเข้ามาซีซั่นนี้เนี่ยอยากให้ลองติดตามเราในซีซั่น3ก็จะเป็นท่าที่ค่อยๆปูเบสิกมาแต่ก็จะมีท่าที่ยากไว้ให้สำหรับคนที่มีเบสิกด้วยก็อยากจะให้ลองติดตามเราในซีซั่น3ด้วยสำหรับซีซั่นนี้เนี่ยถ้าจบไปก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยหาวิธีที่จะดัดแปลง ออกกำลังกายโปรแกรมออกกำลังกายให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราจะได้มีความสม่ำเสมอมากขึ้นและถ้าใครกำลังจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยก็ควรที่จะดูเรื่องอาหารด้วยกินให้ดีเลือกกินให้ดีไม่ว่าจะเป็นโปรตีนผักผลไม้น้ำยังไม่ต้องไปโฟกัสการกินน้อยรับรองว่ารูปร่างเราเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งเรื่องออกกำลังกายอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอครับยังไงใน Strong Together Season 5ผมกับเนฟก็จะลากันไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราใน Strong Together ในช่อง T-Sport 7ด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English See you on the road Season 2บอกเลยว่าเราจะหาตัวแทนภาคใต้ครับ This is the final game seeking the representative for the South แชมป์ปีนี้อาจจะเป็นน้อง2ทีมทีมใดทีมหนึ่งนี้ที่จะกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยทุนการศึกษาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาพบหน้าน้องๆ2ทีมสุดท้ายของรอบคัดเลือกภาคใต้ครับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชและน้องๆจากมอวิทยาดุสิตโอ้ยเบญจมราชูทิศอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมอวิทยาสอนครับ
1: รู้จักใหญ่ไก่หรือเปล่า
0: ใหญ่ไก่
2: ใช่
3: เป็นคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มค
0: ่
3: ะ
0: ใหญ่ไก่รู้จักไหมไม่รู้จักเฮ้ยอ้าวมอวิทยาสอนอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมครับ
4: จะเอาไก่ทอดปะ
0: It all comes down to this guys All right just so that we're all on the same page Here are the rules of the game
5: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
6: Buffaloes be in the middle of the water like this. But look, they are real buffaloes. Hi, buffaloes!
7: At Chalenoi Waterfall Reserve in Pattalung, there's a unique species of buffalo that's known around here as the water buffalo. These animals are actually swamp buffaloes, which have been domesticated and raised on farms for a very long time.When they go up in search of food, there are always one buffalo that leads the herd and guides the way. The owner usually lets them out of the corral in the morning, and they return by themselves in the evening. Like other animals, swamp buffaloes adapt to the changing environment for survival. Since they have to live in the wetlands like Chalenoi, where the grasslands are underwater 5 months of the year,These buffaloes have adapted in order to find food during the flood season. They can swim and dive into the water to eat underwater plants as nimbly as amphibians. When they dive, they dip their head into the water and kick their hind legs into the air. And they can stay underwater for several minutes.
6: These swamp buffaloes behind me may be the last herd in Chalenoi, so it's more urgent than ever for us to take care of and protect these animals.
0: Which of the following is not a characteristic of swamp buffaloes? A. They can find food for themselves without the owner having to provide for them. B. They live in the water during the flood season. C. They can adapt for survival. D. They can swim, dive, and remain underwater for several minutes.สีโยโยน้องๆจากเบญจมราชูทิศตอบว่า
8: D they can swim dive and remain under for several minutes
0: รับไม่รับ100คะแนน
9: รับค่ะ
0: รอไปก่อนยังไม่ได้จ้าน้องๆมอวิทยาศาสตร์นะครับตอบได้เลย
10: B they live in the water during the flood season
0: 100คะแนนหรือศูนย์ก็เอาไปสี่หนึ่งร้อยตกลงว่ายังไง
10: I mean they can find something to eat under the water but they don't live in the water during the flood season
0: มันเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆง่ายๆเนี่ยแล้วเราก็โอ้ไม่ทันได้ดูไม่ทันได้ฟังนั่นเองครับเข้าสู่เกม Who What or Where The question is the following are thecharacteristics of which drink? Clue number one, it's a famous product of Chumphon, but it originated in Indonesia. Much of it is produced on Sumatra Island. Clue number two. It's a beverage that people drink in the morning and the afternoon. It is expensive compared to other drinks in the same category due to the more complicated harvesting process. Clue number three. It goes through a fermentation process involving the enzyme called protease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit, which gives น้องๆ Benjamin Rajuthit ตอบว่า
2: Honey tea
0: ใครแตกไม่แตก
9: แตก
0: ยังไม่แตกนะครับน้องๆ มอ.วิทยานุสรณ์นะครับ So your answer is
10: coffees that come from ชมด
0: coffee that come from ชมดเป็นคำตอบที่ไม่ได้ครับ You guys have two more attempts left All right อ่านต่อนะครับ Clue number three It goes through a fermentation process involving the enzyme calledprotease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit, which gives the resulting product a distinctive aroma. Clue number four. It costs 500 baht per cup. It must be cleaned and dried in the sun for 7 to 8 days before grinding. And the last clue. It is made from civet droppings.Dropping. Benjamin Rajuthit ตอบว่า
9: Civet coffee.
0: Civet coffee.
9: ครับ
0: แปลเป็นไทยสวยๆมันคือ
9: กาแฟขี้ชะมดนะครับ
0: อ๋อแล้วชะมดไม่ใช่คำภาษาอังกฤษเหรอ
9: ไม่ใช่ครับ
0: Civet coffee is your answer. Is correct. สำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยคือ Civet coffee แต่ถ้าภาษาไทยต้องเป็นกาแฟ
9: ชะมด
0: ขี้ชะมดนั่นเองตอนนี้นะครับห่างกันอยู่แค่100คะแนน We're gonna take a quick break เราจะพักสักครู่เดียวและเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
5: สำนักบริหารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานฟังดนตรีที่จุฬาเพื่อรับชมการแสดงและดนตรีหลากหลายกันแบบฟรีๆได้ที่อาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ต้นเดือน
0: Welcome back to See You on the Road Season 2 300คะแนนต่อไปนี้มีความสำคัญและจะชี้ชะตาพวกเขาอย่างแน่นอน So, in the random process Sequencing ครับ We would like you to put the following illegal acts in order according to their maximum fines in Thailand if committed by a person of a legal age.From the lowest to the highest, and this does not include the jail term. Number one, possessing 10 kilograms of marijuana. Number two, slapping someone in the market. Number three, failing to wear a helmet while riding a motorcycle. Four, selling 20 grams of yaba or less. Five,Forging a teacher's signature. Six, commercial surrogacy for same-sex couples. Seven, falsely claiming to be a police officer. Eight, rape. 90 seconds on the clock, and it starts now!
5: Game sequencing ในข้อนี้นะครับน้องๆต้องเรียงลำดับโทษทางกฎหมายจากการกระทำความผิดที่มีค่าปรับน้อยไปมากโรงเรียนไหนเรียงได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยมากที่สุดก็จะได้ไป300คะแนนครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands off All right บอกเลยครับว่างานนี้มีผู้ชนะ1ทีมครับในเงื่อนไขที่เราให้ไว้จะมีอยู่5เงื่อนไขด้วยกัน1คือขอให้อิงตาม maximum fine คือค่าปรับสูงสุด2คือเป็นเหตุที่เกิดในประเทศไทย3ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว4คือขอให้เรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดและ5คือโทษบางโทษอาจจะมีจำคุกประกอบด้วย ไม่เอามาคิดครับเอาอย่างนี้เพื่อแบ่งความปวดหัวให้น้องๆทางบ้านด้วยนะครับขอเอาคำตอบของน้องๆทั้งสองทีมขึ้นจอครับและจากคำตอบของน้องๆมีทีมที่ตอบได้ตรงตำแหน่งมากกว่าอีกทีมหนึ่งขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนถูกต้องเป็นดังต่อไปนี้ครับ failing to wear a helmet while riding a motorcycle 500บาทนะจ๊ะถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อก falsely claiming to be a police officer แม่น่ารักอยากเป็นสันติบาล 2,000 เบาๆนะฮะ slapping someone in the market ถ้าไม่ได้มีการตบหน้าตัวเองตบหน้าคนอื่นแล้วก็ 10,000 บาทเบาๆforging a teacher signature และดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่นี่ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารนะครับเรื่องโตมาก 60,000 บาท commercial surrogacy for same sex couples รับจ้างอุ้มบุญนะโดนเบาๆฮะ 200,000 บาทและที่หลายๆคนผิดเลยคือข้อ rape ข่มขืนเนี่ยโดนไป 400,000 เบอร์7ครับคือ possessing 10 kilograms of marijuana กัญชาเนี่ยครับนิดเดียวฮะ10กิโลขายไม่แพงเท่าไหร่ฮะ1,500,000และสุดท้ายก็คือการขายนะครับยาบ้าเอาแค่20กรัมหรือน้อยกว่านั้นนะฮะ5,000,000บาทครับในฐานะตัวแทนภาคใต้อยากจะพูดอะไรบ้างไหมจ๊ะ
10: So we're gonna warn you that we are determined and we will give our great effort in everything to be the champion thank you
0: ยินดีด้วยนะครับโอ้เบนจมาราชูทิศนครศรีธรรมราชอยากจะฝากอะไรไปถึงตัวแทน

0: ของภาคใต้เรา
1: ก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้เอาแชมป์กลับมาบ้านเราให้ได
0: ้และขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆทั้งสองเรียนเลยครับโดยเฉพาะแชมป์ตัวแทนภาคใต้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1ภาค1ภาคเท่านั้น That's only one region guys so we got four more to go we got the kids in Bangkok the central region the northeast และที่เรากำลังจะแข่งขันดังต่อไปนี้ครับก็คือน้องๆจากภาคเหนือ moving up to another region and when I say up I really mean up because we're going up north ภาคเหนือนั้นมีทั้งหมด10โรงเรียนด้วยกันนะครับขออนุญาตแนะนำน้องๆคู่แรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเชิญมงฟอร์ดวิทยาลัยและสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่แรกของภาคเหนือเลยอ่ะน้องๆจากมงฟอร์ดมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ไหมครับ
2: กัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอบคุณค่ะ
0: สาธิตมช.มีอะไรจะบอกเพื่อนมงฟอร์ดไหมครับ
3: We are the champion
0: So we're gonna start with the VTR 100 points goes to whichever team gets the right answer
4: It feels so refreshing walking along the Mekong River from Chiang San District in Chiang Rai, where I'm standing. You can see Laos just from the other side. Oh, and Chiang Rai is one of the areas that's being developed into a special economic zone. What a wonderful world.
5: The special economic zones were created after the establishment of the ASEAN Economic Community, or the AEC, which is paving the way for increasing economic, trade,and investments tie in the Southeast Asian region. And Thailand got ready for that by declaring special economic zones, which are legally designated areas designed to promote, facilitate, and provide special privileges to businesses that are looking to make investments in Thailand. The objectives of the special economic zones are to attract foreign investors, encourage use of new technologies for production, expand economic development to other parts of Thailand instead ofHaving growth be concentrated in one place like before in order to reduce economic disparity, improve quality of life, and increase employment opportunities. Within the special economic zones, businesses will receive more investments and financial privileges, such as corporate income tax exemption, loan interest rate reduction, and support for legal employment of unskilled migrant workers.
4: We are at the end of Thailand.Because if we just go straight ahead, we will see China. And back there, it's Myanmar. And in front of me right now, it's Laos. So right now, I'm in the middle of three countries.
5: Operation will be divided into two phases. The first phase consists of five provinces, Trat, Tak, Mukdanghan, and Songkhla. The second phase covers five other provinces, Kanchanaburi, Nong Khai, Nakhon Phanom, Narathiwat,And here, Chiang Rai.
0: From the video, which of the following is not one of the objectives of the establishment of the special economic zones in Chiang Rai? A. To attract foreign investment. B. To expand development to different regions. C. To give more investment and financial privileges to the areas in the special economic zones.Or D, to increase the number of migrant workers in Thailand. Hands behind your backs, please. เอามือไพ่หลังไว้นะครับ Guys, ready? C, อิ้วไว้ใส่กับข้าวต้มมันจะอร่อยนะครับ C, อุ้ยอยู่ศรีราชถ้ามากรุงเทพแวะครับ See you. สาธิตมช.ตอบว่าอะไรครับ
6: D, to increase the number of migrant workers in Thailand.
0: Would you like to have 100 points?
6: Yeah. Sure.
0: Yours! ก็ชัดเจนนะฮะว่าจริงๆแล้ว Special Economic Zones ครับเขาไม่ได้มีไว้ว่าเพื่อจะดึงแรงงานต่างด้าวเข้ามาเมืองไทยเยอะๆไม่เกี่ยวเลยแต่ที่แน่ A, B และ C นั้นถือว่าถูกนั่นเองนะครับ All right, moving on to the next game. This one's called Who, What, or Where? The followingOn the characteristics of which fictional character? Clue number one. This character appears in a movie franchise comprising three

0: parts. It also appears in two other movies, one about race cars, the other about an underwater adventure. Clue number two, this character is brave, enthusiastic, and believes that everyone should follow the rules. The name of the character comes from one of the astronauts who traveled to the moon on Apollo 11. But before the character got the name, it was temporarily called Luna Larry. Clue number three. In 2008, the character was invited by NASA to go on an expedition to the International Space Station with actual astronauts for 6 months. 4 years later, a spacesuit was designed based on this character. Clue number four. This character is voiced by Tim Allen. The character also meets a cowboy and a cowgirl. And the last clue. The character is a fully equipped space ranger. His main mission is to fight aliens. His friend is a traditional cowboy, voiced by Tom Hanks. His world famous catchphrase is,
1: to infinity and beyond, and beyond.
0: Sadiq Masha, your answer is?
2: So I think it's gonna be Buzz Lightyear.
0: Chai Mishai. แล้วเมื่อกี้คำใบ้แรกมางงตึกเลยตอนที่บอกว่ายังไปโผล่ในอีก2เรื่องก็คือ Cars กับ Finding Nemo ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นทั้งหมดก็คือ Buzz Lightyear นั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับน้องๆเรายังมีอีก300คะแนนที่กำลังจะมาอ่ะช่วงนี้ให้น้องๆได้พักหายใจหายคอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมา We'll be back after these messagesสำหรับในรอบนี้นะครับจะต้องมีการแรนดอม1ใน3เกมเพื่อให้น้องๆมาแข่งกันโอเคแรนดอมเลยครับ Logic 300 points 3 siblings Nut Net and Nan live in Chacheng Sao province If you multiply their ages together the resultIs 175. Nut and Net are twins. How old is Nan? เอาละสิเอาละสิมีการกดเกิดขึ้นแล้วมองฟอร์ดคำตอบของหนูคือ
3: The age of the twin is 5 years old.And one is 7 years old.
0: Seven, นะครับ So your answer is... It's yours! คำนวณยังไงเอาเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังอันดับแรกเนี่ยต้องตีสมการยังไง
4: คือกำหนดตัวแปรก่อนค่ะมันมี3คนใช่ไหมมีนัทเนทแล้วก็แนนถ้าคราวนี้เขาบอกว่านัทกับเนทเนี่ยเป็น twins แปลว่าเขาต้องมีอยู่เท่ากันแล้วก็กำหนดตัวแปรเป็น x กับ x ส่วนแนนก็ y แล้วกันเขาบอกว่าผลคูณของทั้ง3คนเนี่ยจะเป็น175ใช่ไหมคะ
0: 175ใช่
4: ก็จะได้เป็น x กำลัง2คูณกับ y เท่ากับ175ก็ลองคิดกันดูคือ x กำลัง2เนี่ยถ้ามันจะเป็น5จะเป็นอะไรก็เลยลองแทนเลข5เลยค่ะ5คูณ5คือ25คราวนี้เอา175หารด้วย25จะได้7ก็จะได้คำตอบค่ะคือ5 5แล้วก็7นัดเน็ตกับแนนค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อตบมือให้หน่อยเซ่รออะไรแล้ว Alright so we are going to need a tiebreaker Welcome to sudden death Alright guys and this is the final question Who said the following statement Genius is 1% inspiration and 99% perspiration ACharles Darwin B. Thomas Edison สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
2: Thomas Edison
0: คิดว่าคำตอบของเราถูกหรือไม่ถูกThomas Edison เนี่ยเขาเคยพูดไว้จริงหรือเปล่า
2: คุ้นๆครับ
0: คุ้นๆ นะ Choice เนี่ยก็จะมีให้คือ Charles Darwin Thomas Edison Archimedes และก็ Aristotle นั่นเองบอกเลยฮะมันหยดติ๊งๆ

0: ติ้งเลยทีเดียวนะสำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนืออย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒。从兰纳陡峭的山顶，到广阔的一山高原，从湄南河盆地巨流的稻田，带被林侧海洋环绕的半岛。地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一，这源自风水林森林农耕区以及水下世界的丰富，自然之影维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及童趣蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，一扇地区发酵食品腌鱼酱和糯米，农部苦味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道，每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
2: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化它也是泰国

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและ 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคู่เก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะอ
3: ยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft Village
3: นั่นเอง
1: อ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่างกันอยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so andThe most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style house and follow me please. นะคะ
5: Okay, so welcome to the Northern Thai house.
0: Mm-hmm.
5: And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมา

0: ูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
1: โอเค and this is the balcony the northern Thai house of, usually has a balconyAnd the balcony plays as a reception or a multi-purpose.
2: So what's the monthly purpose or what is
1: used for anything that you want. Okay. And this is the jar, yeah, the jar of the water. When the guests come, they will drink from here. Or anyone who walk through your house, they can drink here.
2: So your house also has this kind of
1: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
1: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
3: separate
1: yeah
4: so this is the kitchen
1: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะโอเค if we are finished so we will go to see another region Thai house okay so let's go
5: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
6: Welcome to Thai Northeast House Are you ready to go upstairs
7: No
8: yes
7: Oh, yes.
6: Okay, don't forget to take your shoes off.
7: Yes, sir.
6: Okay. This is a bedroom.
2: There are drums.
3: Yeah, drums.
6: One kind of music. We use the drums.
4: Can you show us?
6: Yes, I can.
0: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes I can แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
2: What's this used for
6: For filling with sticky rice
2: Only sticky rice or every type of rice
6: Almost sticky rice.
2: Sticky.
4: And then
6: we heat it.
4: Okay.
2: Why do we put your sticky rice in the inside of?
6: Because they can keep warm.
2: Oh, really?
7: What is this?
6: A pot, a kind of pot.
7: No, I mean this one.
4: This is for cooking for sticky rice.
6: For touching.
7: Really?
6: For touching and
2: touching.
6: Pull it up.
2: You only touch and pull it up.
6: Take from the hot side. If you touch this, it will be hot.
2: Oh.
4: Good explain.
6: Thank you. Thank you.
4: What is this tool used for?
6: Used for Songkran Day.
2: Oh.
6: The traditional.
2: Can you explain us about it?
6: We are using for watering the old people.
2: All right.
6: Okay. From head.
2: Why do you do that?
6: I don't know. It's for the traditional.
0: It's a traditional มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
5: ตอนที่ไอศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
6: ่ everyone this rice storage
2: their house to be stored
6: storing a rice
3: inside
2: only rice
6: only rice
2: Alright.
6: There is no stair. Okay. Do you know why?
3: Why?
2: Why?
6: Because they afraid of thief.
2: Oh.
6: So they have to bring the stair by from their home.

0: Really? Every time they want rice?
1: Yes.
2: So I've noticed the Thai houses there on the pillar. Why?
3: Oh, because this space can use for many purposes.
0: But why not build a room downstairs?
3: The wind is very slow. It can flow. The atmosphere is very good, so we don't have to make a room and air condition.
4: All right. ตอนนี้ก็มาถึงเช้าชั่นแล้ว
5: ภาค
4: ใต้นะฮะ
5: ใช่
4: ครับผมกับน้อง
6: ฮาร์ดครับ
4: ฮอต
5: ฮาร์ด
6: พร้อมลูกพร้อมแล้วครับเฮ้ย let's go follow me
7: the first I will tell you about the weather in in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's why that's because of the rainy season is when the rainy fall is and heavy rain if it have more slope the rain will fall down easily this is a living room want to play or do something you use this room and this is the mat
8: what is this mat
7: yes
8: okay
7: this is mat in here and to sit to talk about your life or something
8: conversation
7: yeah you can sleep if you want okay let's go to the outside
9: และแล้วก็มาถึงบ้านท้ายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อนะครับ
10: โอเค do you feel good yeah because the Thai region house has a lot of
8: circulation
10: to make the wind flow easy yeah so you willfeel good feel comfortable so let's see the bedroom of the Thai house center region's house มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะว่าได้ทำด้วยกันSo this is a bedroom, and this is a cradle. Yeah, this is a cradle. It's for infants or baby. Yeah, and this is a platapian, the symbol of Thai region.
4: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
8: สาร
2: หมวก
5: สารหมวกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
8: weaving
4: a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยสอน
10: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
8: สเต็ปแรกครับ
4: ขั้นตอนแรก
8: ขั้นตอนแรกเลย
10: เออค่ะ
4: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
5: ฮาเลมเชคนะคุณยาย
4: ยังไงครับยังไงฮะ
11: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
4: ครับ
11: ใบลานมาเย็บติดลูก
10: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
4: ใบลาน
10: She will use this called ใบลาน
4: ใบลาน
10: ใบลาน
8: kind of

0: it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
1: like it
0: and then
1: yep
2: yep มันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
0: and stitch it together
1: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
3: เรียกลัง
1: ลัง
3: ลังงอก
0: ลังงอก
3: จากผิวไม้ไผ่
4: เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี่ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทานสลิดอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปครับ this we call ลังงอก yes ลังงอก is made from bamboo skin yes andwe make it before, because of it will fit your head if it's not it will not fit just like this it will fit your head
3: ยืดได้นะกดลงไปได้เลย
4: you can push it yeah
5: นายอยากบอกอะไรเขาไหมคะ
4: แต่ความรู้สึกก็ได้
6: ใจไหม
4: คือ do you understand
7: ยังครับ
4: you
7: เขาใหญ่ถ้ายายกล้า
8: much better than you guys
7: คุณแก่ยายยังพูดได้เลย
5: เยี่ยมมาก
7: โอเคนะครับ
5: จำไว้บ้างนะ
7: จำได้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
4: ขอบคุณครับthis the man yes for the
0: for
4: woman
0: man.
4: Is ขอบคุณค่ะ
7: I will 1 2 3ขอบคุณค่ะหลังจากที่เราส่งยายซิงเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
5: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
0: สนุกมากสนุกไหม
4: สนุกมาก
5: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
0: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
7: มาไปมาครับ
9: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
7: เก็บออมไว้ตั้งแต่ป
0: ัจจุบัน
7: หนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
9: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
7: ตอนนี้นะครับ
5: ดีขึ้นไหม
9: ก็ดีขึ้น
5: นิดนิดก็ดีขึ้น
7: ก็
4: อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
7: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
10: How do you feel about the trip?
11: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you. Because I'm also about your English level, I thought actually it's not that good. But you're really, really great. You did a great job. And I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together. Like just very
7: Thank you, Pat. Thank you.
11: ว่าก็คือว่าพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
0: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแบบเงิบแบบถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
11: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
0: ช็อกอะ
7: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
4: ช็อกเลย
7: ยังไงเนี่ย
11: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะคือว่า
0: อะไรอะ
9: สตันไป3 วิอะคือแบบพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเนาะ
7: พี่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยนี่อย่างเงี้ย
4: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
11: ับ ก็ดีค่ะได้ค
7: ่
11: ะ
7: เช็คเล่ม
11: โอ้ยน้องเอาส
7: ู้ๆ
11: นะคะ
7: สู้ๆนะ
12: Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor and for all this trouble actually I have to excuse but it wasEverything made up, so to make it a little tough for you guys. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand

0: And it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this.
1: Uh-huh.
0: So, and this is actually, yeah, you're doing good, you're doing well.
2: So you can speak Thai?
0: Yeah, I speak a little bit. So I can...
1: Show them.
0: Okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
3: I think they handle all situation very, very, very well. I agree with them.
1: Uh-huh.
3: I know for them it's hard to handle a group of tourists. They, sometimes they're a little bit shy, but Dimak.
1: Dimak! Thank you.
4: Okay,
5: I stay since 3.5 years in Thailand. And computer die. Bao Lao Dai. Menu. You did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this. Okay.
4: Don't be angry.
5: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
6: Thank you.
7: และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
4: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
7: และคุณธัญญาพูดภาษาไทยชัดมาก
4: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
8: ยังไม่เกิด
4: ใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
7: ขอบคุณค่ะอายุ
8: ต้องถามว่าหลังอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี
7: ่
8: How long do you stay in Thailand?
9: 6 weeks.
8: So not anywhere near.
9: Okay, bear with me. I try. Di chan put pasatay nit noi dai ka. Your English is very good, fantastic, very high level. Actually, I'm an English teacher. I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot. I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks, so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
1: Thank you, Ruth. Thank you very much.
7: และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
10: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กรุ๊ปนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
11: เองคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
12: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
11: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
12: the old thing that used to cooking
11: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพพูดตามครูค่ะหลังเพโพ
12: หลังเพโพ
11: เติม ing
12: ing
11: ดีมากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะไม่ได้

0: มคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วอุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
1: ผิดครับ The first I will tell you about the weather in in southern part of Thailand
0: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
1: I will tell you
0: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องตอบไปนู่นนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphereซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
2: เหตุการณ
0: ์เหตุการณ์ใช่ก็คือคำบริบทค่ะ
3: The wind is very flow it can flow the atmosphere is very good so we don't have to make a room andair condition
0: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
4: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
5: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาเพียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะสอนสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได้
4: ใครคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทำ
6: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า

0: Here are some useful tips for writing your opinion paragraph. Introduce your topic and state your opinion in the topic sentence. Present the reasons to support your opinions. 1. Give examples or provide facts to make your argument stronger. Use transition words like first, second, next, moreover, and lastly to connect your ideas. Remember to include a conclusion at the end of your paragraph. It can be a restatement of the main ideas, a suggestion, or a prediction. You can begin a concluding sentence and use phrases like in conclusion, to conclude, and to sum up.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกและก็เก็ตภาษาอังกฤษง่ายๆตามสไตล์คริสโตเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่5ของคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า prepositions ดังนั้นครับ welcome to prepositions the final episode part 5นั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง preposition ตัวแรกเลยที่อยู่ในภาษาอังกฤษบ่อยมากเลยนี่นะครับนั่นก็คือ of of นั่นเองครับก่อนหนึ่งนะครับต้องเข้าใจนะครับ of of กับ off off นะครับอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะฮะถ้า off off เนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยนี่นะครับอย่างเช่นyou know get off the train ก็ลงจากรถไฟ take off your clothes ถอดเสื้อผ้า call off the wedding cancel หรือยกเลิกงานแต่งงานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดู of กัน off เพราะว่า preposition นี้ผมสร้างเป็นประโยคเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ made of ฮะ made of หลายคนมักจะงงนะว่า made of กับ made from เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้า made from เนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าผัดไทย is made from you know shrimp and tofu and bean sprouts อะไรพวกนี้นะฮะทำมาจากหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ทำมาจากวัสดุเดียวและเห็นนะครับวัสดุนั้นอย่างชัดเจนนะครับเขาจะใช้คำว่า made of นั่นเองครับอย่างเช่นประตูไม้ the door is made of wood แต่ถ้าเป็นประตูเหล็ก the door is made of steel นะครับ made of wood made of steel หรือว่า it's made of glass นะครับ made of glass ก็คือทำมาจากแก้วหรือทำมาจากกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับ so made of ก็คือทำมาจากนะฮะวัสดุเดียวและเห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับผมคำว่า of เนี่ยก็จะอยู่ในพวกลักษณะนามในภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น a box of chocolates a glass of water a bottle of orange juice a piece of cake ซึ่ง a piece of cake ก็เคยสอนนะครับมันก็แปลว่าง่ายๆอย่างกับเอาเค้กเข้าปากเหมือนกับบ้านเราคือกล้วยเข้าปากนี่นะฮะปอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า of เนี่ยในพวกลักษณะนามพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับในประโยคนะครับหลักๆอยู่2ประโยคนะ1ก็คือขอนะฮะ Can I have a glass of water please Can I have a glass of water อย่าลืมนะครับไปเมืองนอกห้ามไปบอกว่า Give me water I want water polite English ภาษาอังกฤษสุภาพเราก็เคยสอนมาแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันต่อไปครับก็คือจะให้เขาหรือ offer เขาเนี่ยนะครับก็อย่าลืม Would you like นะฮะ Would you like a glass of waterคุณจะรับน้ำสักแก้วไหมไม่เอา Do you want นะฮะ Would you like a glass of water กับ Can I have a glass of water นะครับซึ่งลักษณะน้ำเนี่ยนะครับพวก off เนี่ยนะครับมีเยอะมากๆเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือเยอะนั่นเองครับ a lot ซึ่งถ้าเรามีน้ำตามมาเนี่ยก็คือ a lot of friends คำว่า a lot of เนี่ยใช้ได้กับน้ำที่นับได้และนับไม่ได้เนี่ยนะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ I have a lot of friends นะฮะแต่ถ้ามีเงินอยู่นิดเดียวเราก็จะบอกว่า I have a little bit of money หรือ I have a bit of money นะครับ I have a bit of money หรือ I have a little bit of money หรือวันนี้นะครับดื่มเบียร์ไปเยอะ I drank a lot of beer ดื่มเบียร์ไปนิดนึงก็คือ I drank a little bit of beer หรือ a bit of beer นะฮะ of เนี่ยนะฮะตรงนี้แต่ฝากไว้นะครับถ้าเป็นนามที่นับได้เนี่ย a little bit of เนี่ยถ้าตามหลักแล้วเขาจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่น I have a little bit of friends ซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือถ้าพูดก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าไปสอบไวยากรณ์เอ็ดรับรองว่าผิดแน่นอน I have a few friends in Thailand เป็นต้นก็คือมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนหรือไม่กี่คนในประเทศไทยแล้วก็จะมีอันนึงนะฮะก็คือคำว่า plenty of ได้ดูเหมือนกันนะฮะ plenty of แปลว่าเหลือเฟือเลยนะครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับอยากจะบอกว่า oh there is plenty of food นะฮะ there's plenty of food ก็แปลว่ามีอาหารเหลือเฟือเลยทีเดียวเห็นไหมครับ plenty of นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำว่า of เนี่ยก็จะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น I am the owner of the school ผมเป็นเจ้าของของโรงเรียนนะฮะหรือว่า he is the manager of the restaurant เขาเป็นผู้จัดการของร้านอาหารนี้นั่นเอง
She is a friend of mine. She is a friend of mine. เธอเป็นเพื่อนของฉันนะฮะ so คำว่า of ตรงนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับเป็นเจ้าของนะฮะแต่ก็คือเป็นความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นนะครับต่อไปนะครับ of เนี่ยนะฮะก็จะเคยเห็นไหมฮะหรือเคยได้ยินหนังเรื่องนี้ไหม the sound of music นะครับ the sound of music นะครับ sound of music ก็คือเสียงของดนตรีเห็นไหมครับ so คำว่า of เนี่ยจะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือของนั่นเองนะครับหรืออย่างเช่น some parts of Bangkok are below sea level ก็คือบางส่วนของกรุงเทพนะฮะบางส่วนของกรุงเทพนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับ some parts of Bangkok นะครับเห็นไหมคำว่า of เนี่ยก็ทำหน้าที่ก็คือเหมือนภาษาไทยคือคำว่าของนั่นเอง of อันนึงนะครับผมก็จะพูดถึงอันนี้กันครับแน่ I'm thinking of you นะครับ I'm thinking of youI'm thinking of you ก็คือผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับ so thinking of เนี่ยนะฮะ thinking of ก็คือกำลังนึกถึงหรือกำลังคิดอยู่ไม่ได้แปลว่าคิดถึงแบบโหยหานะถ้า I miss you ก็แปลว่าผมคิดถึงคุณมากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไม่อยู่ก็เหมือนกับขาดตัวเธอจากชีวิตไปนะครับถ้า yeah I was thinking of you I was thinking of you ก็ได้นะเป็นอดีต I was thinking of you ก็คือแม่ผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับแล้ว think of เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้ในการคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับ I'm thinking of buying a new phone I'm thinking of buying a new phone ผมกำลังนึกอยู่นะว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องหนึ่งเป็นต้นนะฮะเห็นไหมมีคำว่า of ด้วยนะครับอย่าลืมครับประโยคพวกนี้มันจะชินครับอย่าไปจำว่าต้อง think ต้องใส่ of บวกกับ verb ing อย่าคิดอย่างนั้นครับพูดตามกับรายการนี้นะครับผมพูดตามไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นความรู้สึกและเดี๋ยวมันจะออกมาเองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่นะฮะต่อไปนี่นะครับเนี่ยสำนวนสักหนึ่งสำนวนดีกว่าไหนๆก็พูดถึงคน

ำกันแล้วนะครับ speak of the devil นะครับ speak of the devil ก็คือพูดถึงปีศาจหรือว่ามัจจุราชอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว speak of the devil ก็แปลว่าแหมพูดถึงก็มาเลยตายยากจริงๆมีอยู่กลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่พูดถึงเขาแล้วเขาก็จะมานั่นก็คือ devil นั่นเองครับอย่างเช่นถ้าวันนี้ผมกำลังพูดถึง red devil ผมเนี่ยนะครับผมไม่ชอบ red devil ปีศาจแดงจริงๆพี่ครับพี่อย่ามาทำหงแดงเลยกับผมเลยนะครับผมกลัวแล้วครับพี่นะครับผมโอ้ยพูดถึงปีศาจแดงปีศาจแดงก็มาเลยเห็นไหมฮะพูดผีปีศาจเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่สามารถโผล่ไปหาคุณได้เลยตอนที่คุณพูดถึงเขาครับ so speak of the devil ตายยากหรือพูดถึงก็มาเลยอย่าไปใช้ die hard นะครับเคยเจอชาวไทยกำลังนินทาฝรั่งฝรั่งเดินมาชาวไทยบอกโอ้ you die hard อันนั้นชื่อหนังไหมฮะตายยากนั้นภาษาอังกฤษมันอย่าไปแปลตรงๆนะครับต่อไปคำว่า off นะครับอันอื่นๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะฮะ I am proud of my son I am proud of my son ก็คือภูมิใจในตัวลูกชายของผม I'm proud of you ผมภูมิใจในตัวทุกท่านที่กำลังชมรายการนี้และกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเป็นทั้งแรงใจแรงสมองเลยนะครับให้กับพวกท่านแต่ถ้าเป็นแรงของกำลังเงินก็คงจะช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแรงใจและแรงสมองช่วยได้นะจ๊ะ I'm proud of you นั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับแม่การที่เราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เคยสอนเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าการรู้จักประโยคต่างๆที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยก๊อปปี้เข้ามาเลยเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำให้เรานั้นพูดกับเขาได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วทำให้เราดูเจ๋งขึ้นนั่นเองอย่างเช่นครับประโยคหมดนั่นเองครับ run out of something ส่วนมากเราจะใช้เป็นอดีตคือ ran out of นะฮะ ran out of อย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตยกตัวอย่างที่อาจจะเป็นสุรานิดนึงแล้วกันนะครับผมโตๆกันแล้วคุยกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะไปนั่งดื่มสุราเนี่ยนะครับผมกับฝรั่งนะฮะน้ำแข็งหมดก่อนเลย We ran out of ice หลังจากน้ำแข็งหมดก็ผสมสุรากับโซดาโซดาหมด We ran out of soda น้ำแข็งหมดโซดาหมดก็เลยอ่ะนะครับถ้างั้นดื่มเหล้าเพียวๆดื่มจนหมดวิสกี้หมด We ran out of whiskey โซดาหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้ววิสกี้หมดแล้วนะครับจะจ่ายตังค์แอะตังค์หมด We ran out of money สุดท้ายครับWe ran out of the shop วิ่งออกไปจากร้านเลยทีเดียวนะครับก็คือไม่มีตังค์จ่ายชักดาบ so ran out of เนี่ยนะครับหรือ run out of ก็คือจะแปลวิ่งออกจากหรือจะแปลว่าสิ่งนั้นหมดไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะใช้สั้นๆนะครับบางทีฝรั่งจะบอกว่า we're out of paper ก็มาจาก we ran out of paper นั่นเองนะครับ so we ran out of paper หรือว่า we're out of paper ก็น่าจะดีกว่า paper finish paper นะจ๊ะต่อไปนี่นะครับแม้พูดถึงเรื่องของ out of นะครับก็มี3สำนวนที่อยากจะฝากไว้นะครับ out of order ก็แปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าเจ๊งชั่วคราวเสียชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วเห็นตู้โค้กนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า out of order ก็ไม่ต้องไปหยอดตังค์นะฮะเพราะมีชาวไทยเคยมาแล้วนะครับเอาเหรียญไปหยอดตังค์แพรบแล้วกดโค้กแพรบไม่มีน้ำอารมณ์ออกมาโมโหมากเริ่มต่อยเครื่องตุบตับตุบตับเนี่ยนะฮะผมเดินมาบอกคุณครับคุณทำอะไรล่ะครับคุณคริสครับตู้โค้กมันกินเงินผมครับก็แน่สิครับก็มันเขียนว่า out of order ไม่เห็นหรอครับก็ใช่แล้วครับผมก็สั่งอยู่ข้างนอกนี่แหละฮะมันไม่เห็นมีโค้กออกมาคุณครับ out of order ไม่ได้แปลว่าสั่งข้างนอกแต่ out of order แปลว่ามันเจ๊งคืออะไรครับ order แปลว่าลำดับนะฮะลำดับดังนั้นนะครับลำดับอะไรบางอย่างในการทำงานของเครื่องเนี่ยมันรวนหรือมันพังก็ถึงเรียกว่า out of orderอันนี้เจอบ่อย out of service ตามพวกเครื่อง ATM หรือว่าห้องน้ำนะฮะงดให้บริการชั่วคราวอีกอันนึงถ้าใครขายของเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าฆ่าตัวตายนะครับอย่างเช่นวันนี้ของหมดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่นี่ไงไปบอกฝรั่ง this one finish ฝรั่งก็จะฟังว่าหมดแล้วก็หมดเลยไง out of stock นั่นเองครับ this one is out of stock it's coming tomorrow it's coming tomorrowมันกำลังจะมาพรุ่งนี้นะครับฝรั่งอาจจะอยู่แถวๆนั้นพอดีพรุ่งนี้เขากลับมาซื้อกับคุณง่าย out of stock หมดชั่วคราวนะครับ off อีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับคำว่า off อีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือประโยคง่ายๆหรือคำง่ายๆนะครับคือคำว่า kind of นั่นเองครับ kind of ในคำว่า kind of ก็ความหมายแรกก็แปลว่าประเภทนะครับอย่างเช่น what kind of food do you likeนะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้คำว่า prefer ก็ได้นะวันนี้อยู่ที่ food court อาหารเต็มไปหมดแล้วนะอาจจะถามฝรั่ง what kind of food do you prefer what kind of food do you prefer ก็คือคุณชอบอาหารประเภทไหนมากกว่ากันนะครับนี่เลย kind of นะครับต่อไปนะครับอันนี้ผ

มีประโยคนะฮะเรียกว่าเอาตัวรอดสำหรับคนที่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยนะครับเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะฝรั่งก็จะถามไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรฝรั่งชี้ไปที่ปลาดุกเนี่ยนะครับผมเพื่อนผมก็รู้จะตอบยังไงก็บอก it's a kind of fish เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับฝรั่งชี้ไปที่ผักบุ้งเพื่อนผมตอบเลย it's a kind of vegetable ฝรั่งหยิบนะฮะต้มยำแล้วก็ดึงตะไคร้ออกมาจากถ้วย what's this it's a kind of herb ฝรั่งก็บอกคุณไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารเลยเนาะ a kind of อย่างเดียวอ้าวก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่มีคนถามว่าแล้วถ้าเราไม่รู้จักคำว่า herb ล่ะครับยิ่งจบเลยครับ it's a kind of แอะแอะนะฮะ so it's a kind of ก็แปลว่ามันเป็นประเภทอะไรบางอย่างครับแต่ kind of นอกจากจะแปลว่าประเภทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ kind of ยังเป็นความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่าค่อนข้างได้เหมือนกันครับในหนังฝรั่งเราจะเห็นเป็น kinda ได้เหมือนกันนะ kinda kinda คือเรื่องนี้นะครับมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะฮะที่เคยเห็นมากับตานะครับก็ชาวไทยไปถามฝรั่งนะครับ do you like Thai food do you like Thai food คุณชอบอาหารไทยไหมฝรั่งก็ตอบกลับมาครับ kind of ชาวไทยก็ตกใจครับเพราะฝรั่งตอบ kind of ชาวไทยนึกว่า kind of แปลว่าประเภทก็เลยนึกว่าฝรั่งนั้นงงก็เลยพูดอีกทีครับ Thai food do you like Thai food ฝรั่งก็บอก yeah kind of มาอีกแล้ว Thai food ฝรั่งก็yes I said kind of นี่นะฮะนึกว่ามันจะเป็นงี้ครับว่าชาวไทยถามชอบอาหารไทยไหมแล้วฝรั่งก็ถามประเภทอาหารไทยนะครับประเภทก็อาหารไทยไงครับคุณไปทิ่มปากเลย kind of ตรงนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนั่นเองครับอย่างเช่นครับแหมตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณนั่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่บ้านคุณไม่รู้ครับว่าไฟตรงนี้มันร้อนมาก it's kind of hot over here นะครับ it's kind of hot หรือ it's kind of hot นะฮะก็แปลว่าอะไร it's quite hot หรือใช้ it's pretty hot ก็ได้นะครับ it's quite hot หรือว่า it's pretty hot ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ so it's kind of hot หรือ it's kind of hot ก็แปลว่าค่อนข้างหรือใช้คำว่า sort of ก็ได้นะครับเพราะ sort of กับ kind ofก็ใช้เหมือนกันสำหรับคนอังกฤษจะชอบใช้ sort of มากกว่านะครับ What sort of food do you like What sorts of food do you like คุณชอบอาหารประเภทไหนและแน่นอนครับก็คือ Do you like Thai food ฝรั่งบอก Yeah sort of ก็คืออะไรครับก็แน่นอนครับก็แปลว่านะก็ค่อนข้างได้นั่นเองนะครับ sort of นะจ๊ะต่อไปคำว่า of อยู่ในคำนี้เหมือนกันนะฮะหรือประโยคชุดนี้คือ consists of ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะบอกว่าอะไรครับก็คือ this dish ก็คืออาหารจานนี้อย่าลืมนะครับออกเสียงว่า dish และอย่าใช้คำว่าเมนูนะฮะชาวไทยชอบใช้กันผิด menu คือเมนูทั้งรายการนะครับแต่ถ้าเป็นอาหาร1จานเขาเรียกว่า dish นะครับบางคนไปสั่งไปบอกว่า I order four menu ฉันสั่งเมนูมาทั้งเล่มเลย4เล่มฝรั่งบอกชาตินี้จะกินหมดไหมเนี่ย I ordered four dishes นะครับอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง this dishconsists of นะฮะ this dish consists of อะไรดีครับ prawns peanuts นะฮะ bean sprouts ซึ่งผัดไทยเป็นต้น consists of ก็คือประกอบไปด้วยอะไรนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำของคำว่า of เนี่ยนะครับก็คือ take advantage of นั่นเองครับ take advantage of เนี่ยจะมี2ความหมายหลักๆก็คือ1เอารัดเอาเปรียบนะฮะอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า the vendor ก็คือพ่อค้าแม่ค้า likes to take advantageof his customers take advantage of his customers ก็คือเอารัดเอาเปรียบนะฮะลูกค้าของเขาอาจจะโกงราคาหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเรียกว่าเหมือนกับนะคือเหมือนกับขายของแต่แบบให้ของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับ take advantage ก็สามารถที่จะแปลได้ว่าลวนลามได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับ the passenger took advantage of the flight attendant take advantage of ก็คือแปลว่าไปเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของกำกามหรือเรื่องของแบบนี้แบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ so ก็คือลวนลามได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำพูดเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันประจำเนี่ยนะครับก็คือต้องไปทำสำเนาหรือไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือถ่ายสำเนาพาสปอร์ต you have to make a copy of your passport หรือ make a copyof your ID card อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือ make a photocopy นะครับผมนะฮะหรือ we need copies of ก็ได้นะอันนี้ใช่ไหมนะเราต้องการนะครับก็คือสำเนาของพาสปอร์ต we need copies of your passport นั่นเองครับนี่ก็คือสำหรับใครที่ต้องทำงานหรือว่าต้องคุยกับฝรั่งเรื่องราวของพวกเอกสารต่างๆนะครับ remind me นะครับ remind me ก็แปลว่าเตือนฉันด้วยนะ can you please remind meCan you please remind me ก็แปลว่าช่วยเตือนผมด้วยนะครับนี่เลยแต่ว่าจะมีผู้

ชายติ้งต้องบางคนเนี่ยนะครับชอบไปบอกแฟนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ประโยคนี้ไม่ควรพูดเลยนะครับก็คืออะไรไหม You remind me of my ex girlfriend โอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนของขึ้นตบหน้าหัวตบหน้าทำไมอ่ะนี่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาบอกไหมทำไมถ้าชอบมันมากก็ไปกลับไปหามันแซ่อะไรเงี้ยนะครับ You remind me of my ex girlfriend คุณนั้นทำให้ผมนึกถึงนะแฟนเก่านะครับผู้ชายครับอย่าติ้งต้องพูดประโยคแบบนี้เด็ดขาดนะครับผมต่อไปครับคำว่า drop นี่ drop นะนักศึกษามหาวิทยาลัยนั่นนะครับผมก็มักจะทำกันประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เรียนคลาสนี้ไม่ไหวหรือพูดง่ายคือจะซิ่วแล้วล่ะครับก็เลยชิง drop ออกไปก่อนเลยนั่นนะครับก็ they dropped out of the class or they dropped out of university นั่นเองครับนี่แหละ Bill Gates อ่ะ Steve Jobs อ่ะMark Zuckerberg อ่ะ Tiger Woods โอ้ยนะครับผมคนที่รวยที่สุดและเจ๋งที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ they all dropped out of school หรือ they dropped out of university นั่นเองครับน้องครับใจเย็นก่อนครับเขาเป็นไอดอลของเราในเชิงของเขาเก่งแต่เขาไม่ได้เป็นไอดอลของน้องๆในเชิงของการจะต้องรีบไป drop นะฮะจากหรือออกจากมหาวิทยาลัยนะฮะเพราะเขานั้นได้ค้นพบตัวเองว่าเขานั้นมีพลังเทพอะไรบางอย่างในตัวแล้วเขาถึงรู้แล้วว่าเรียนหนังสือไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากแต่อย่างเช่นน้องๆถ้ายังค้นหาตัวไม่เจอยังไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังอะไรบางอย่างที่จะไปสามารถสร้างอาณาจักรหรือสร้างเงินมหาศาลได้อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับI want to go with you. I want to go with you. คือฉันอยากจะไปกับเธอ so with ก็คือกับนะฮะ Can I have some coke with ice please? นะฮะ Can I have some coke with ice please? ขอโค้กกับน้ำแข็งแต่ถ้าไม่เอาน้ำแข็งเนี่ยบางคน coke no ice อันนี้ไม่สุภาพเลยอ่ะจะบอก Can I have some coke without ice? นะฮะ so with ice กับ without ice ก็ฟังดูดีนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารกันก็ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราจะบอกว่า The steak is served with mashed potatoesหรืออาจจะมีประโยคนี้ก็ได้นะครับก็คือ fried chicken wrapped with pandan leaves ไก่ทอดห่อด้วยใบเตยก็ไก่ห่อใบเตยนะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้ไหมฮะ curry puff stuffed with chicken กะหรี่ปั๊บยัดไส้กับเนื้อไก่ก็คือยัดไส้ด้วยไก่นั่นเองฮะ so คำว่า with เนี่ยนะฮะก็ใช้กับอาหารบ่อยได้เหมือนกันนะจ๊ะ good luck with your exam ขอให้โชคดีกับการสอบของคุณนี่นะฮะก็ใช้ with ก็ได้นะครับSpeak with a loud voice and speak with confidence. พูดด้วยเสียงที่มีพลังและพูดด้วยความมั่นใจ Speak with a loud voice and speak with confidence. นั่นเองนะครับ I agree with you. ผมเห็นด้วยคุณแต่ I disagree with you ก็คือผมไม่เห็นด้วยคุณและส่วนมากคนที่ไม่เห็นด้วยกันก็จะทำอะไรไหมครับก็จะชอบทะเลาะกับเขานั่นเอง I like to argue with her. I like to argue with her. ผมชอบทะเลาะกับเขาทะเลาะกับเธอเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยเห็นด้วยกันและเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะต่อไปอันนี้ก็ดีนะฮะก็คือ deal with ครับ deal with เนี่ยนะ deal เนี่ยอาจจะแปลว่าไปตกลงธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับแต่ deal with แปลว่าต้องไปจัดการรับมืออะไรบางอย่างครับอย่างเช่นครับ I have to deal with this customer deal with this customer คือต้องไปจัดการรับมือกับไอ้ลูกค้าคนนี้นะครับ I have to deal with many problems ผมจะต้องไปจัดการรับมือกับปัญหาหลายๆปัญหานั่นเองครับShe is going out with him. She is going out with him. ก็คือเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกกับเขาอย่างเดียวนะฮะแต่เธอนั้นเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เพราะ go out with someone ก็แปลว่าคบหาดูใจเพราะอะไรไหมครับเขาคบหาดูใจกันได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องเข้ากันได้สิ because they get along with each other. They get along with each other. ก็คือเขาเข้ากันได้ get along with each other นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยนะครับว่าหวังว่าคุณเนี่ยคงจะมีความสุขกับรายการของเรานะครับ I hope you are happy with this show I hope you are satisfied with the English that I have been teaching you I hope you are pleased ก็ได้นะ pleased with the English that I've been teaching you ก็ I hope you are happy with หวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับรายการของเราหวังว่าคุณคงจะพึงพอใจกับภาษาอังกฤษที่เราได้สอนคุณในวันนี้รวมถึงนะครับ prepositions ใน4ตอนก่อนหน้านี้นั่นเองครับวันนี้ผมบอกทริคสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือ1ดูรายการ5ตอนนี้รวมถึงตอนเหนือนั่นนะครับแล้วก็พยายามจำ preposition พวกนี้ให้เอะจากการ see sound say อย่าลืม 3S 2ครับก็คืออะไร
เริ่มดูหนังฟัง

เพลงอ่านหนังสือหรือพูดง่ายๆคือเอาหัวหูตาปากสมองของเราเนี่ยนะครับไปปะทะกับภาษาอังกฤษถูกต้องและเริ่มอ่านให้มันได้ feeling เนี่ยนะครับแล้วคุณจะเริ่มสังเกตนะครับว่า preposition พวกนี้เนี่ยมันคือการจำ feeling ล้วนๆนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับคือมันคือ feeling ถ้าคุณนั้นมีประสบการณ์หรือชั่วโมงบินเยอะกับภาษาอังกฤษคุณก็จะพูดได้เยอะขอบอกนะครับว่ารู้ preposition เยอะแสดงว่าคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้แล้วครับแหมวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วแน่นอนครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนกับภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับแต่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะฮันนะนะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะif you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ันนี้เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดนึง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: 8 10อนุนั่นแหละ13 14 1418 19
2: 21
0: 20 คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ29 30ฮะ
1: 30
0: ถูก30 31 31
1: 31
0: 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40แล้ว40 42 43 44 45 46 มา20ยังไง
3: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหม47
1: 48 49 50
0: 50ไม่ใช่ไฟล์นะคะ50 50 ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
1: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
3: ไม
1: ่
3: ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100
3: จะให้
1: ดินสออะไรคะทำไมครูถึงนับแค่60
0: ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
3: เป็นนาท
0: ี
3: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวดินสอนเราแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
1: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
1: 7
0: 7ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เน
3: าะค่ะก็เดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะ อีกรอบนะคะถ้าสมมติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
1: อ่านว่าอะไร
3: แบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
3: อ่านว่ายังไง
1: ถูกถูกที่วันถูกที่วันวัน
0: ใช่
3: เข
0: ้
3: าใจแล้วยังเข้าใจแล้วยังคะโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
3: ค
0: ุ
3: ณจะเขียนแล้วนะคะ
1: ตู้ตู้
3: มาไปยี่สิบเอ็กแล้วก็
1: ที่วัน
0: ยังไม่ใช่
3: เอาก่อนดูคุณนับหนึ่งถึงสามนะคะ
1: ตู้เมื่อวาน
3: หนึ่งสอง
1: เอ็ก
3: สามคนนี้ค่ะเอ็กเดี๋ยวพว
0: กมันเอ้ย21ยังไม่ชอบ
3: ใช่ไหม
0: เช่นเดี๋ยวก่อนนะ
3: เดี๋ยวน
0: ะ
3: ก่อน1 2
1: 11
3: 11 11เดี๋ยว1 2 3คนไหนล่ะตั้งที่หู
0: นะได้ละถ
3: ู
0: กแล้วนี่สามค่ะอันนี้เนาะเดี๋ยวเราเลขยากๆเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทนะเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทนะคะแล้วก็11นะ7 11คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ7 11เนาะ
1: 11
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะนะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
3: อ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: ถ้า
0: เมื่อกี้
3: ข้ามชั้นถ้าต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้ตั้งที่หมู่ก่อนตั้งที่หมู่ก่อนทุกคน
1: ไม่อยู่ที่จะหาน้ำมันได้ไม่มีกินก่อน
3: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเนาะ
1: แบ่งให้ไม่กินด้วยกันโบนอยู
3: ่เดี๋ยว
0: ก
3: ่อนให้คุณนับก่อนหนึ่งสาม
1: เอ
3: า
1: ไว้ 4 5
0: 6เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
3: นะ
0: โอเคนะ
3: ค่ะเราก็เข้าสู่

0: บทเรียนกันเลยนะคะ
1: อย่างเดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตาม

0: ซ้ายอยู่ไหน
1: ซ
0: ้
1: าย
0: อยู่ไหนนะคะอ่ะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
1: ซ้าย
0: ต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
2: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
2: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swimทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run wing นะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
2: dance
0: ทำอะไรคะ
2: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
2: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง laugh ยังไม่ใช
1: ่
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่ laughอันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะ laugh หรืออยากจะ cry laugh เนาะโอเคต่อมา play football play football คืออะไรทำท่าไงดีคะ play football ใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างนะคะ watch a face ล้างอะไรคะ
1: ล้างหน้า
0: ถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร wash
2: hands
0: wash hands ถ้าเกิดว่าสระผม wash
1: hair
0: นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch tvสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมาจัมป
1: ์
0: กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
1: กิน
0: ทำดี
1: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat กินทำท่ากินนะคะdrinkดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a shower take a bath
2: เล่นบาส
0: ว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
1: อาบน้ำ
0: ค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัว take a showerนะ take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหม take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่ซันไลท์ลงไปใช่ไหมไม่ใช่
3: ใส่ซันไลท์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
1: ก้าวใส่เสื
0: ้อแปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำสั่ง

0: ศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเล็กหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
1: ่ะวันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะพันธ์ listen to me carefully ฟังครูดี
2: ๆครับเรากำลังสบายจุกปมมือพันปมมือค่ะพัน
1: โอเคค่ะ
0: มันเกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
1: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะเพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
2: 40
0: ค่ะอย่าช้าอย่าช้าามาตรงนี้ก็ดี
1: สวิม
2: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
1: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
2: ถ้าทำผิดลงโทษ
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ลูกก็จำ
0: โอเครอดเพราะมากเลยค่ะหันหน้าทางเพื่อนก่อน
3: อะไรวะ
0: turn left หันทางด้านไหนคะ
2: ซ้ายขวา
1: ซ้ายถูกต้องค่ะให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีๆมาเลย
2: สลีป
0: ให้ทำอะไรเอ่ย
1: ไม่ได้ให้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
1: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
1: ดีคะ
0: โอเค
3: คุณนี่ก็เปิดเสียงครับ
1: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนดีกว่าได้ไหม
2: ครับเล่นเพลงครับ
1: ร้องเพลง
2: พี่ปอย
0: Sit down and sleep.

0: เวกับเวกับ
1: ตื่นแล้ว
0: เวกับตื่นนอนเก็ตอัพหรือเวกับนะนะคะตื่นแล้วเนาะแต่ร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว้3 number 3 number 3เต้นเมาคลีล่าสัตว
1: ์เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดี
2: ลองโ
1: ปเพลงเพลงเพลง
2: เอปเปิ้ลเอปเป
1: ิ้ล
2: แอปเปิ้ล
1: ได้ถ้าเกิดได้เอปเปิ้ลได้แรงได้ไหมคะ
2: เปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลมะละกอ
0: เอาเมาคลีไหมแอปเปิ้ลนะ
1: เร็วมาเต้นกับพี่มา
0: พี่เต้นด้วย
1: ต้องเต้นสามสี
2: ่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
0: คนนี้น่าจะชอบนะเดี๋ยวนะโอเคโอเค
1: ถ้าไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสักสองคำเนาะสองคำคำนี้ก็น่าจะดีอีกสองคำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีคะพี
1: ่เอาเป็น7เอาเป็น60 16ค่ะ16ไม่ฟังเลย
0: 16มา
1: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะคำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
1: ปรบมือให้
0: เพื่อนแล้ว
1: แล้ว
0: ให้ทำอะไรแล้ว
1: แล
0: ้
1: ว
2: กระโดด
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดดตรงข้ามกับร้องไห
2: ้กินข้าว
0: แล้ว
1: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงเน
2: า
0: ะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะ20 20อะไรดี
1: 24ทำอะไรดีคะ
0: เช็คอาบาสเช็คอาบาสทำอะไรคะ
2: ตีลังกาหลัง
0: เช็คอาบาส
2: ตีลังกาสามรอบ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
2: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you very much

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกาย

0: หรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: heard many ethnic stories. One of them is the Karen ethnic group. And today, I have a chance to travel to Opoi Market. 90% of this market is Thai people of Karen descent, who migrated from Myanmar since the Thai-Myanmar War. All the villagers in the market wear Karen shirts with adults or children. This made me see a lovely lifestyle. And the highlight that should not be missed is offering food to monks on a bamboo raft along the Pachi River. It is a beautiful cultural tradition. It can be said that this is a very charming and interesting image.
1: Whoa, how much for this shirt? เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 350 ครับ
1: เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วจะพูดว่า How much is this shirt?
2: Is this shirt
1: เก่งมาก 350 บาทใช่ไหมครับ งั้นพูดว่า 350 350 บาทลดราคาได้ไหม
2: ได้ครับ
1: งั้นให้ออกเสียงด้วยครับ Can I get a discount?
2: Get a discount.
1: เก่งมาก discount ที่แปลว่าลดราคาแล้วมีสีอะไรบ้างครับ
2: สีฟ้าครับ
1: สีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมาก blue แล้วมีสีอื่นหรือเปล่าครับเช่นเหลืองนะครับเหลืองภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: yellow
1: เก่งจังเลยเอาอีกนะครับสีเขียว พูดว่า
2: green
1: แล้วมีอีกสีที่ทีเทรคชอบมากนั้นก็คือสีแดง ภาษาอังกฤษว่า
2: red
1: ถูกครับ แล้วช่วยทีเทรคก็เลือกด้วยนะครับ ลึกไม่เป็นคิดว่าสีเหมาะกับทีเทรคครับ
2: สีฟ้าครับ
1: ภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมากเลยครับ ชื่ออะไรครับ
2: ผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์พงศ์กิจเกษมครับ
1: ชื่อเล่นอะไรครับ
2: น้อง AJ
1: น้อง AJ ผมชื่อTeacher Greg ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you จะให้น้อง AJ ดูว่า Teacher Greg หล่อขึ้นหรือเปล่า 5 4 3 เป็นยังไงครับ หล่อขึ้นหรือเปล่า
2: ใส่แล้วหล่อมันพรมเลยครับ
1: ขอบคุณมาก พูดว่า You look so handsome ที่แปลว่าดูดีหรือว่าหล่อมาก แต่สู้น้อง AJ ไม่ได้ก็หล่อเหมือนกันครับ You look so handsome yeah. ทางบ้านอย่าลืมนะครับ เราจะมี Quiz Challenge ให้น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถาม เดี๋ยวจบรายการเฉลยคำตอบด้วยครับ น้อง AJ ลืมไปคำว่าตลาด ใช้คำว่า market รู้จักตลาด Opoi ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ขอคำแนะนำด้วยเพราะว่า teacher ก็เริ่มหิวกินอะไรดีครับ
2: ข้าวห่อกะเหรี่ยงครับ
1: ข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยกินมาก่อน รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: รสชาติจะหวานครับ
1: เยี่ยม teacher ก็ชอบหวาน
2: ครับ
1: นั้นใบทางไหนดีฮะ
2: ทางนี้แล้ว
1: โอเค ถึงแล้วนะครับ ข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยเห็นมาก่อนครับ ขายยังไงครับ เท่าไหร่ครับ
2: ชิ้นละ 30 บาทครับ
1: 30 บาทภาษาอังกฤษพูดว่า 30 บาท
2: 30 บาท
1: เก่งมาก น้องชื่ออะไรครับ
2: น้องโอ๊ตครับ
1: น้องโอ๊ต น้อง AJ โอ้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอข้าวห่อกะเหรี่ยงคืออะไรครับ
2: ข้าวเหนียวมะพร้าวแล้วก็จิ้มกับมะพร้าวกับน้ำตาลปี๊บครับ
3: ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะทานคู่กับตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวกวนกับน้ำตาลปี๊บนะคะ ก็จะเอาข้าวเหนียวจิ้มทานคู่กันค่ะ ก็คือจะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงค่ะ
1: นั้นสอนนิดนึงนะครับข้าวเหนียว
4: sticky rice
1: แล้วได้ยินคำว่ามะพร้าวภาษาอังกฤษว่า coconut
4: โคคอนัทรอไม่ได้ขอชิมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะแล้วกินยังไงครับเนี่ยค่ะก็จะเอาตัวนี้ค่ะแกะออกมาเลยค่ะแล้วก็แกะใบตองสอนคำนี้ไปด้วยนะครับใบตองใช่ไหมครับใช่ค่ะนั้นใช้คำว่า
1: banana leaf โอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรได้แล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับน้องโอ๊ตหวานๆค่ะหวานๆพูดว่า
2: sweet
1: มาดูกันว่ามันจะหวานหรือว่า sweet แค่ไหนครับจิ้มเยอะๆเลยค่ะโอ้อร่อยไหมครับอร่อยมากหวานก็จริงครับแล้วหอมด้วยอร่อยก็ซื้อไปเยอะๆนะคะได้เลยครับ ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 30 บาท
1: 30 บาทภาษาอังกฤษพูดว่า 30 บาท
2: 30 บาท
1: ถูกต้องครับโอ้โหราคาถูกครับ เอาเป็นว่า 1 ชุดกลับบ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: thank you so much ขอบคุณมากครับ มีดอกไม้ด้วย ดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า flower
2: flower
1: thank you very much ขอบคุณมาก
5: ข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะ ข้าวเหนียวหมู
2: ูปิ้งไหมคะ
1: โอ้หอมหอมขายอะไรอยู่ครับ
2: ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
1: นี่แหละนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องชื่ออะไรครับ
2: หนูชื่อได้ยินฟ้าในแอร์ค่ะ
1: สอนให้นิดนะครับคำว่าฟ้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า sky
2: เก
1: ่งมากแล้วขายยังไงครับ
2: ขายชุดละ30บาทค่ะ
1: 30บาทจะได้กี่ไม้ครับ
2: ได้3ไม้ค่ะ
1: 3ไม้
2: แล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะ
1: มีข้าวเหนียวด้วยนี่ข้างในมีข้าวเหนียว
2: ใช่ค่ะ
1: หอสวยมากเลย
2: เอาเก็บชุดดีค่ะ
1: มาคนเดียวคิดว่า1ชุดก็พอครับหรือภาษาอังกฤษจะถามว่า How many packages do you want? เก่งมากที่แปลว่าเอากี่ชุดชุดหนึ่งก็พอครับข้าวเหนียวร้อนๆโอ้โหน่ากินน้องฟ้าสอนไปด้วยได้ไหมครับคำว่าข้าวเหนียวพูดว่า sticky
2: อะไร
1: เก่งมากหมูปิ้งคือ grilled pork yes อีกคำหนึ่งนะครับใบตอง banana leaf เก่งมากลงท้ายปอฟันสุดยอดโอ้โหทีเชอร์เกรกรอไม่ได้พอได้เลยนะแล้วข้างหน้าครับพอเองหรือเปล่าที่มีดอกไม
2: ้ที่ห่อค่ะ
1: อ๋อขอแบบนี้ได้ไหมที่มีดอกไม
2: ้
1: ขอบคุณมากครับ thank you น้องฟ้าครับใครเป็นผู้สอนขอข้าว
2: แม
1: ่สอนให้โอเคเดี๋ยวสอนให้นะครับคำว่าเชือกใช้คำว่า rope ถูกต้องครับเฮ้ยลืมไปดอกไม้ใช้คำว่า flower ถูกต้องครับ
2: เสร็จแล้วค่ะทีเชอร
1: ์โอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมมีที่จับด้วยน่ารักมาก30บาทพูดว่า30 บาทถูกต้องครับโอเคในมือทีเชอร์มีเงินเท่าไหร่ครับ
2: 40 บาท
1: หรือภาษาอังกฤษว่า40 บาทแสดงว่าน้องฟ้าต้องทอน10บาทหรือว่า10 บาทโอเค here you are 40 บาท and this is change 10 บาทโอ้ได้แล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ทีเชอร์เกรกชอบกินหวานมีร้านหรือเปล่าที่มีของหวานไหมครับ
2: มีค่ะเดี๋ยวหนูพาไปร้านเพื่อนหนูค่ะ
1: ขอบคุณมากงั้นทีเชอร์เกรกจะจ่ายเองครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ไปทางไหนครับ
2: ทางนู้น
1: โอเคไปLet's go. ถึงแล้วร้านขนมไทยโอ้โหร้านนี้มีขนมอะไรบ้างครับ
4: ขนมต้มขนมมันแล้วก็ขนมถ้วยครับ
1: โอ้ชอบกินทุกอย่างครับ
4: ชอบกินทุกอย่างก็ซื้อทุกอย่างเลยครับ
1: โอ้พูดเก่งด้วยนะครับงั้นสอนนิดนึงลองพูดตามครับ I am a good seller แปลว่าฉันเป็นคนขายของเก่งดีและฉลาดครับสอนคำศัพท์ดีกว่าครับคำว่าของหวานภาษาอังกฤษพูดว่า sweets เก่งมากคนขายของคือ seller ลองพูดครับ I am a seller ที่แปลว่าฉันเป็นคนขายของขายจริงด้วยครับนั้นช่วยแนะนำเมนูอะไรขายดีที่สุดครับ
4: ขนมถ้วยขายดีที่สุดครับ
1: โอเคสอนนิดนึงนะครับฉันแนะนำภาษาอังกฤษจะพูดว่า I recommend
2: เ
1: ช่นฉันแนะนำขนมถ้วยก็คือ I recommend
4: ขนมถ้วย
1: ขายยังไงครับชุดละเท่าไหร่ครับ
4: ชุดละ20บาทครับ
1: ชุดละ20น้องฟ้าจำได้หรือเปล่า20พูดว่า
2: 20
1: ลองพูดด้วยครับ20 บาทโอ้อยากกินทุกอย่างนั้นเอาขนมถ้วยขนมถั่วแปบเอาทุกอย่าง1ชุดครับน้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรครับมีอะไรไหมเมนูพิเศษ
2: ฉันกินขนมถ้วย
1: ขนมถ้วย me too ผมด้วยครับ I like it โอ้มาแล้วขนมถ้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูดิของกินมาเพียบเลยเยอะมากเลย
2: เป็นร้านโอปอยแล้วของกินเยอะค่ะ
5: นักท่องเที่ยวชอบมาซื้อของแล้วก็นั่งครับ
1: ใช่แล้วเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีเย็นสบายครับแล้วคำว่าโอปอยแปลว่าอะไรครับ
2: พักผ่อน
1: เป็นภาษาอะไรครับ
2: กะเรียงค
1: ่
2: ะ
1: กะเรียงรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษมี3คำที่แปลว่าพักผ่อนพูดว่า just relax
2: take it easy
1: just chill ใช่แล้วนะ3คำที่แปลว่าพักผ่อนหรือว่าโอปอยนั่นเองครับโอ้เห็นแล้วนะครับอยากกินด้วยน้องพอช อยากกินเมนูอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนั้นให้พูดว่า sticky rice
5: sticky rice
1: and grilled pork
5: and grilled pork
1: โอเคเชิญเลยครับน้องฟ้าเลือกหนึ่งเมนูครับกินอะไรดีเน
2: า
1: ะ
2: ขนมถ้วยค
1: ่
2: ะ
1: ขนมถ้วยแล้วทีจะก็กินมาแล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงรอบนี้จะชิมอะไรดีนะเอาอันนี้ขนมอะไรครับน้องกอดครับ
5: ขนมมันครับ
1: ขนมมันโอ้เหนียวนิดนึงแต่อร่อยน้องฟ้าเป็นยังไงครับอร่อยไหมอร่อยภาษาอังกฤษไม่ยากพูดว่า yummy
5: yummy
1: deliciousแล้วภาษากะเรียงมีคำอะไรบ้างที่แปลว่าอร่อย
2: ออเบค่ะ
1: ออเบอ๋อได้สองคำวันนี้โอ๊ะปล่อยที่แปลว่าพักผ่อนแล้วก็ออเบที่แปลว่าอร่อย
4: เพิ้งขยะไหมครับ
1: เฮ้ยมีคนมาเก็บขยะด้วยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเด็กๆที่นี่เป็นจิตอาสา
1: จิตอาสาใช้คำว่า volunteer
5: volunteer
1: เด็กๆทุกคนถ้าจะถามว่ามีขยะไหมครับพูดว่า do you have
5: any trash
1: oh yes we do มีเยอะมากเลยอ่ะนั้นเด็กๆช่วยเก็บขยะด้วยในมือน้อง AJ มีถังหรือภาษาอังกฤษว่า bucket ถูกต้องและคำนี้ด้วยนะครับขยะภาษาอังกฤษว่า trash โอเคน้อง AJ ครับขอบคุณมากโอ้เด็กดีจิตอาสาจริงครับ
0: ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่รุ่งทิวาคนที่คอยดูแลตลาดและดูแลน้องๆในตลาดโอ๊ปปอยพี่รุ่งทิวาแล้วให้ผมฟังว่าน้องๆที่เราเห็นเดินกันอยู่ในตลาดจะเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้องๆทุกคนนอกจากจะมีความขยันมันเพียรตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ขายของแล้วที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังปลุกฝังให้ทุกคนเป็นจิตอาสา

0: ยเดินเก็บขยะตามโต๊ะนักท่องเที่ยวให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดตลาดโอ๊กปอยให้น่าท่องเที่ยวนั่นเองครับ
1: หนูชอบมาทำงานที่ตลาดค่ะพอได้เจอคนเยอะสนุกดีค่ะ
2: หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่ขายของหนูมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะมาเที่ยวตลาดโอ๊กปอยกันเยอะๆนะคะ
3: หนูชอบมาตลาดค่ะเพราะหนูได้มาเจอกับเพื่อนๆหลายๆคนและได้มาเล่นกันด้วยค่ะตลาดโอ๊กปอยยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
4: ผมเป็นจิตอาสาครับผมอยากให้ตลาดพวกเราสะอาดครับมาเที่ยวตลาดโอ๊กปอยมาเยอะๆนะครับ
0: เมื่อผมได้มีโอกาสมาเจอน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งทีผมจะไม่พลาดที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับน้องๆและวันนี้ผมก็ได้เตรียมกิจกรรมมาให้น้องๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อปลูกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดเลยครับยินดีต้อนรับเด็กๆเราจะทักทายทีเชอร์เกรกพูดว่า good afternoon
5: good afternoon
0: แล้ววันนี้ทีเชอร์เกรกมาฝากเพลงด้วยเด็กๆรู้จักคำว่าแตงโมรู้จักไหมครับแตงโมภาษาอังกฤษจะพูดว่า watermelon watermelon งั้นให้เด็กๆทำท่าอย่างนี้นะครับพร้อมกันครับ watermelon watermelon แล้วคำว่ากล้วยภาษาอังกฤษพูดว่า
6: banana
0: banana
5: banana
0: เหมือนว่าเราปอกกล้วยอยู่นะครับ banana
5: banana
0: chicka chicka chicka chicka ได้อยู่ครับ chicka chicka chicka
6: chicka chicka chicka
0: เราทำอย่างนี้ fruit salad โอเคให้ยืนดีกว่าสนุกกว่า stand up please ready 1 2 3
5: watermelon watermelon banana banana
0: Chicka chicka chicka chicka chicka chicka
5: fruit salad hey fruit salad
0: oh ปรบมือให้ตัวเองทบทวนนิดนึง watermelon แปลว่า
5: แตงโม
0: แล้ว banana ก็คือ
5: กล้วย
0: แล้วคำสุดท้าย fruit salad อันนั้นคืออะไรครับมารวมกันมีแตงโมมีกล้วยมีเยอะแยะลองดังๆนะครับ readyสะบัดมือครับ shake your hands 1 2 3 go
5: watermelon watermelon banana banana
0: chicky chicky chicky hey chicky chicky chicky
5: fruit salad
0: oh
5: fruit salad
0: ปรบมืออีกรอบหนึ่งนะครับ sit down please นังที่ครับเก่งมากร้องเต้นแต่พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าสอนให้นิดนึงเช่นถ้าจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดโอ๊กปอยให้เด็กๆพูดด้วยนะ Welcome to Oak Boy Market
5: Welcome to Oak Boy Market
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าขอบคุณที่มาเที่ยวที่นี่ครับไม่ยากพูดว่า Thank you
5: for coming today
0: มาดูกันว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะให้เด็กๆต้อนรับทีเชอร์เกรก 3 2 1
5: Welcome to Oak Boy Market
0: Thank you แล้วสมมุติว่าทีเชอร์เกรกไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะเราจะแสดงความขอบคุณด้วยนะพูดว่า Thank you for coming today โอเคลองเลยนะ 3 2 1 ปะปังโหเรียบร้อยนะครับไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะพูดว่า
5: Thank you
0: โอเคปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอันนี้คืออะไรครับ
7: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่า bamboo
5: bamboo
0: รอบนี้ลองพูดและปรบมือด้วย bamboo
5: bamboo
0: นู่นแม่น้ำใช้คำว่า river
5: river
0: เก่งมากนักท่องเที่ยว
5: tourist
0: แล้วจะปิดด้วยเพลงของเรา stand up please 1 2 3
5: Watermelon
6: Watermelon
5: Banana Banana
0: Chicky chicky chicky Hey
6: Chicky chicky chicky
5: Fruit salad
0: Oh Fruit salad Clap your hands Great job คำที่เด็กๆต้องรู้นะ

0: ับคำว่าโอปอยก็คือ relax
1: relax
0: เช่น teacher Greg ก็กำลังเครียดอยู่นะครับโอ้แล้วจะให้ teacher Greg พักผ่อนเด็กๆพูดออกเสียงดังๆครับ relax
1: relax
0: chillTake it easy. Okay. Great job. ปรบมือให้ตัวเองอีกรอบนึงนะครับเยี่ยม
2: วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่และได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้น้องๆจะชอบการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่น้องๆที่ผมได้เดินทางมาเจอนะครับน้องๆทางบ้านติดตามรายการ Vocab Journey Kids Story ก็เช่นกันครับ Teacher Gregให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ And the next story will be about an amazing kid. Don't forget to watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าพักผ่อน A. Trash B. Relax C. Enjoy Dun-dun-dun-dun.คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B relax ข้อ A trash แปลว่าขยะข้อ C enjoy แปลว่าสนุกสนานนั่นเองครับ
0: โอเคเดี๋ยวเอาชุดหนึ่งกลับบ้านได้ไหมฮะ
3: ได้ค่ะ
0: 30 บาทโอเคน้องอีเด็กขอตั้งหน่อยต้องไม่มี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชม

0: รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 在过去当医学技术尚未发达时人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧例如使用草药运用冷热疗法以及按摩等随着医学技术的发展人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势形成了替代医学而泰式按摩正是这种传统疗法之一它重新获得了普及并得到了官方认可无论是在泰国还是在国外泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术它旨在纠正人体内四种元素的失衡即地水风火特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞包括按压揉捏挤压捶打热敷或根据发展和传承下来的其他方法由过去的泰式按摩大师们一直传承至今
2: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
3: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
3: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
2: ัน
3: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
3: ใช่
2: คือการความลึก
3: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德伦理并尊重传授技艺的师父
4: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's an amazing experience.
5: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
1: ไทยอันโม不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛它更是一种智慧将身体心灵和生命能量连接为一体
2: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การ

ายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หลังจากที่เราได้รู้สมการนะครับในขั้นต้นก็คือความยาวโฟกัสระยะภาพระยะวัตถุหรือว่ากำลังขยายนะครับตอนนี้เราก็ฝึกทำโจทย์นะฝึกทำโจทย์หนึ่งข้อนะครับผมก่อนที่เราจะลงมือทำโจทย์เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้กับนักเรียนทุกคนว่าเราควรจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาให้นะครับสิ่งที่โจทย์บอกมาให้ตอนนี้ผมก็จะไล่ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาเรามาบ้างนะครับผมเขาบอกว่าวัตถุสูง10เซนตัวนี้คือค่าของ y นะครับนี่คือค่าของ y นะครับค่าของ y นะครับวางไว้หน้ากระจกโค้งรัศมีนะครับรัศมีความโค้งตรงนี้บ่งบอกถึงค่าของ r นะครับค่าของ r ห่างจากกระจก30เซนแสดงว่าวัตถุตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากกระจก30เซนก็คือค่าของ s นะครับพอมาตอนนี้ปุ๊บเราก็จะมาดูทีละข้อก่อนนะครับทีละข้อเดี๋ยวข้อที่1เนี่ยเขาให้เขียนภาพแสดงการเกิดภาพก็คือเหมือนที่เราที่มีรูปแล้วก็มีวัตถุตั้งกับวัตถุหัวลงนะครับ2หาระยะภาพ3หาขนาดของภาพก็คือค่าของ y pi นั่นเองนะครับส่วนหาระยะภาพก็คือ s นะครับ s ทีนี้เงื่อนไขก็คือเราต้องรู้ค่าของ f ค่าของ s หลายๆอย่างครับดังนั้นตอนนี้ผมก็เลยมาเขียนความสัมพันธ์ก่อนของสมการก่อนนะครับผมโดยผมเริ่มจากตัว r นะครับ r ตัวเนี้ยเท่ากับ50เซน50เซนนะครับแต่จากที่เราขั้นต้นที่ผมได้เกินไปแล้วว่าค่าของ r ตัวเนี้ยครับเท่ากับ 2fค่าของ r คือ 2f ดังนั้น f ก็จะเท่ากับ r ส่วนด้วย2ซึ่ง r ก็คือ50นะครับผม50ส่วน2ดังนั้นจึงได้ f เท่ากับ25เซนติเมตรทีนี้เราก็จะได้ทราบแล้วว่าสิ่งที่เรารู้ไปแล้วก็คือนะครับสิ่งที่เรารู้ไปแล้วเนี่ยก็คืออะไรครับ f s นะครับซึ่งจากทั้งหมดตัวแปรนั้นก็คือ1ส่วน f บวกเท่ากับนะครับเท่ากับ1ส่วน s pi นะครับ1ทุกทีนะครับเรารู้ไปแล้วคือ1ส่วน s เท่ากับ1ส่วน s pi บวกด้วย1เราได้สมการตามนี้แล้วนะครับพอเราได้สมการตามนี้นะครับเราก็สามารถที่จะรู้เลยได้ว่าอ๋อตัว s แล้วก็รู้แล้วตัว f แล้วก็รู้แล้วดังนั้นตัวที่เราต้องการหาตัวเนี้ยเราสามารถหาได้แล้วนะครับสำหรับข้อที่3เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อในเมื่อ m นะครับเขียน m ตัวนี้ก่อนนะครับ y pi ส่วนด้วย y นะครับเท่ากับs pi ส่วน s ตัวนี้เรารู้แล้วนะครับตัวที่ผมวงผมรู้แล้วนะครับส่วนตัว s ตัวนี้โจทย์ให้มาแล้วส่วนตัว s pi เราหามาจากข้อที่2นะครับดังนั้นก็จะเหลือค่าของ y pi ซึ่งเราก็จะหาได้นะครับมองเป็นภาพรวมๆแบบนี้ก่อนนะครับผมรวมเป็นภาพรวมๆแบบนี้ก่อนนะครับดังนั้นเราก็เลยมาทำข้อแรกก่อนนะครับทำข้อแรกก่อนนะครับทำข้อแรกแล้วก็วาดรูปง่ายๆเลยนะครับวาดแบบนี้ก่อนเลยวาดแบบนี้เลยนะครับอาจจะวาดคร่าวๆนะครับวาดคร่าวๆอันนี้ก็เป็นกระจกถูกไหมครับกระจกเป็นกระจกขั้นตอนของการเขียนก็คือ1เราต้องมีจุด f กับจุดครับจุด f f กับจุด c เนี่ยจะห่างเว้นระยะห่างแล้วเท่ากันนะครับตรงนี้ห่างเท่าไหร่จุด c ก็จะห่างเท่านั้นนะฮะนี่คือ f นะครับf อันนี้คือ c นะครับจุดค่า c ดังนั้น f ของเราเนี่ยมันบอกแล้วว่าเท่าไหร่นะครับ f ของเราคือบอกว่า25นะครับ25แสดงว่าวัตถุอยู่30เนี่ยวัตถุก็ต้องเลยมาจาก f นิดนึงนะครับ f นิดนึงนะครับก็ผมก็เลยให้วัตถุอยู่ตรงนี้วัตถุอยู่ตรงนี้นะครับพอเราได้วัตถุอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ทำไงขั้นต่อไปทำไงครับขั้นต่อไปเราก็ต้องหาตำแหน่งของภาพโดยทำไงครับ
ที่สอนไปก็คือแล้วก็ลากรังสีตกกระทบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วสะท้อนตรงไหนครับสะท้อนผ่านจุด F นะครับสะท้อนผ่านจุด F เลยนะครับสะท้อนผ่านจุด F ไปเลยนะครับทีนี้แล้วตำแหน่งของภาพหาจากไหนล่ะครับต่อมานะครับก็ต้องทำไงครับต่อมาก็ต้องลากจากหัววัตถุเนี่ยผ่านจุด C นะครับลากหัววัตถุผ่านจุด C นะครับนะครับนี่คือผ่านจุด C แล้วมันตัดกันตรงไหนครับตรงนั้นแหละคือตำแหน่งของภาพดังนั้นตำแหน่งของภาพอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นตามข้อที่1นะครับตามข้อที่1ได้เป็นภาพจริงหัวกลับนะครับได้เป็นภาพจริงหัวกลับนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเขาจะวางไว้ตรงนี้ S 30ถูกไหมครับนี่คือ S นะครับแล้วนี่คือ F เนี่ย F ตรงนี้คือ25นะครับ F 25นะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะวางไอ้ความยาว for A วัตถุนี้ห่างจาก F เท่าไหร่เพราะมันบอกว่า30มันก็ต้องเลย F มานิดนึงนะครับทีนี้โจทย์ก็จะถามต่อว่าแล้วตรงนี้มีค่าทับเท่าไหร่ถูกไหมครับเนี่ยตรงนี้มีค่าทับเท่าไหร่ซึ่งเรารู้แล้วครับ F คือตัวนี้ S คือตัวนี้ดังนั้นเราก็สามารถหา S พายได้นะครับขั้นต่อไปมันจะหา S พายให้ดูนะครับผมนี่ผมขอลบออกนะครับทีนี้จากนะครับก็คือ1ส่วน F นะครับเท่ากับ1ส่วน S บวกด้วย1ส่วน S พายแบบนี้ถูกไหมครับผมแทนค่าเลยครับผมรู้ค่าแล้วนี่ครับแทนค่า1ส่วน25ครับเท่ากับ1ส่วน30ครับบวก1ส่วน S pi เราต้องการหาครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะหายังไงครับเราก็ต้องย้ายข้างถูกไหมครับเราต้องการหา S pi ก็เหลือก็ต้องย้ายตัวอื่นให้ออกจาก S pi ให้หมดนะครับนั่นก็เลยกลายเป็น1ส่วน25ลบ1ส่วน30เท่ากับ1ส่วน S pi อย่างนี้นะครับทีนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันมีกระบวนการไม่มีขั้นตอนการทำหลายแบบนะครับจะหาคลอนอจะคูณไขว้ก็ได้หรือวิธีอื่นๆก็ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยใช้การคูณไขว้แล้วกันนะครับกลายเป็น30ลบ25แล้วก็เอา2ตัวข้างล่างมาคูณกันนะครับกลายเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับ1ส่วน s pi นะครับจากนั้น30ลบ25ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5ครับเหลือ5ครับส่วนไอ้25คูณ30ก็กลายเป็น750นะครับ750นะครับ750 750เท่ากับ1ส่วน s piโจทย์ถาม S pi นะครับไม่ใช่ถาม1ส่วน S pi นะครับดังนั้นโจทย์ถามคำที่ได้คือ5ส่วน750เท่ากับ1ส่วน S pi นะครับแต่โจทย์ถาม S pi นะครับไม่ใช่1ส่วน S pi ดังนั้นเราก็สลับข้างคูณไขว้อีกครั้งนึงนะครับก็กลายเป็น 5S เท่ากับ750คูณด้วย1นี่ครับเขาเรียกว่าสลับนะคูณไขว้กันนะครับดังนั้นก็นำ5ไปหาร750นะครับเพราะมันคูณอยู่ก็ย้ายไปหารนะครับก็เลยตอบ150 cm นะครับอันนี้คือตอบข้อที่2ได้แล้วครับว่าระยะภาพเนี่ยจะเกิดที่150ซมนะครับอันนี้เนาะนะครับโอเคอันนี้ผ่านนะครับนี่ผมขอลบออกนะครับเพราะผมจะหาข้อที่3ต่อนะครับ

ข้อถัดมาเนี่ยเรารู้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่เรารู้นะผมเขียนสิ่งที่เรารู้ก่อนเราจะเลือกใช้ได้นะครับตอนนี้ที่เรารู้ก็คือ s เท่ากับ30แล้วนะครับ s pi เท่ากับ150นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่หน่วยให้ไว้ให้นะครับแล้วก็ y เท่ากับ10นะครับแล้วก็ f เท่ากับ25นะครับทีนี้จากที่เราเรียนผ่านมามันมีสมการอยู่สมการหนึ่งคือสมการนี้ครับ s m เท่ากับ s pi ส่วน s เท่ากับ y pi ส่วน y นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามีครบตัวไหนบ้างครับมีครบตัวนี้ครับตัวนี้มีครบตัวนี้มีครบตัวนี้ก็มีแล้วเหลือ y ตัวเดียวครับเหลือ y ตัวเดียวก็แสดงว่าเราใช้คู่นี้ก็ได้นะครับหรือสมมุติว่าถ้าเขาให้ m มาแล้วก็ใช้คู่นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับให้เลือกใช้เป็นคู่ๆอยู่ที่ว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะครับอันนี้ดังนั้นผมก็เลยจะใช้คู่ของตัวนี้เป็นตัวหานะครับผมทีนี้ต่อมาครับแทนค่าครับผม s pi ผมเขียนไปแล้วนะครับว่า150ถูกไหมครับส่วน s เท่ากับ30ครับ y pi โจทย์ต้องการหาครับ y ก็คือ10ครับดังนั้น y นะครับผมย้ายข้างให้เรียบร้อยนะครับไว้ข้างให้เรียบร้อยก็150นะครับคูณด้วย10ตอนนี้ผมย้ายข้างนะครับ150คูณด้วย10แล้วก็หารด้วย30อันนี้ก็ตัดออกนะครับ1ตัวนะครับสุดท้ายแล้วก็เหลือเท่าไหร่ครับขนาดของ y pi จะเหลือเท่ากับ50เซนติเมตรนะครับพูดง่ายว่าขนาดของภาพเนี่ยจะใหญ่กว่าขนาดของวัตถุนะครับซึ่งตะกี้เราได้เห็นแล้วนะว่าขนาดภาพเนี่ยจะใหญ่กว่าวัตถุอยู่แล้วนะครับอันนี้คำตอบของข้อที่3ครับขนาดของภาพ y pi เนี่ยเท่ากับ50เซนติเมตรนะครับ

ในหัวข้อของการหักเหของแสงนะครับจากภาพเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพดินสอที่ใส่ในแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ซึ่งเราจะเห็นว่าดินสอละไม่ตรงนะไม่ตรงก็เป็นผลเนื่องจากว่ามีการ

เช่นคลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านบริเวณน้ำตื้นสู่น้ำลึกนะครับโดยกระทบมุมทำมุมเฉียงกับแนวรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทิศทางที่การเคลื่อนที่การหักเหนี่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับซึ่งคูณ10ยกกำลัง8ถือว่ามากที่สุดนะครับในบรรดาตัวกลางนะครับมากที่สุดเลยนะครับมากที่สุดแล้วก็น้ำแข็งครับน้ำแข็ง 2.29 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับมีทั้งเพชรทับทิมและก็แก้วนะครับซึ่งแสงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังตัวกลางที่2นะครับตามปกติแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราการหักเหเนี่ยต้องมีตัวกลาง2ตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมจะเขียนเส้นเป็นแนวตั้งฉากให้มันยาวๆขึ้นข้างบนนะครับนะครับนี่อันนี้ผมให้ข้างล่างแล้วกันนะครับข้างล่างแล้วกันนะครับเป็นรังสีตกกระทบแล้วกันนะครับเป็นรังสีตกกระทบอันนี้เป็นรังสีหักเหแล้วกันนะครับเป็นรังสีหักเหนะครับอันนี้ผมก็เลยเขียนว่านะครับรังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบนี่คือรังสีหักเหนะครับรังสีหักเหนะครับและสิ่งที่เราจะได้มาคือมุมตกกระทบนะครับผมให้เป็นเซต้า1แล้วกันนะครับมุมตกกระทบมุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบนะครับผมให้เซต้า1เป็นมุมตกกระทบนะครับส่วนผมให้เซต้า2เป็นมุมหักเหนะครับมุมหักเหนะครับมุมหักเหส่วนนี้คือตัวกลางที่2นะครับที่2นี่ตัวกลางที่1นะครับกลางที่1ตรงนี้เขาเรียกว่ารอยต่อระหว่างตัวกลางนะครับระหว่างตัวกลางนะครับรอยต่อระหว่างตัวกลางนะครับและเส้นแนวฉากนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นแนวฉากนะครับนี่เขาเรียกเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากอันนี้คือส่วนประกอบหลักของการหักเหจากตัวกลางที่1ไปยังตัวกลางที่2เนี่ยจะมีค่าสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักและสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือการหักเหแบบนี้นะครับ F หรือว่าความถี่นะครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับ F เมื่อกี้เป็นความยาวโฟกัสนะเราเรียนเรื่องเลนนะครับแต่พอเรามาเรื่องการหักเหเนี่ย F จะเปลี่ยนเป็นความถี่นะครับความถี่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมีการหักรังสีเนี่ยผ่านตัวกลาง2ตัวเนี่ยความถี่จะไม่เปลี่ยนนะครับถัดมาครับถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างของการเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความเร็วมากนะครับที่มีความเร็วมากที่ความเร็วมากไปยังตัวกลางที่มีความเร็วน้อยนะครับความเร็วน้อยซึ่งตะกี้จากตารางเราได้เห็นแล้วนะครับว่าน้ำอากาศพลาสติกเพชรจะมีอัตราเร็วที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นอากาศนะครับอากาศก็คือความเร็วเท่าไหร่ครับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนน้ำเนี่ยมีเท่ากับ 2.26 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเห็นไหมพลาสติกก็คือ 2.00 คูณ10กำลัง8

เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนค่าของเพชรก็อยู่ที่ 1.24 คูณ10กำลัง8นะครับเมตรต่อวินาทีซึ่งอากาศเนี่ยก็คือ3คูณ10กำลัง8ซึ่งอากาศเนี่ยมีอัตราเร็วที่มากกว่าถูกไหมครับมากกว่าทั้งน้ำพลาสติกแล้วก็เพชรผลของการที่แสงมีอัตราเร็วมากพอวิ่งผ่านตัวกลางปุ๊บเป็นไงครับตัวกลางที่1กับตัวที่2เนี่ยมีอัตราเร็วที่ไม่เหมือนกันนะครับยิ่งตัวกลางที่2เนี่ยน้อยกว่าตัวกลางที่1เนี่ยผลที่ได้คือเป็นไงครับเป็นไงครับเราดูอย่างนี้เราจะดูไม่เห็นเราก็จะเห็นว่าที่มุมตกกระทบตัวนี้ครับ45หมดเลยสมมุตินะครับ45หมดเลย45องศาหมดเลยเราดูครับดูมุมหักเหครับ32 28แล้วก็17เป็นข้อสรุปได้เลยว่าอัตราเร็วมากเข้าไปหาตัวกลางที่มีอัตราเร็วน้อยเนี่ยยิ่งน้อยรังสีห่างเหก็จะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากมากขึ้นถูกไหมครับนี่คือเส้นแนวฉากเนี่ยเส้นแนวฉากจะเห็นว่ารูป1 2 3จะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากเมื่อมุมน้อยลงอีกกรณีหนึ่งถ้าแสงจากตัวกลางที่มีอัตราเร็วน้อยนะครับอัตราเร็วน้อยไปยังแสงตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากนะครับก็จะเบนออกเส้นแนวฉากนะครับขอนิดนึงนี่เบนเข้าหาเส้นแนวฉากนะครับนี่ก็จะเบนออกซึ่งได้สังเกตจากรูปที่1นะครับ2 3นะครับซึ่งน้ำตัวนี้มุมเท่าไหร่ครับมุมครบ20นะครับ20หมดเลยนะครับ20นะครับมุมตัวนี้20หมดนะครับดูหักเหสิครับดูหักเห55ครับ55นะครับอันนี้ก็คือ31แล้วก็นี่คือ27ซึ่งสอดคล้องกันว่าอากาศนะครับอากาศมีความอัตราเร็วคือ3กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วนของเพชรก็คือตะกี้ผมบอกไปแล้วคือ 1.24 นะครับส่วนพลาสติกก็คือ 2.0 คูณ10กำลัง8นะครับเขียนให้ก็ได้นะครับจะได้จำได้มากขึ้นนะครับ24คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีครับอันนี้ก็คือพลาสติกคือ 2.00 ครับคูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีแล้วก็น้ำก็คือ2.26 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีจะสังเกตเลยครับว่าถ้าอัตราเร็วน้อยเข้าไปหาอัตราเร็วมากมุมที่เบี่ยงเบนมุมหักเหเนี่ยจะเบนออกจากเส้นแนวฉากมากดูจากรูปที่3นะครับ 1.24วิ่งไปที่3คูณ10กำลัง8จะเห็นว่ามุมที่เบนออกจากเส้นแนวฉากเนี่ยมากกว่ารูปที่2และรูปที่1ตามลำดับนะครับผมนะครับที่เรามองเห็นว่าถ้าเป็นเส้นตรงแบบนี้ล่ะเนี่ยเส้นตรงแบบนี้ล่ะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บบอกได้เลยว่า1กับ2เป็นตัวกลางชนิดเดียวกันถ้าไม่มีการหักเหนะไม่มีการหักเหปุ๊บบอกได้เลยว่าเป็นตัวกลางชนิดเดียวกันนะครับผมส่วนรูปที่อันนี้ผมขอเป็นที่1แล้วกันนะครับส่วนรูปที่2มีการหักเหแล้วเบนเข้าถูกไหมฮะมีการหักเหแล้วเบนเข้ามีการหักเหแล้วเบนเข้าปุ๊บเราก็สามารถบอกได้ว่าอีกมุมนึงก็คือหนาแน่นน้อยบอกถึงความหนาแน่นน้อยนะครับปลายความหนาแน่นมากนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นความเร็วก็คือความเร็วมากไปความเร็วน้อยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเบนออกนะครับเกิดจากความหนาแน่นมากนะครับความหนาแน่นมากนะครับไปตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยนะครับหรือจากไหนครับหรือจาก V น้อยไป V มากนะครับอันนี้

ส่วนถ้าเป็นรูปที่4นะครับส่วนเป็นรูปที่4เนี่ยนะครับรูปที่4นี้ถ้าแสงมาจากเส้นแนวปกติเนี่ยจะมองไม่เห็นการหักเหนะครับจะมองไม่เห็นการหักตอนที่เมื่อกี้ก็คือที่บอกว่าอากาศนี่มีความหนาแน่นน้อยนะครับไปหาความหนาแน่นมากมุมมันก็จะเบนเข้านะครับเบนเข้าแต่ขณะเดียวกันอันนี้คือขาขึ้นข้างบนนะครับอันนี้ขาขึ้นข้างบนนะครับส่วนรูปนี้ขาลงมาข้างล่างนะครับดูลูกศรด้วยนะครับดูลูกศรด้วยนะครับนี่ลงมาข้างล่างนี่ขึ้นข้างบนนะครับแต่ถ้าความหนาแน่นมากไปความหนาแน่นน้อยมุมที่หักเหก็คือมุมนี้มุมหักเหแต่มุมเห็นอยู่ล่างนะครับมุมหักเหของรูปที่2ตรงนี้นะครับรูปที่2ก็จะเบนออกจากเส้นแนวฉากมากจากรูปที่1นะครับความหนาแน่นอากาศน้อยเข้ามาเลยครับเข้ามาหาความหนาแน่นมากก็จะเบนเข้านะครับมุมหักเหก็จะเบนเข้าเส้นแนวฉากหรือเส้นแนวตั้งฉากนะครับค่าดัชนีหักเหของตัวกลางชนิดต่างๆนะครับซึ่งค่าดัชนีหักเหก็คือนะครับค่าดัชนีตัวนี้จะเป็นตัว n ครับตัว n นะครับค่าของตัว n จะเท่ากับนะครับอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศนะครับ

ไม่สุญญากาศนะครับหารด้วยนะครับจะเร็วแสงในตัวกลางใดๆในตัวกลางใดนะครับดังนั้นค่าอัตราเร็วแสงตัวนี้นะครับอัตราเร็วแสงเนี่ยคือ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีซึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีอัตราเร็วไหนที่มากกว่านี้ไปแล้วนะนี่คือมากที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนเป็นสมการได้แบบนี้ครับว่า n เท่ากับ c ส่วน v v ตัวนี้คือค่าของอัตราเร็วแสงนั่นเองก็คือ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับและค่าอัตราเร็วแสงก็คือ3คูณ10กำลัง8ส่งทําให้นะครับ n นะครับ n ก็คือดัชนีใช่ไหมครับดัชนีของดัชนีหักเหนะครับดัชนีหักเหของอากาศเท่ากับ1ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่น้อยที่สุดแล้วนะครับน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดส่วนตัวกลางอื่นๆนะครับตัวกลางอื่นๆนะครับผมก็เลยเขียนเป็น n อื่นๆนะครับ n อื่นๆจะมากกว่า1เสมอนะครับมากกว่า1เสมอแล้วทำไมถึงมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับทำไมถึงมากกว่านะครับขอลบตรงนี้นะครับทำไมถึงมากกว่านะครับทำไมถึงมากกว่านะครับทำไมถึงมากกว่าลองดูนะครับอย่างเช่น n ของอากาศ n ของน้ำแล้วกัน n ของน้ำนะครับน้ำนะครับเท่ากับ c ส่วน v น้ำนะครับเราจะเห็นว่า c คือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วนน้ำเท่าไหร่ครับน้ำอยู่ที่ 2.24 2.249 นะครับคูณ10กำลัง8สังเกตเห็นว่าเป็นไงครับสังเกตว่า3มากกว่า 2.249 ถูกไหมครับสมมุติ

ง่ายๆนี่ก็ตัดออกนะครับค่าที่ได้ก็เป็นไงครับผมบอกได้เลยว่า n เนี่ยมากกว่า1นะครับมากกว่า1n นะครับเท่ากับ n อากาศนะครับเท่ากับ c ส่วนด้วย v อากาศแต่ในเมื่อ c มันคือ3คูณ10กำลัง8อยู่แล้วนะครับมาไปแล้วแล้วก็ไอตัว v อากาศก็คือ3คูณ10กำลัง8อยู่แล้วนะครับก็เลยจึงมีค่าเท่ากับ1ดังนั้น n อากาศเท่ากับ1ตามรูปนี้เลยนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับดังนั้นที่ n เท่ากับ1ของอากาศเป็นเพราะแบบนี้นะครับผมแสงเคลื่อนจากตัวกลางที่1ไปยังตัวกลางที่2เนี่ยได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะเขียนแบบนี้ครับต่อลงมานะครับต่อลงมาอันนี้ก็มุมตกกระทบผมให้เซนเซต้า1นะครับมุมหักเหเป็นเซต้า2นะครับเป็นเซต้า2อันนี้คือรังสีนะครับรังสีตกกระทบอันนี้รังสีหักเหครับรังสีหักเหนะครับอันนี้ตัวกลางที่1นะครับตัวกลางที่1นะครับนี้ตัวกลางที่2นะครับตัวกลางนะครับที่2ซึ่งเราวัดจากข้างบนลงมานะครับเรารู้ว่าข้างนี้ตกลงมาข้างล่างลูกหัวลูกศรลงมาข้างล่างนะครับก็เลยข้างล่างก็เลยกลายเป็นตัวกลางที่2ข้างบนก็เลยเป็นตัวกลางที่1นะครับอันนี้ก็เส้นแนวฉากใช่ไหมครับอันนี้คือเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากนะครับผมนี่ก็ลอยต่อนะครับนี่ก็ลอยต่อแล้วก็พอที่จะสุดได้ละจากการหักเหเนี่ยเป็นไปตามกฎสเนลนะครับเป็นตามกฎสเนลก็คือสเนลลอนะครับก็คือกฎของสเนลนะครับกฎของสเนลก็กฎของสเนลว่ายังไงครับกฎของสเนลบอกว่าไซเซต้า1ส่วนด้วยไซเซต้า2นะครับเท่ากับ v 1ส่วนด้วย v 2เท่ากับแลมดา1ส่วนด้วยแลมดา2เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1แบบนี้นะครับดู n คือค่าดัชนีหักเหนะครับ n คือค่าดัชนีหักเหนะครับทีนี้ก็จะมาเขียนความหมายนะครับเขียนความหมายข้างล่างกันนะครับค่าเซต้า1ก็คือมุมตกกระทบนะครับเซต้า2ก็มุมหักเหนะครับผมส่วนแลมดา1แล้วก็แลมดา2คือความยาวคลื่นนะครับความยาวคลื่นในตัวกลางครับที่1และ2นะครับส่วน v 1และ v 2ก็คืออัตราเร็วครับอัตราเร็วนะครับในตัวกลางครับที่1และ2นะครับผมส่วน n 2ก็คือนะครับดัชนีนะครับหักเหนะครับของตัวกลางที่1นะครับเส้น1ก็เขียนไปแล้วครับดัชนีหักเหที่1ข้างบนเป็น2นะครับทุกทีครับเป็นดัชนีหักเหตัวที่1และ2นะครับ